0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเชิญน้องน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสเซอรี่ยังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่ง salt lick ภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะซอลที่แปลว่าเกลือลิกที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จเนี่ยมีจมูกที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
2: น้องสวัสดิ์เคยเห็นตัวเขาไหมครับ
1: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วดิฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตาย ูนิคนะไม่เหมือนใคร
2: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นคุณจุพศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
1: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดาม ีคุณสานิชบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณชวรี
2: ตกต่ำพรำ
1: ถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมไพบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
2: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโม นะครับคุณ user 658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดนึงดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasha นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานนะหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมี consequence มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ
2: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น่าเศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับ2องค์กรนี้ซัดกันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
1: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
2: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอลรัฐเท็กซัสว่าไนกี้นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้ม

0: มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบในที่ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-11 Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-11 เนี่ยเขาก็จะแจกสลับปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
1: wow.
0: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-11 เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้คร
1: ับ
0: ก็ติดตามกันต่อครับ
1: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
0: ใช่ครับ
1: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-11 เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะดิฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าดิฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศแต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาคร่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลอาหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองออกเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
4: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะ แล้วก็ที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสหพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
2: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตรค์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
2: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
3: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของ กองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
4: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบั้นคง
3: ที่ได้ด้วยความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณปีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
5: แต่ต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิบไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
2: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพลคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พ.ร.ก.สว.ผ่านพ.ร.บ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพ.ร.บ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสำริดลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสำริดสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้าน
2: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

0: ู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการหลอ

0: นี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ภาคนะคะ
4: เพลงฮิตฮิตสิมา
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: คุณวาสนาสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะน้องอุ้มผู้ผอ.
7: ครับผมอยู่แถวไหนของสมุทรปราการครับ
8: อยู่บางเมืองค่ะ
7: บางเมืองอยู่ใกล้ๆอะไรครับบางเมืองเนี่ย
8: อยู่ไม่ไกลจากบ้านนายกเลยไม่ไกลจากเทศบาลตำบลบางเมืองเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค
9: ่
8: ะ
9: ทำอะไรอยู่ที่นั่นคะ
8: อยู่เฉยๆ
9: อยู่เฉยๆอุ้ยดีจังเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะอยู่เฉยเฉยเลย
8: อยู่เฉยเฉย
9: สบายสบาย
7: เมื่อวานฝนตกไหมครับแถวสมุทรปราการ
8: ไม่ตกเลยค่ะพอมันร้อนมากเลยค่ะ
7: กรุงเทพก็ไม่ตกเห็นแบบภาคอีสานแถวโคราชเนี่ยตก
8: แต่ตอนเย็นๆเนี่ยมันจะมีเมฆมาเหมือนหลอกเราอ่ะอ้อมจะตกแต่มันก็ไม่ตกค่ะ
9: แต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะ
7: หลอกแล้วกลัวไหมครับ
8: ไม่กลัวแล้วเพราะโดนหลอกบ่อย
7: อ๋อนะครับแล้ววันนี้ทานข้าวทานปลาหรือยังครับ
8: ทานเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ทานข้าวกับอะไรครับเนี่ย
8: อ๋อทานข้าวกับต้มข่าไก่ค่ะใส่เห็ดใส่ไส้กรอกหมูหนังกรุบค่ะ
7: ไส้กรอกหนังกรุบคืออะไรอ่ะ
8: ก็ไส้กรอกหนังไก่ไงแต่ที่หนังไม่กรุบกรุบอ่ะไส้กรอกที่แบบไส้กรอกมันก็ไส้กรอกของไส้กรอกหมูไส้กรอกอะไรทั่วไปเงี้ยแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงเราหั่นใส่มันหนังมันจะกรุบข้างนอก
7: แปลกดีอ่ะไม่เคยทานเมนูนี้เลยทำเองใช่ไหมครับ
8: ทำเองค่ะก็ใส่เห็ดใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
7: ดีจังเลยท่านอย่างเดียวหรอครับ
8: มีปลาส้มด้วย
7: ปลาส้มด้วย
8: ปลาส้มที่ซอยหอมซอยพริกอะไรเงี้ยค่ะ
9: มันจะเค็มเค็มนิดนึง
8: ใช่ใช่เปรี้ยวค่ะ
7: มันเปรี้ยวปากมากเลย
9: หอมมาถึงนี่เลยค่ะ
7: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
8: คำเอ่ยค่ะ
7: คำเอ่ยร้องได้ไหมครับเพลงนี้
8: โอ้ชอบมากพอแต่ยังร้องไม่ได
7: ้
8: แต่ร้องยากเหมือนกันนะเพลงเนี้ย
9: เนาะแต่เพลงนี้เพราะเนาะ
8: ชอบมากค่ะเนื้อหาดีด้วยอ
7: าจารย์ยุ้ยมณศักดิ์เป็นคนเขียนปล่อยได้ใจกระเบาให้เราด้วยนะ
8: โอ้เพลงชอบมากเลยเพลงที่เขาทำขึ้นมาชอบมาก
9: ค่ะ
7: นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งนะรหัสลองตามได้แล้ววันหนังลองมาหน้าใหม่ให้เราสองคนด้วยเน
8: า
7: ะ
8: ไม่อยากแข่งกับน้องอุ้ม
7: หรอ
8: แข่งกับน้องอุ้ม
7: หร
9: อมาเป็นรัดคอด้วยกันสิคะ
7: พูดขอบคุณให้ผมนึกถึงเผ็ดเต็มขวด
8: เผ็ดเต็มขวด
7: สีเต็มคำ
8: สีเต็มคำ
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
7: ตราพันท้ายนรสิง
8: ห์ตราพันท้ายนรสิง
7: ห์อร่อยครบรส
8: อร่อยครบรส
7: จบในขวดเดียว
8: จบในขวดเดียว
7: และสบู่ไมด้า
8: และสบู่ใบหน้า
7: เพื่อผิวสะอาด
8: เพื่อผิวสะอาด
7: มั่นใจทุกวัน
8: มั่นใจทุกวัน
7: ช่วยลดแบคทีเรีย
8: เพื่อลดแบคทีเรีย
7: และเชื้อรา
8: และเชื้อรา
7: สาเหตุของอาการคัน
8: สาเหตุของอาการคัน
7: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อจากคำเอ่ยเนาะนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ
8: ขอบคุณนะคะน้องอุ้มผอ.แล้วก็น้องเมย์น้องเมย์ด้วยค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณมากเลยค่ะวาสนาขอบคุณค่ะ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ส
8: วัสดีค่ะ
4: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: การคัน
1: แถวสมุทรปราการแถวบางเมืองฝนไม่ตกนะครับแล้วเมนูเด็ดๆสำหรับเช้าวันนี้ที่พี่วาสนามายั่วเราคือข่าไก่ใช่ปะใส่เห็ดนะแล้วก็ใส่ไส้กรอก
0: กร
1: ุบ
0: จำได้เลย
1: ไม่เคยกินเลยไส้ก
0: ร
1: อกกรุบอ่ะ
0: ต้องไปหาแล้วแหละ
1: แล้วก็ปลาส้มนะฮ
0: ะ
1: พริกกระเทียมมะนาวโอ้โหเมนูเด็ดๆส่วนใหญ่ปลาส้มอะไรพวกนี้เขาก็จะทานกับข้าวต้มแต่ทำไมเขาทานกับข้าวสวยหรือเปล่าไม่ได้ทานเนาะ
0: หนูก็ทานกับข้าวเหนียวเลยนะพี
1: ่เหรออ
0: ร่อยนะทานได้กับทุกข้าวค่ะ
1: ทุกข้าวเลย
0: ทุกข้าวเลย
1: นะฮะเอาระวังอ้วนแล้วกันเนาะนะครับอ้าววันนี้คำเอ่ยนะครับเสียงร้องของอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์ใครอยากช่วยต่อนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับSMS เข้ามาบอกได้4689400และ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เมนูเด็ดๆด้วยนะครับ

0: คำเอ่ยครับจังยุ้ยมานันสักนะครับยูเลตมีดาวนะครับนะฮะถาคณิตแล้วก็ตามด้วยคำแพงนะครับแซกชุมแพและปิดท้ายด้วยอีลาเอ้ยนะครับคุณเต้ยอภิวัตรนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวฮิตกันนะครับกับคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่จาก T-Rex นะครับเพลงชื่อจำบ่เป็นนะครับนะครับเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยมหาอามนะครับเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยดุยเชียงรำนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับและช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับกลางดาวไลอ้อนกาดบัณฑิตครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: แล้วก็ตามมาด้วย
1: แค่ฝุ่นค่ะจากวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8ค่ะ
0: ถ้าชอบเพลงใหม่ของ T-Rexผลักดันก็ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกมานครครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอน

0: การผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: มี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
0: ด้วยการสมัครบัตร D-Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยธ.อ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะแล้วก็เป็นวันนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องของพี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับที่ถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงชื่อกาลเวลานะครับ

0: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้มีเรื่องราวของหนังสือพิมพ์รายวันนะครับหลายประเด็นที่น่าติดตามกันเยอะเลยนะครับเรื่องของกระทรวงยุติธรรมอสส.ตำรวจนะครับปปง.ปปท.นะครับก็ร่วมทีมท่านนายกก็ตั้งท่านประกรณ์นะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็เรื่องของการรายงาน10วันนะครับนะฮะเรื่องของการขีดเส้น30วันเช็คบินทุกมิติเลยนะครับเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของเดียคนรับผงขาวในออสซี่นะครับแอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนนะครับเรื่องของปปช.ด้วยนะครับมีชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลนะครับนะฮะเรื่องของนายกสัมฤทธิ์นะครับนะฮะผมอ่านตามประเด็นข่าวเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านเอกนิตินะครับลุ้นพรก.กู้4แสนล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเปิดทางเลิกไฮสปรีดนะครับ3สนามบินนะครับเลขา EEC เสนอ2ทางเลือกครับให้แนะให้ใช้รถไฟความเร็วปานกลางนะครับ53ล้านนะฮะรายเ hey, ได้บัตรคนจนด้วยนะครับเงินเฟ้อยังพุ่งอยู่นะครับมิถุนายนนี้โอ้โห 2.42% นะครับเรื่องของกรุงเทพมหานครหวั่นเรนบอมเรนบอมก็คือระเบิดทางฝนนะครับถ้าแปลทั่วไปนะครับนะฮะก็ฝนตกหนักแหละถล่มนะครับแล้วก็เตือน11จังหวัดที่ดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงไปอ่านรายละเอียดในมติชนรายวันมีเรื่องของบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับเรื่องของกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตนะครับมีลุ้นนะครับในการรับสิทธิ์นะครับใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนนะครับเกณฑ์ใหม่เขาเลิกการลดหย่อนภาษีให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับพร้อมสินเชื่อภาคเกษตร 100,000 บาทนะครับท่านนายกก็น้อมรับนะครับศาลวินิจฉัยเรื่องของพรก.กู้นะครับแล้วก็เรื่องของคดีแอร์ก็ยังมีในนะครับนะฮะหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ที่ก็ตามกันต่อนะครับเรื่องของการจำคุกนะครับครูปรีชาโอ้โหมากราบหลายปีแล้วนะครับคดีหวย30ล้านเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับเจ๊บ้าบิ่นอีก6เดือนโดยไม่มีการรอลงอาญานะครับแล้วก็เรื่องของการแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษนะครับพฤติกรรมผิดร้ายแรงอ่ะเราไปตามอ่านดูนะครับแล้วกรุงเทพธุรกิจวันนี้ลงเรื่องของต้นทุนการผลิตเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็จับตาค่าของชีพสูงถาวรนะครับเงินเฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดนะครับท่านนายกก็ขู่จะจัดการนอมินีในการซื้อที่ดินนะฮะจัดสรรตั้งโรงงานด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่การตั้งโรงงานนะครับที่ทุ่ม 3,000 ล้านนะครับมุ่งผลิตสารชีววัตถุด้วยนะครับแล้วก็ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ข่าวสดมีประเด็นเรื่องของบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณเดียด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของท่านนายกนะครับนะฮะบอกว่าขีดเส้นนะครับสอบเรื่องของการโกงนะครับนะฮะท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นะครับจัดโปรรถกระหน่ำเลยบุกจับสองสาวที่เป็นหมอเถื่อนนะครับนะฮะเรื่องของจำคุกครูปีชาด้วยคดีหวย30ล้านนะครับยังมีในข่าวสดด้วยนะครับส่วนในไทยรัฐก็มีประเด็นนะครับรุ้นพรก.400ล้านนะครับศาลนัดฟังวันที่9โอ้จนจะถึงแล้วนะครับนะฮะก็ต้องตามประเด็นนี้กันต่อนะครับเรื่องของคุณประกรณ์นะครับนะฮะบอกว่าฟิตจัดเลยปราบโกงในการสอบข้าราชการด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสินบนทองนะครับเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีในไทยรัฐนะครับโอ้โหหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับนะฮะหนังสือพิมพ์รายวันเช้าวันนี้ลองไปติดตามหาอ่านดูนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพื่อฟังข่าวสารประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ใครอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนโทรหาน้องเมย์เลยนะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้าย

0: องจับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอมสมุน

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: What?

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครอลาฮิตนะครับคิดถึงรู้ไหมนะครับนะดวงจันทร์สวรรค์นี้นะครับแล้วก็สายนะครับเปิ้ลสกายพาร์ทกับหลิวจริยาพรหมพฤกษ์นะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะ022481366ครับ SMS เข้ามาบอกกันได้4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เรื่องราวสำคัญนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่มีอายุ 50-75 ปีและอยากดูแลชีวิตตัวเองอยากสร้างมรดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องทำประกันกับไทยประกันชีวิตเลยนะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นเริ่มวางแผนการเงินวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะยังพอหาเงินได้แต่ก็ยังไม่มีพอเก็บไว้ในอนาคตให้กับลูกหลานหรือว่าไว้ใช้กับตัวเราเองนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาระหนี้สินถ้าวันหนึ่งเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาภาระนั้นเนี่ยอาจจะตกไปสู่ลูกหลานได้นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะผลประโยชน์เงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนค่ะอยู่ที่รับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะวิธีการสมัครค่ะง่ายๆค่ะขั้นตอนกติกาคือขอเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุตั้งแต่50ถึง75ปีนะคะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10%เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วก็ยังเริ่มต้นในการเริ่มสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ 100,000 พี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างนะครับเพลงประกอบละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับพิตราสิรินทรานิยากรนะครับจะขอก็รีบขอครับสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับเพลงฮิตสตอรี่วันนี
2: ้เพลงฮิตสตอรี
3: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นจ่ายวันแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ได้เร็วๆนี้นะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว
2: ันนี้มีเพลงจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพลงนี้หลายๆท่านร้องตามกันได้นะครับที่เขาส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการนะครับคุณผู้ฟังอยากให้เราเผยแพร่ผลงานที่คุณผู้ฟังผลิตเองร้องเองเขียนเองหรือจะเป็นผู้ขับร้องแล้วก็ให้มืออาชีพเขียนเองก็ได้นะครับส่งได้ตามที่อยู่เลยนะครับบอกรายละเอียดประวัติเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของคนที่เป็นศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับแล้วก็ติดตามวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเสาร์นี้นะครับสดๆเลย10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับจุ๊บจุ๊บชุบหัวโมงครับโอสลิมบอย

ันนี้หลายๆท่านช่วยเลือกเพลงเข้ามาเยอะเลยนะครับดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรไทยครับคุณสุนาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะแล้วก็อยากให้เธอเข้าใจนะครับพี่ไมค์พี่รวมพรนะครับคุณชาติอยู่มินบุรีแล้วเราตามมาด้วยแสงจันทร์ในเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริโฮน่ากับน้องต้นข้าวนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้าง

0: ช่วงเวลาของการหนีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียนเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพร

0: อุ้มถ่ายทอดเพลงเสียงร้องของลูกตาลชนทิชานะครับนักจัดรายการของเราด้วยนะครับก็มันหน่อย
1: น้อยใจ
0: นะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับใน Facebook Fanpage นะครับที่กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้ว
1: ร้องตามกันได
0: ้ที่ LTM FM 95นะครับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เริ่มต้นนะครับในวันใหม่แบบสดใสกันทุกวันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะหลวงปู่บอกว่าปัจจุบันให้มีสติพร้อมกันกับคิดผิดก็ดีคิดถูกก็ดีรู้พร้อมกันก็ดับทันทีอันนี้เรียกว่าสติสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์ค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับโนราพัทินนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้ฝนกำลังตกหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับติดตามพิตราสิรินทรานิยกรดูแลคุณฟังต่อนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยสิรินทรานิยากร
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ยังไงเห็นไหมเล่าของแท้ค่ะคุณผู้ฟังคะจะต้องฟังเพลงกันยาวๆแบบนี้แหละเพิ่มพลังกันสวัสดีทุกท่านนะคะสิรินธรนิยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะก็เจอกันทาง Facebook ก็จะเห็นภาพแล้วก็ได้ฟังเสียงไปด้วยนะคะวันนี้ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้องสาวว่าไงว่าไงไปทักใครคะลูกก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอสำหรับ FM 95ของเรานะคะธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกมีพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาถึงปุ๊บก็แชร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องให้เตือนเนี่ยน่ารักสุดๆบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องบอกนะอะไรอย่างนั้นที่ก็เข้ามาตลอดนะอ๋อแชร์แล้วน่ารักสุดๆเหมือนกันบุ๋มบิ๋มอะไรเนี่ยบอกส่งเพลงคิดถึงเพราะจะได้ไม่ได้เจอหลายวันแน่ๆเจอพฤหัสศุกร์เสาร์เอง3วันแล้วเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่พุธพฤหัสศุกร์เดี๋ยวเสาร์มาเจอกันเหมือนเดิมแต่ไม่ตื่นละสิหลายคนที่เป็นห่วงว่าเอ๊ะวันเสาร์ไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะ 7:30 ที่เจอกันอ้าวใครยังไม่ได้รายงานตัวด่วนๆค่ะเข้ามาพี่บุ๊กเห็นแล้วค่ะแวบๆพี่พีระเดชนะคะแล้วก็ใครอีกน้องซานี่มาแล้วนี่นะคะแล้วก็อ้าวจะฟังเพลงอะไรเพื่อรอสายในคุณผู้ฟังที่022481366นะคะสายชิวหิวใจแนะนำกันแบบขอปุ๊บจัดปั๊บ Facebook ที่ทักทายกันเนี่ยจะฟังเพลงอะไรด่วนเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังดูซิว่าจะตรงกันไหมถ้าใจไม่ตรงกันก็เดี๋ยวว่ากันพี่สนมบอกเพลงถูกใจมากๆค่ะพี่สุวรรณยาเข้ามาแล้วค่ะอยู่ที่คลอง16ใช่ไหมแล้วก็แอนอลิสค่ะคุณมาลีนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณมาลีใครอีก ก็นี่คือครอบครัวของเรานะคะสบายดีแม่นอมตามสั่งนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆสวัสดีจ้าน้องหญิงคุณแม่เป็นยังไงบ้างเชฟพงเจนี่อร่อย159

กลับมาแล้วค่ะวันนี้ขายของไหมออเดอร์ปังๆนะคะวันพุธแม่จะไปไหนวันพุธแม่มีงานที่นิด้าค่ะ นิดนึงนิดนึงแม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวนี่แหละนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณบัญชานะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาใน Facebook นะคะเข้ามาเถอะจะได้เห็นหน้านักจัดรายการทุกๆคนด้วยที่จัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะวันนี้ส่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความคิดถึงไปมันสวยงามเสมอแหละเวลาที่เรามีความรักมันหอมหวนไงมันเหมือนแบบชีวิตมันสดชื่นกระปี้กระเปร่าคนที่ไม่สมหวังก็ห่อเหี่ยวไปตามธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะต้องสลัดมันให้หมดโดยเร็วที่สุดหรืออาจจะคั่งค้างให้น้อยที่สุดอันนี้คือเรื่องราวของความผิดหวังแต่ถ้าสมหวังแล้วก็ขอให้สมหวังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีชีวิตที่สดใสซาบซ่าเสมอทุกอย่างมันอยู่กับใจเรานี่แหละถ้าใจเราบอกว่ามันสดชื่นอ่ะเอ้ยมันไอ้ทุกมันสลัดไปเร็วๆเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้มีแต่ความสดใสนะคะอันนี้คือเรื่องอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้นนะคะเรื่องราวของเพลงใจสารภาพค่ะที่ขอมาเมื่อวานนี้ไปร่วมงานเขาบอกขอเพลงนี้นะจัดให้เลยค่ะเสียงร้องคุณก๊อตจักรพันธ์ตามมาด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาห่มใจค่ะเสียงร้องของหนูมิเตอร์ฝากใจไปกับนกค่ะนั่นฟ้ากาฬสินธุ์นี่คือ3เพลงในฮิตมาราธอนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะตามมาด้วยบทเพลงของน้องหญิงค่ะหญิงทิติการอสงไขยค่ะเพลงเขาเพราะส่งไปตามมาด้วยถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้พี่เจริญบุญสูงเนินนะคะและก็มหานครไลฟ์ที่เปิดไปเสียงร้องของน้องเอิ้นขวัญกับเพลงคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอแล้วเธอคิดถึงฉันไหมนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะบางทีเราคิดถึงข้างเดียวอะแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเราเลยอะมันเหมือนส่งไปฟรีเนาะเพราะนั้นต้องมีการตอบกลับมาบ้างเอาละเดี๋ยวจะมีเพลงนี้ค่ะเพื่อรอสายในช่วงสายชิวใจ022481366นะคะแนะนำกันขอปุ๊บจัดปั๊บเลยอยากจะให้รู้ว่าเธอคิดถึงฉันไหมโทรหาเนี่ยเด้อไปฟังเสียงน้องแต่เออไทยค่ะและต่อสายมาด่วนๆเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เมื่อสักครู่มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนด้วยค่ะไม่งั้นเราจะไม่มีเพลงเพราะๆได้ฟังกันนะคะแบบสดๆขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายมาถึงตรงนี้สายชิวอยู่ใจค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยค่ะยำยำฮอตพอตนะคะโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอย่าลืมนะคะไปจ้ายำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นนะคะมาแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสวัสดีนะคะคุณปริญญาธิยากรตื่นเต้นไม่ได้คุยกัน2เดือนกว่าแล้ว
1: โอ้โหจำได้ขนาดนั้นเลย
2: จ้าจำได้ค่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: เพราะฟังอยู่ตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่ได้ไปไหนนะคืนนี
1: ้นอนซะมั่งสิจะไปฟังเลยตลอดแล้วพี่เน่ง
2: คือนอนไม่หลับ
1: ทำไมกระสับกระส่าย
2: ใช่ก็เคยขอเพลงอาภาพรกับน้องเพชรไปอ่ะน้องเพชรยังถามว่านอนไม่หลับจริงๆหรือขอแค่เพลงบอกนอนไม่หลับจริงๆค่ะ
1: ท่านต้องร้องคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับต้องร้องเพลงต้องไปฟังเพลงนี้กระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนที่สองที่สาม
2: อันนี้ไม่ใช่หลายคืนนะคะ20 ปีแล้วค่ะ
1: 20 ปีโอ้โหแล้วชีวิตอยู่อย่าง
2: ปี48
1: ต้องหาคนนอนอยู่ใกล้ๆละมั้งเพื่อเขาจะได้กล่อมอะไรเงี้ยมีไหม
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มี
2: คนนอนอยู่ใกล้ๆก็ไปนอนที่เขตค่ะ
1: นั่นไงก็บอกมานอนมากล่อมฉันก่อนเธอแล้วเธอค่อยไปทำงาน
2: ไม่เขาติดเพื่อน
1: ติดเพื่อน
2: ติดเพื่อนที่เขตเกี่ยวกับพวกรถขยะด้วยกันเลยค่ะ
1: เข
2: าชอบส
1: ัง
2: สรรค์เฮนาค่ะ
1: อ๋อเขาชอบสังสรรค์เขาเลยเบื่อเราหรือไง
2: ค่ะอยู่กับเรามันแบบไงอยู่กันแค่สองคนไปอยู่ที่เขตนี่เจอกันเยอะเป็นร้อยค่ะ
1: เราก็ไปนอนข้างกับที่เขตเลยปะจะได้หลับดีไหม
2: เป็นผู้ไม่เอานอนไม่หลับหรอกค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่กล้านอน
1: แล้วงั้นเดี๋ยวฟังเพลงไปแล้วกันแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะนอนก็ต้องนอนบ้างนะพี่เน่งนะไม่ได้หรอกร่างกายเราต้องพักผ่อน
2: ฟังอย่างมาก3 วันนอนชั่วโมงเดียวเต็มที
1: ่เฮ้ยแล้วอยู่ยังไงเนี่ย
2: อยู่ได้ก็อยู่มาตลอดเวลา
1: 3 วันนอนชั่วโมงเดียวสมองมันจะไม่ไหวเอานะพี่เน่งเด็
2: ก
1: หน่อย
2: คุยค่ะ
1: เฮ้ยเด็กหน่อยจะคุย
2: กันเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะ
1: มาอีกหน่อยเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่หรอก
2: คุยรู้เรื่องค่ะบางทีบางครั้งถ้าว่างๆก็ชอบแต่งกออะไรเงี้ยมีไปหาเด็กปั๊มมั่งคุยกันหัวล้อกันก็ชอบคือว่าฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อไปคือคนที่เราเขาอยู่ใกล้เราเขาไม่คุยกับเราเราก็เลยต้องคุยกับเด็กปั๊ม
2: ใช่เด็กปั๊มบางจากเนี่ยมีเจ็ดนี่คือเพื่อนทั้งนั้นเลยค่ะ
1: นะ
2: เขา24 ชั่วโมงเราก็ไปตอนไหนก็ได
1: ้ได้ๆอันไหนที่เป็นความสุขเราจัดไปเนาะเหมือนเพลงเนี่ยเพลงไงเพลงไงเพลงวันนี้จะนำเพลงอะไรกันดี
2: เอาเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนของไผ่พงศธรค่ะ
1: ยังไม่มีอีกเหรอไหนบอก
2: ก็
1: หรืออยากม
2: ีแล้วอ่ะแต่เราก็อยากจะได้คุณชลินทาเป็นแฟนนะคะ
1: ไอ้ยาพี่แดงบังเอิญ
2: ทำแบบอุ่นค่ะ
1: ถ้าไม่ชอบเล่นดนตรีไทยพี่ถ้าไม่ชอบถ้าชอบผู้ชายพี่แดงถ้าไม่ชอบอะไรชิงฉับไม่ชอบ
2: เพราะว่าคุณชลินทาเวลาพูดอะไรแต่ละครั้งฟังแล้วมีเหตุผลแล้วทำให้อบอุ่นแล้วก็แบบคือให้มีความคิดมากขึ้นบางอย่างเราคิดไม่ได้ฟังคุณชลินทาพูดแล้วเราโอเคค่ะ
1: นะ
2: ยังไปบอกเพื่อนแล้วแถวเด็กปั๊มหรือว่าพวกแม่ค้า9395ว่าคุณชลินทาพูดแบบมีเหตุผลทำให้เรามีบางอย่างเรา

0: คิดไม่ถึงคิดไม่ได้พอพูดแล้วก็หูตาแล้วก็สว่างขึ้นค่ะ
1: นั่นไงนะแต่อย่าสว่างมากเพราะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นะเอาเป็นว่าเอาพอดีนะพี่หนึ่งแล้วเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
0: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีนะวิน95แล้วก็มอบให้คุณสิรินทานิยากรแล้วก็น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: แจ่มเลยถ้างั้นเดี๋ยวฟังไปแล้วก็หลับได้แล้วนะเพราะว่าไม่ควรที่จะแบบว่าตาโตขนาดนี้เข้าใจไหมร่างกายจะได้อยู่นานๆ
0: ค
1: ่
0: ะต้องขอให้คุณสิรินทามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆวันแล้วก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ
1: สาธุเช่นกันนะให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะทำอะไรก็เฮงเฮงรวยแข็งแรงจ้าบ๊ายบาย
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนั่นแน่อยากมีสิรินทาเป็นแฟนว่างั้นว่าสั้นพี่แดงไปไปฟังเพลงนี้คุณไผ่พงศธรในช่วงสายชีวิตใจกับคุณผู้สนับสนุนค่ะยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: ก่อนฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฟังนี้ก่อนแหมเรื่องดีๆนะคะสำหรับเรื่องราวของความคันแหมมีตัวช่วยสิคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเหงื่อออกสะสมทั้งวันหลายคนคงเจอปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบคันยุบยิบคันยุบคนละอันนี่คือคันยุบยิบโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรืออยู่กลางแดดทั้งวันเนี่ยนะคะเหงื่อสะสมทำให้ผิวอับชื้นจนเกิดอาการคันได้ง่ายๆนะคะถ้าเริ่มคันกวนใจแล้วก็ลองนี่เลยสบู่ไมด้าค่ะช่วยลดอาการคันเพราะสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะคะที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและการระคายเคืองผิวหนัง

นะคะใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะผิวไม่แห้งตึงนะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok ค่ะแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะคะรีบไปหาซื้อกันนะคะพิมพ์ BESTHEALTH นะคะนั่นเรื่องสุขภาพแต่เรื่องของการจัดสรรเงินนี่อันนี้ทิ้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวนะคะมรดกทางการเงินฟังทางนี้ดูกับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะจากไทยประกันชีวิตเลยเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทแล้วส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมามีอะไรตอบคืนบ้างมาฟังดูการกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเนี่ยรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรหมายเลขนี้ค่ะ022014364สมัครก็สมัครง่ายนะบอกเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะที่สมัครง่ายเพราะอะไรไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่สมัครเองได้ให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลข022014364ฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วในบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่รับ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะ022014364ปรึกษากันก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเรียบร้อยฮะตัดสินเอาตัดสินใจเอาจัดสรรเอาแต่ตอนนี้เป็นเรื่องราวของการจัดสรรชีวิตหาแฟนไม่ได้เป็นไงหาเพื่อนสิเพื่อนแบบไหนอาจารย์ไข่บอกว่าสหายสุราค่ะมาดีค่ะนะคะแล้วก็ทาก็รออยู่นะคะสำหรับเพื่อนสำหรับคนที่น่ารักนะคะต่อสายมาแนะนำช่วงพาเรทเป็นคิดที่4ภาค022481360ค่ะได้อะไร

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดมาถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สงสัยต้องปิดวิทยุปิดวิทยุก่อนนะคะ
3: สงส
4: ั
3: ยต้องป
4: ิ
3: ด
4: รบกวนโอเคค่ะไม่งั้นสัญญาณมันจะดีเลยแล้วก็ส่งให้คนฟังงงค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุยอยู่กับใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
5: ตาสุนาจังหวัดเลยครับ
4: ตาสุนาอยู่จังหวัดเลยคุณตาอายุเท่าไหร่แล้ว
5: 70แล้วครับ
4: 70แล้วเป็นคุณตาแล้วแล้วคุณตาอยู่กับใครตอนนี้อยู่ใครคะ
5: อยู่คนเดียวครับ
4: อ้าวทำไมอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนๆลูกๆหลานๆหายไปไหนหมด
5: เพื่อนบ้านไปทำงาน
4: ไปทำงาน
5: ไปไล่ไปนา
4: แล้วตาสุนาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5: เฝ้าบ้านครับ
4: เฝ้าบ้านเนาะแล้วก็ฟังเพลงฟังชัดเจนไหมตาสุนาอยู่ที่ไหนนะเนี่ย
5: อยู่ที่จังหวัดเลยครับ
4: จังหวัดเลยตาสุนาเคยคุยกับทาไหม
5: ยังไม่เคยคุย
4: เลยนะคะแล้วคุณตาอยู่ที่อำเภออะไรเนี่ยจังหวัดเลย
5: อำเภอวังสะพุงคร
4: ับ อ๋ออยู่วังสะพุงวังสะพุงปกติแล้วเวลาพูดภาษาทำสำเนียงทางเลยเนี่ยว่าอีสานได้บ่ค่ะตาสุนา
5: ภาษาเลย
4: สวัสดีว่ายังไงภาษาเลย
5: มันไม่น่าฟังนะครับ
4: ทำไมน่าฟังสิทำไมบอกว่าไม่น่าฟังทาชอบนะเมื่อก่อนทำมีลูกน้องเป็นคนเลยเนี่ยคนจังหวัดเลยนี่แหละ
5: คร
4: ับ เขามีอะไรนะไปซิเลอร์อะไรสักอย่าง
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ภาษาเลย
4: ว่าไง
5: สวัสดีครับ
4: ก็เหมือนเรานี่แหละก็พูดธรรมดานี่แหละไปไหนนี่คือพูดว่าไงไปไหนเออไปไหนเห็นไหมล่ะน่ารักออกใครบอกว่าไม่น่าฟังน่าฟังถ้าชอบแล้วเขาจะพูดแบบเหมือนแบบนิ่มๆชอบแล้ววันนี้เป็นไงคะอยู่บ้านฟังเพลงกัน สัญญาณชัดเจนนะคะวันนี้ลุงสุนาอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่คร
4: ับ แก้วรอพี่ของพี่พึ่งใช่ไหมคะของพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ได้เลยมอบให้ใครบ้างคะลุงสุนาม
5: อบให้แฟนเพลง95หมดทุกเสียงสายครับ
4: ได้เลยค่ะลุงสุนาพูดน้อยเนาะทำไมพูดไม่ค่อยเก่งอะคะ
5: พ
4: ู
5: ดไม่เก่งครับ
4: พูดไม่เก่งอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนนะลุงสุนานะ
5: ครับ
4: พูดตามทานะ
5: ครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี
5: ้น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: พริกกะเหรี่ยง
4: ตาพันท้ายนรสิงห์
5: ตาผ่อนท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า

0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เอ้ยแล้วนี่มันฝนตกบ้างไหมเนี่ยตา
0: ไม่ตกครับ
1: ไม่ค่อยตกเลยเนาะดูแลสุขภาพนะคะคุณตาทำไมคุยน้อยจังไว้คราวหน้ามาคุยใหม
0: ่คุยน้อยครับ
1: คุยน้อยต่อยหนักเอาไว้กันอะไรนะคะ
0: ไม่ยังพอนักการว่าตกโน้นหนองคายโน้นครับ
1: อ๋อแต่ที่นี่ไม่ตก
0: ที่จังหวัดเลยไม่ตก
1: อ๋อเอาทีนี้เดี๋ยวอยากให้ตกไหมเดี๋ยวจะเรียกพระพิรุณให้เอาไหมเอ๊ะทำเหมือนคนเรียกฝนได้นะไม่ใช่หรอกแต่ถ้ามีโอกาสเรียกน้องฝนนะฝนธนสุนทรนี่โอเคเรียกได้แต่เรียกฝนนี่คงจะลำบากนิดนึงก็ขอให้มีความสุขนะคะ
0: ครับ
1: มีสุขภาพแข็งแรงด้วยทั้งครอบครัวเลยนะคะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากค่ะลุงตาสุนาสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจินทาก็เลยดูเรียบร้อยไปกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังตรงข้ามกับพี่เหน่งนะไม่ได้คุยกันเร็วมากถ้าคุยไม่ทันแต่ลุงแต่คุณตาสุนานี่อ้าวมาฟังกันคุยกันคุณผู้ฟังเราเป็นครอบครัวกันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงมีโอกาสโทรศัพท์มาคุยกับทานนะคะวันนี้ขอบคุณเสียงแล้วสายโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงกันมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆจัดให้นะคะจะพยายามผสมผสานให้อยู่ในกลุ่มของเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยที่แนะนำในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคด้วยนะคะการรอคอยทั้งหลายทั้งปวงเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนรอเขามาแต่งงานแล้วมีรออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวว่ากันใครนึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับการรอนะคะมาแนะนำที่022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะเริ่มกันตั้งแต่เพลงแก้รอพี่เป็นเวอร์ชั่นที่ร้องใหม่กันละกันนะคะถ้าต้นฉบับเดี๋ยวไปฟังกันในวันเสาร์เสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: กะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่เพลงในพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเริ่มตั้งแต่แก้วรอพี่พี่ขึ้นพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะตามด้วยรอขันหมากนะคะเสียงร้องของทาเองงานเพลงของพ่อไวโพธเพชรสุพรรณนะคะก็ต่อเนื่องกันแล้วก็ซึ่งต้นฉบับก็คือพี่พึ่งนะคะทาก็มีการนำมาร้องใหม่ทำดีใหม่โดยพี่หมูกิติศักดิ์นะคะตอนรับที่เชียงรายค่ะสุนารีราชสีมาปิดท้ายด้วยสาบังกรวยตามคำแนะนำนะคะจากคุณลุงออสไหมจากรังสิตนะคะวันนี้แนะนำเพลงมาก็เพลงไหนที่แนะนำมาถ้าหากว่าสามารถรวมไปในพาเรตได้ทาก็จะรีบจัดให้นะคะเสียงร้องน้องออนนะคะออนอรดีขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: วันนี้จอคิวฮิตกันนะคะบทเพลงใหม่นี้ชื่อว่าเจ้าคอยเอียงวะ เดี๋ยวไปฟังกันเสียงร้องยุ้ยมานัสสักค่ะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองยุ้ยมานัสสักค่ะแต่งเองเลยเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ขอบคุณเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะใช่ไหมแหมชอบได้แปลภาษาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายความกับบทเพลงที่ชื่อว่าเจ้าข่อยก็คือเจ้ากับข่อยเนาะเสียเปียกขอบคุณหลายๆค่ะเอาล่ะมาถึงเรื่องราวของเพลงฮิตติดชาร์ตกันนะคะคึกคักกันหน่อยเนาะเสียงร้องของคุณจ่อยรวมมิตรค่ะกับเพลงเต้ยก่อสร้างตามมาด้วยพบหมอหน้าห้านเด้อค่ะเด้ออุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะก็อุ้งอิงตอนนี้มาอยู่ในฮิตที่20แล้วโอ้ใกล้จะหลุดแล้วเด้อค่ะเด้อเต้ยก่อสร้างก็อยู่ฮิตที่18ค่ะไปฟังกันดิช่วงนี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ด้วยชื่อว่าแมวก้าวชีวิตนะคะพี่ดอนสอนระเบียบนะคะตอนนี้ก็อยู่ทางนครสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะก็ขอส่งพลังให้พี่ดอนแข็งแรงแข็งแรงนะคะมีช่วงหนึ่งที่พี่ก็ป่วยแล้วก็กลับมาแข็งแรงดีก็เจอกันที่หน้าดาราคาเฟ่ตอนนั้นก็คุยกันสนุกสนานก็พี่เขาแข็งแรงตอนนั้นก็กลับมาป่วยอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆค่ะเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์นะคะกับบทเพลงดาวประดับใจแล้วก็หลายๆเพลงของพี่ดอนสอนระเบียบด้วยนะคะให้ฟังกันในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังคะมาเรื่องราวของทำอะไรให้หวานใจสักหน่อยกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆถ้าหากว่ามีปัญหาตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บถ้าว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่ให้เกิดการแตกแยกกันได้นะเรื่องของเงินทองจริงๆนะต่อให้รักกันขนาดไหนก็แล้วแต่แรกๆก็ไม่เป็นไรจ้าอะไรก็ได้สักพักมันจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาจากตรงนี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากๆสำหรับชีวิตครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นหากว่าฟังคิดพิจารณาลองจัดสรรดูค่ะกับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาอันนี้คือเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนฟังกันก่อนไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องเชื่อท่าฟังคิดพิจารณาหากว่ายังไม่มั่นใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้เจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022014364เรื่องราวของตรงเนี้ยบางคนเข้าใจว่าเอ้ยส่งต่อเรื่องของทรัพย์สินนะที่เป็นมรดกแต่หนี้สินคิดว่าไปกับเราไม่ใช่นะคะอันนี้ทาพูดให้เข้าใจเลยว่าหนี้สินยังคงอยู่แล้วส่งต่อไปถึงครอบครัวแน่นอนนะคะนี่คือภาระเป็นพันธะผูกพันเพราะฉะนั้นถ้าหากจัดสรรตรงนี้ไว้ในวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครอบครัวของเราแล้วก็ตัวเราเองถ้าหากอยู่ครบสัญญาเรามีเงินก้อนไว้ใช้ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องของการไม่สูญเปล่าเสียเปล่าฟังดูค่ะว่ามีอะไรได้กลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วในบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจแต่ถ้าหากว่ามั่นใจแล้วอยากจะสมัครก็สมัครได้เลยสมัครได้ง่ายๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะฉะนั้นอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลก่อนเลยหมายเลข022401ค่ะ4366นะไม่ใช่ขออภัยค่ะ022014364เอ๊66นะใบหวยหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเบอร์ชัดๆอีกครั้งหนึ่ง022014364นะคะหากว่าจะสมัครเลยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

ในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวนะคะจะว่าไปแล้วเรื่องราวของความรักมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆเสียงร้องของไม้พิรมพรนะคะเพลงนี้คนเราที่เคยอยู่ด้วยกันนานๆแน่นอนในความรู้สึกในความทรงจำถ้าว่ามันมีอยู่แล้วคือคนเราไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นมีแต่ความเลวร้ายมีแต่ความไม่ดีมันก็ต้องมีความดีไหมที่มันมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้นึกถึงเขาอะวันหนึ่งที่เราอาจจะทำผิดกับเขาก็ได้เหมือนเพลงของทาเพลงหนึ่งอะค่ะต้น

0: ทั้งใจเจ็บไปทั้งกายเมื่อขาดเธอเป็นไงอีกตอนที่ทำเขาอะไม่ได้รู้สึกสำนึกหรอกแต่อีกตอนที่เขาไปแล้วเนี่ยก็มานั่งอะไรอวรหวนให้หาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราที่คำว่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญกับการใช้ชีวิตจริงๆนะเวลาที่เราเจอคนที่เขาวันนี้เจอเป็นยังไงอีก10วัน10เดือน10ปียังเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหมันคือความยิ่งใหญ่มากสำหรับการที่จะดูแลกันและกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เจอตรงนี้เป็นเรื่องราวที่ทายอยากให้ทุกๆการใช้ชีวิตร่วมกันมีแต่ความรักความอบอุ่นความเข้าใจให้แก่กันนะคะถ้าก็จะมีความสุขจากบทเพลงส่งไปให้ค่ะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อย่าโกรธกันนะคะแต่ที่แน่ๆขอบคุณสำหรับการนัดแนะนำเพลงด้วยค่ะมาจากเพชรบูรณ์นะคะลุง935นะคะแล้วก็มีจากลาดกระบังครับป้าแป๋วคุณกุลสมุทรปราการลุงหงอกจากหนองคายค่ะยายแสงจากบางนาคุณปูบางพระคุณนัทนครพนมป้ายาจากสมุทรปราการคุณวันจากบึงกลุ่มนะคะลุงออดจากรังสิตนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาแนะนำเพลงอยู่ในหลายๆจังหวัดเลยเพราะตอนนี้การส่งสัญญาณเสียงนั้นจากอสมทที่เป็นตรงนี้เนี่ยค่ะก็ส่งไปหลายจังหวัดมากๆนะคะใครที่ฟังอยู่ตรงไหนก็รายงานการรับฟังได้จะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ตอนนี้เราเตรียมตัวไปเพิ่มพลังกันก่อนนะคะพักทานอาหารกันครึ่งชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ฟังข่าวไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาปกรณ์เร่งชง5มาตรการบอร์ดกพปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัด

0: ้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
0: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่

0: วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในประกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัล

0: ถในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัตชาเหนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจ

0: จะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายพระดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทย ไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

0: รูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภสาขาชัยยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทางนี้กปภขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง 3,100,000 บาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
0: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมฆ่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พานายสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่ม

ของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมา

0: ตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบ่าไหลเข้าสู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
0: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม
3: ่สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ป
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทาง

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ผ่านไปแล้วค่ะ4เพลงที่แนะนำมานะคะก็คงจะเปิดให้ฟังได้ไปหมดเพราะว่าเวลามีแค่นี้แต่เดี๋ยวน้องหมีจะดูแลคุณฟังต่อนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงมหานครออนไลน์ฮิตหลวงพ่อห้ามจนสุนทรานิยากรนะคะนี่คือส่งไปเพื่อให้คิดถึงทางไงเราจะไม่เจอกัน3วันนะคะพรุ่งนี้ลา1วันทำภารกิจนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาคงจัดคนแทนนะคะถ้าหากไม่ก็คงจะเป็นน้องพิมดาแหละนะคะก็เป็นใครก็ติดตามกันนะคะก็เป็นน่าจะรายการที่มอบเพลงเพราะให้กันฟังกันอยู่แล้วค่ะก็อยู่ที่รูปแบบว่าใครชอบแบบไหนถ้าจะเป็นลูกทุ่งเยอะหน่อยก็ต้องมาเจอช่วงของทรานะคะจันทร์ถึงพุธที่เราได้เจอกัน10โมงถึงบ่ายโมงเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่เรียกว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าซึ่งเสาร์นี้เราจะพบกันนะคะเพลงที่คิดถึงคือเพลงในยุคกลางแล้วก็ยุคเก่ากันเลยทีเดียวเป็นต้นฉบับนะคะหาฟังค่อนข้างยากนิดนึงถ้าหากว่าใครที่ชอบลูกทุ่ง4ท่อนแบบของแทร์ประมาณนี้ก็ต้องมาติดตามกันวันเสาร์7โมงครึ่งเจอกันนะคะสำหรับเพลงที่ตามมาคือเสรีขอพรค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างขอไปอธิษฐานจิตกันไปก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผลได้ก็ลงมือทำด้วยตัวเองนี่แหละค่ะถึงจะได้ได้มากได้น้อยถือว่าเราได้ทำแล้วแต่ถ้าไม่ทำเลยมันไม่เห็นผลแน่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำแล้วผิดกับไม่ทำแล้วผิดอย่างนั้นเรายังไงกันดีก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่เห็นผลไหมล่ะมันอาจจะผิดน้อยหน่อยแต่ถ้าไม่ทำนี่มันแบบถ้าผิดคือผิดมากเลยมันไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ตัวด้วยแต่สำหรับการที่เราทำแล้วเราถือว่าเราได้ตั้งใจในสิ่งที่เราอยากจะเห็นผลเนาะแต่ถ้าหากว่าผลมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจหรืออย่างที่เราคิดก็ไม่ต้องท้อนะคะถ้าว่าทุกคนคงจะไม่ได้อะไรแบบง่ายๆมันต้องต่อสู้ดิ้นรนอดทนกัดฟันโอ้โหนี่คือก็เรียกว่าช่วงเวลาการใช้ชีวิตตอนนี้เลยนะคะสำหรับบทเพลงที่ตามมานะคะเรื่องราวของความรักค่ะลุง935แต่ว่าขอเปิดของตู่มัณฑนานะคะกับรักเธอทุกพ.ศ.แล้วก็สาลีคณิษฐาคือรักเธอที่สุดค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะกิจกรรมมหานคร Family มีแน่นอนติดตามนะคะจะมีตอนไหนเป็นกิจกรรมอะไรยังไงนะคะแน่นอนว่าจะมีศิลปินแล้วก็นักจัดรายการดูแลคุณผู้ฟังแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้มีความสุขไปเติมพลังกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
4: เอาละค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนแบบรัวๆเลยนะคะทุกคนอยู่ให้ถูกที่ถูกทางอันไหนไม่ใช่ที่ของเราเอ้าถอยก่อนไหมแล้วเรามองให้ดีที่ตรงไหนใช่ของเราลุยไปเลยนะคะอย่าไปเหนื่อยกับสิ่งที่เราต้องฝืนในความรู้สึกสู้ๆค่ะหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะที่จะให้ฟังกันสำหรับเพลงนี้อย่าลืมที่จะให้กำลังใจกันและกันและอย่าลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองด้วยวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังต่อทาลาไปแล้วเดี๋ยวเสาร์7โมงครึ่งกลับไปเจอกันพรุ่งนี้ลา1วันสวัสดีค่ะ

ลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพริษมองหากศาลชี้พ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิด

0: ชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000,000 บาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายภริศกล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000 บาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความ

0: ชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงนะครับแม่อารมณ์ก็แอบคิดถึงน้องนะครับผมคึดจังไดนะครับจาหลอยเฮนรี่นะครับผมแล้วก็มีคิดฮอดวลหน่อยนะฮะจากไผ่พงศธรนะครับแล้วก็มีงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะครับยามท้อขอโทรหานะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plusสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsa
0: ขอบคุณ Pulsa Long Life Go Plus นะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวมาเลยครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับวันนี้อากาศดีดีนะครับออกแนวคลึ้มคลึ้มเล็กๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยเข้าไปส่องในเว็บของลูกพี่นะที่กรมอุตุนะวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับนะแม่นะครับที่วันนี้ตากผ้าหนานะครับพวกผ้านวมผ้าห่มอะไรเงี้ยนะครับแม่ต้องสังเกตบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะคลึ้มมากๆเนี่ยฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวผ้าไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับแม่นะครับก็ส่องพระอาทิตย์บ่อยๆนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับชาวคณะที่ผมว่าน่าจะทานข้าวหมดแล้วเนาะช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับต้องรีบไปทานนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับนะอย่าเพิ่งเข้ามาครับพี่ไปกินข้าวก่อนนะแล้วก็พอพี่อิ่มแล้วพี่ค่อยแวบเข้ามาเล่นกับผมนะฮะก็แวะเข้ามาสวยๆแค่นาที2นาทีก็พอนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกพี่กดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับพอขึ้นชื่อเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่อย่าลืมเข้ามาขอเพลงนะครับลูกๆนะฮะเอาเข้ามาเก็บสะสมคะแนนดีเจเปิดนะฮะก็เป็นคะแนนสะสมไปนะครับแล้วก็ไปเรียกว่าไปเช็คยอดกันนะฮะทุกวันเสา

ว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยอันดับขึ้นอันดับลงนะนะครับนะแม่ทำการบ้านเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยู่ที่พลังของแม่ทุกท่านเลยนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับแม่ถึงแม้ว่าอากาศดีมากเลยนะครับเล่นกับเฮียก่อนนะครับมาขอเพลงกันก่อนนะครับนะอ่ะเรียนเชิญนะครับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนดีกว่านะครับมีพี่วันวิสานะครับพี่เตือนใจพี่เสือร้ายนะครับพี่พิมพาพรพี่แอนอริสนะฮะมีร้อยตำรวจเอกระเบียบนะครับพี่บุญมั่นนะครับมีพี่วิไลวันพี่นงรักนะครับมีพี่คมคายพี่รักคณานะครับมีเด็กชายณัฐวุฒินะฮะเจ๊จอยคุณเหมือนมะม่วงนะครับพี่มาลัยนะพี่ณรงค์ศักดิ์นะพี่สัญญาก็มาแล้วนะจ๊ะมีพี่วารีพี่วันวิสาพี่หนูริงพี่นิรมัยเสียเปียกนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่มาลิกิทวีพี่มาลัยเสน่หาพี่ไพรงามนะครับน้องอนัสการพี่ทองอยู่นะครับพี่ทิพาพรพี่จุ๊บแจมพี่พัชรานะครับพี่ประสิทธิ์พี่สวัสดิ์พี่เต้ยวีพี่สมพงษ์นะฮะและทีนี้ก็มาทักทายชาวคณะทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับวันนี้ก็มารัวๆเลยนะครับมีแม่น้อมนะครับพี่พิมพาพรนะครับพี่กล้วยนะครับพี่จงรักนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสติกเกอร์รัวๆพี่สายชนนะครับพี่หญิงสีนะครับพี่หนูริงพี่เอสเบเกอรี่นะครับนะเข้ามาแล้วนะครับพี่กิมหลีด้วยนะครับพี่สามารถบอกว่าวัดเปรมนี่กำลังจะตกเลยนะครับเด็กรังสิตไม่ดื้อนะครับนะยินดีต้อนรับนะฮะพี่อรุณแสงสอนก็มาแล้วพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่กาบแก้วพี่นงรักด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาได้เวลาแล้วฮะเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะฮะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมในช่วงเฮมิโชนะครับวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับเข้มเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงตัวนี้รีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่นะครับกดโหลด

ปี้จนป่นนะครับนะน้องเอกับน้องบัวนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับชาวคณะที่เคารพของเฮียนะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับหรือว่านานๆนานๆจะคุยกันทีนะตอนนี้ก็ปูเสือรอลูกพี่อยู่นะกดมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้มาคุยกันหน่อยกดมาเลยจ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่แต๋วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพี่แต๋วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็นั่งร้องเพลงตามฟังเพลงที่หมีเปิด
1: โอ้ครับผมดีจังเลยวันนี้เป็น
2: สบายใจ
1: ครับเป็นช่วงพักผ่อนของเราใช่ไหมครับพี่แต๋วครับ
2: ใช่ค่ะพักผ่อนทุกวันนะคะเพราะไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆ
1: เอาดีแล้วครับผมเป็นเรียกเป็นช่วงใช้ชีวิตใช่ไหมครับพี่แต๋วครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่ทำงานมา60กว่าปีแล้ว
1: อ๋อดีแล้วครับเกษียณแล้วก็ต้องพักสิครับเน
2: า
1: ะอ๋อแล้วแถวสะพานใหม่ตัวนี้อากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ก็ครึ้มๆค่ะแต่ก็ไม่น่ามีฝน
1: แค่ครึ้มแต่ยังไม่ตกเนาะ
2: แค่ครึ้มเฉย
1: อ๋อแต่
2: ร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าตกมาหน่อยก็จะเย็นๆนิดนึงเนาะพี่แต๋วเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้ครับพี่แต๋วครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: อย่าใจกระจอกของหนูเล็กค่ะ
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่มอบให้น้องหลังไมค์มอบให้หมีนะคะให้พี่เน่งพี่เน่งบึงกลุ่ม
1: ครับ
2: ลุง935น้องแชมป์โอ๊ตแฟน95ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ได้เลยเต็มวงครับผมเอาไอ้ครบทั่วเลยเนาะเต็มวงเลยนะ
2: ได้แล้วครบหมดเลยอ
1: ่ะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่แต๋วมากเลยนะ
2: ป้าค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่1นะ
1: อ้าวนะก็ยกความดีความชอบให้ชาวคณะนะครับให้รวยกันทุกคนนะฮะนี่คือวอลลมฝากรักจากน้องแนนซี่นะฮะก็เป็นงานที่ตลาดนัดตลาดนัมเบอร์วันราม2นะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับวันนี้ดูบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะสำหรับใครที่ต้องเดินทางเนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะถึงแม้ว่าฝนอาจจะไม่ตกฉ่ำหนักมากเลยนะแต่การตกปล่อยๆเนี่ยนะครับตกแค่แบบพอซึมๆถนนเปียกเนี่ยโอ้โหช่วงแรกๆเนี่ยมันลื่นมากเลยนะครับนะแล้วก็ยิ่งลงสะพานนะครับยูเทิร์นนะครับนะโอ้หลายๆเส้นทางเนี่ยอาจจะทำให้ฝนตกถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเราต้องเดินทางบ่อยเนี่ยผมก็เลยแนะนำลูกพี่ฮะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอ้าลูกพี่รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับข้อมูลอันไหนที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษาพี่ๆเขาได้เลยนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิต

มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขนะครับก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ก่อนหน้านี้นะครับหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะขออนุญาตรับสายเฉพาะในพาเรทเท่านั้นนะคนที่โทรมาขอเพลงสวยๆอย่าพึ่งนะครับเอาคนที่มาคุยหน้าไมค์นะครับลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะสัญญาหน้าฝนจ้ะ

ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพรบ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุล

0: พันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมธิการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมธิการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สามพ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอปใหม่โมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีธนัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับ
1: จ้า
0: พี่ขาวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่กาฬสินธุ์ค่ะ
0: กาฬสินธุ์ตอนนี้อากาศแถวกาฬสินธุ์เป็นไงบ้างครับพี่ขาว
1: มันครึ้มๆค่ะเดี๋ยวดินปล่อยๆมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะหายไปแล้ว
0: ครับครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมครับแถวกาฬสินธุ์ครับพี่ขาว
1: ก็ไม่บ่อยค่ะเพิ่งจะมา
0: โอ้เพิ่งจะมาเห็นบอกว่าแบบช่วงหน้าร้อนนี่ก็ร้อนพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: แล้วตอนนี้พี่ขาวครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำกับข้าวค่ะ
0: อุ้ยมีอะไรกินบ้างครับพี
1: ่ต้มตำปลาเผาค่ะ
0: อุ้ยเป็นตำอะไรครับตำไทยหรือปูปลาครับ
1: ปูปลาค่ะ
0: อืมนัวบอกครับ
1: นัวค่ะ
0: ชอบแล้วมีพวกไก่ย่างไหมครับพี่ขาว
1: มีก็กว่าจะได้กินครับไม่ทำแล้ว
0: อ๋อต้องไปจับไก่ใช่ไหมครับกว่าจะมาย่างได้ใช่ไหมครับพี่ขาวครับ
1: จ้าถ้าจะย่างก็ย่างได้ค่ะเลี้ยงไว้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยดีจังเลยอ่ะอันนี้เป็นมื้อเย็นหรือมื้ออะไรครับพี่ขาว
1: มื้อเที่ยงค่ะ
0: มื้อเที่ยงโอ้นี่พูดไปกลืนน้ำลายไปอึกเลยนะครับโอ้ส่งตามดีจังเลยเอาได้ครับพี่ขาวครับวันนี้อยากฟังเพลง
1: นางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะ
0: นัดมาริสานะครับ
1: จ้า
0: อ้าวพี่ขาวงั้นเดี๋ยวผมรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: จ้าเดี๋ยวตัด
0: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
1: จ้า
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ด้วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
1: มอบให้เฮียหมีค่ะน้องหนังหลังไมค่ะ
0: น้องเมย์ครับ
1: ทุกคนเลยค่ะขึ้นลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ให้เต็มวงเลยนะ
1: จ้า
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
1: จ้าขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้ชื่อชุดว่าก็คนมันสวยนะครับผมนะมีบังเอิญมันดายนะครับแอนออรดีนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับนัทมริสานะครับนะพี่ขวัญเรือนก็ชอบเพลงนี้นะครับมีสวยจนล้นกระต่ายขาวนะ

0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับลูกพี่ครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีครัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะครอบครัวนะครับที่คุณพ่อเนี่ยไปทำงานหาเงินนะครับเป็นเขาเรียกเป็นเสาหลักของบ้านนะครับแล้วก็มีภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับนะเอ้าบางครอบครัวลูกเล็กเมียเด็กนะครับคือไม่มีรายได้นะครับแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับนะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่อยู่จากไปอย่างสงบแล้วคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับนะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะครับ3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอาก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่อันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับย้ำนะครับว่าเป็นไทยประกันชีวิตประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับนะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับนะเข้าไปขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยนะครับเอามาฟังให้เข้าใจทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่ๆเขาลองคำนวณให้เลยครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับไว้หรือเปล่านะครับนะแล้วค่อยกลับมาเคาะตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะครับกดเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ศิลปินนะครับหมูหนึ่งนะครับแหมพริ้วมากเลยนะครับชื่อเพลงนะครับลูมเม็ดนะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองหมูหนึ่งนะกับพี่อมรเทพนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่สุวัฒน์นะฮะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะครับก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าอ้าวลูกพี่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวมีเกมให้มาร่วมสนุกกันนะครับนะอสมทของเราก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาหรือว่าเล่นเกมนะผ่านกิจกรรมนะฮะในช่วงของบอลโลกกันนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันนะฮะก็เปิดโอกาสให้ชาวคณะเนี่ยมาร่วมภารกิจนะมาทายทีมชาติที่ชอบกันนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะกติกาง่ายมากเลยนะเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็2ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับนะเพื่อร่วมกิจกรรมนะมาโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชอบนะครับแล้วก็มาลุ้นรางวัลกันครับ1คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Farizon MP นะ MPV EV นะครับ Super Van นะครับ1รางวัลนะฮะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับมีตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลนะฮะแล้วก็มีGold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะฮะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดนะครับไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ง่ายๆเลยนะตัว C ตัว H W-E-R dot นะครับแล้วก็MCOT นะครับแล้วก็ .NET นะครับ .net นั่นเองนะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา 01:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชาวร็อกครับชาวร็อกฮะนี่คือปริญญาไก่ตีนะครับเป็นอภิสิทธิ์กับน้องบุ๊กนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่2นะครับในชาร์ตของเรานะแล้วก็มีตี3จากน้องบอสนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่4นะฮะเป็นเพลงที่เสียเปียกนี่ก็กรี๊ดเป็นพิเศษเลยนะครับอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือชูรัสโก้ครับผมเขาเป็นบาร์บีคิวนะครับสไตล์บราซิลนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากบราซิเลียนนะครับทัวริสต์บอร์ดด้วยนะครับนะวันนี้ชาวคณะที่ตอบถูกนะฮะก็มีพอสมควรนะครับมีพี่ป๊อปนะฮะมีพี่กล้วยนะครับมีพี่หนูริงนะฮะแล้วก็มีพี่ละไอแล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่าชูรัสโก้นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะแล้วก็มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่นันเพชรบูรณ์นะครับคุณลุง935มีป้าแป๋วลาดกระบังนะครับมีพี่กูลสมุทรปราการมีคุณลุงหงอกนะครับมียายแสงพี่ปูบางพระมีพี่นัทนครพนมป้ายานะครับมีพี่วันบึงกลุ่มแล้วก็มีลุงออสจากรังสิตนะจ๊ะ

0: ยหนีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: อาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้โปรให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: พอลซ่ามี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เล่นงานจาก The Backup นะกับปั้นปึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับก็รีบกดเข้ามาจองเพลงรัวๆนะจ๊ะปั้นปึงจ้ะ

0: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่มหนึ่งกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลง ทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สนามความรักนะฮะจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็มีคุณลำไยนะฮะจากลูกนกสุภาพรนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับนะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่ทัศนีพรนะครับพี่ประนอมนะครับมีคุณยายต้นมีป้าปุ๊นะครับมีพี่นันพี่หญิงศรีนะฮะพี่เพชรัตน์นะมีพี่มาลีเพ็งหนูนะครับพี่นโมพุทโธนะครับพี่หนูริ่งพี่สุวิมลพี่ยุพาพี่ละไอพี่ลำเภยพี่แก้วตาพี่วันดีพี่พะพอยนะครับนะแล้วก็มีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคอมเมนต์นะครับยังรัวๆกันอยู่เลยนะฮะมีพี่กุลมาแล้วนะครับพี่สมใจนะครับนะเดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวๆเลยนะครับเสียเปียกนะครับผมเชฟพงเจนีนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับนะที่มารัวสติกเกอร์กันอยู่นะครับนะใครที่ส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับในช่วงของ History นะครับชื่อชุดว่าอย่ามาล้อเล่นกับใจพี่นะครับเปลืองใจนะฮะจากน้องฟอร์มนะครับนะวันนี้ก็มีFC บ้านน้องฟอร์มขอเข้ามานะครับทาง Facebook Live นะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนะครับวันนี้ก็ขอเข้ามารัวๆนะครับมีป้านิดนะครับวันนี้ทางหลังไมค์นะครับมีพี่สุวิมลแล้วก็พี่จุ๊บแจงนะฮะที่เป็นบ้านน้องนันนะครับนะอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมเงินการเก็บเงินนะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยนะครับเราใช้เงินไปเรื่อยๆช้อปปิ้งได้มาช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะครับนะเงินเราจะหมดสักวันหนึ่งครับนะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยช่วงที่เราไม่มีเงินหรือว่าเราช็อตเนี่ยนะครับจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ต้องใช้เงินเข้ามานะครับแล้วเราก็ต้องไปกู้มาต้องไปยืมเข้ามานะครับพอไปกู้ก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าบางเรื่องที่เราเจอปัญหาเยอะเนี่ยเราต้องใช้เงินเยอะเราก็ต้องไปกู้เขาจำนวนมากนะครับมันก็จะมาพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยทีนี้ทำไงครับเราก็ต้องมานั่งผ่อนดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันเยอะมากนะครับมันผ่อนไม่จบทันทีเนี่ยจนบางทีเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจากไปอย่างสงบแล้วนะฮะแต่หนี้สินเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะก็ยังยกมาให้นะฮะลูกของเราเนี่ยเป็นคนเขาเรียกต้องมาใช้หนี้ต่อนะฮะก็คงเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะครับเราก็ต้องมาจัดระเบียบทางการเงินนะครับนะเฮียก็เลยแนะนำนี่ครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุนะครับเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวมาย้ำอีกรอบหนึ่ง1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับก็ขอข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยคำนวณให้เลยแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับที่เบอร์นี้เลยครับลูกพี่022014364ย้ำ022014364นะครับก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับ

0: เป็น AEC ที่ความหมายดีมากเลยนะครับนะให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะอายุยืนนะครับแล้วก็เรียกว่าเจอแต่สิ่งดีๆนะครับนะมั่นยืนมั่นยืนนะครับโอ้ความหมายดีนะครับนะงานจากไรน้อยเดอะโฟทูริงนะครับสปป.ลาวนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่กัณพัฒน์ฟันที่แปลว่าเธอนะครับรวมถึงพี่หนูมิเตอร์รักข้ามโขงนะจ๊ะ
1: มาหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: โดยหมีคณัตชัย
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรม

0: ราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

อู้วันนี้ชาวคณะคึกคักมากเลยนะครับมาม่วนกันนะครับมีพี่ประชิดนะมีน้องมังกรพี่นันทานะครับพี่หนูริงนะครับเสี่ยเปี๊ยกนะครับมีพี่ประภาคุณอนัสการนะครับนะพี่สิริพรพี่กุลพี่สุภาพพี่อรุณแสงสอนนะครับนะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับน้องนับดาวก็มาแล้วนะจ๊ะ

สุปเปอร์ฮิตเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสัมภาษณ์นะฮะกับพี่กบไมค์ทองคำด้วยนะฮะก็ติดตามฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับเฮียก็ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะครับคนต้นทางจากน้องเบิ้ลนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 16ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานามาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่งมีทั้งความหมายและความงดงามไปในตัวซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรจากนั้นจะมีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมยืนยันว่ากำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนเพราะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพระเมรุมาตรและมีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนกกต.มีมติรับรองชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยามีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 1,500,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนกว่า 20,000 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสคาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ามารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครม.ไฟเขียวรับโอนปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาสอบต.นั่งปลัดยุติธรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโอนราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบ4ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนายพงศวัฒน์ นีละโยธินตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
2: ทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
14: Pausa

0: เป็นกูเขาบอมากครับงานจากกบสุพจน์ก่อนนั้นบ่อเสียชาติเกิดงานจากพี่กบสุพจน์เช่นกัน2เพลงต่อเนื่องนะครับตอนรับคุณฟังต้นชั่วโมงนี้16นาฬิกา16นาทีนี่ตัวเลขสวยอีกแล้วนะคุณฟังนะตอนรับกับวันอังคารแบบนี้นะครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนขอบคุณครับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศที่รับชมรับฟังกันอยู่ทั้งบนคลื่นวิทยุ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรวมไปถึงคุณฟังนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOTRadio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับยังคงเพิ่มเติมแนะนำขอกันเข้ามาได้ตามปกติเลยคุณผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ที่สำคัญครับ Facebook ตอนนี้เปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังจะได้รับชมไปด้วยกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันสัมภาษณ์พูดคุยต้อนรับศิลปินนะครับมากความสามารถดีกรีตำแหน่งแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3ด้วยนะแต่เดี๋ยวสักครู่เรามาร่วมพูดคุยกันทั้งนี้ทั้งนั้นคุณฟังแวะมาทักทายคอมเมนต์ฝากคำถามกันด่วนๆเลยนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ซึ่ง2ผลงานเพลงครับที่เพิ่งจบไปนะครับที่ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็เปิดมา

0: ด้วยงานจากกบสุพจน์นี่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นชื่อนี้อยู่แล้วเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ในวงการรันมาในวงการแบบนี้โอ้แม่ยกครับข้างนะฮะต่อเนื่องมาตั้งแต่ไมค์ทองคำซีซั่น3นะครับได้แชมป์แล้วจนปัจจุบันนี่เขาก็มีซิงเกิลหลากหลายเพลงทั้งนี้ทั้งนั้นนั่งอยู่แล้วนะครับในห้องส่งต้อนรับกันเลยดีกว่าพี่กบสุพจน์สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่วันครับ
0: นี่พี่กบทักทายคุณผู้ฟังสักหน่อยชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศในขณะนี
2: ้ครับทักทาย FC ของFM 95ลูกทุ่งมหานครทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ FC ของกบที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับ
0: นี่โอ้ทำไมเสียงพูดคุณหล่อจังเลย พอเข้าไปเนี่ยเสียงหล่อเลยเนี่ย
2: คือเรียนแบบดีเจเป็นดีเจเสียงหล่ออยากเสียงหล่อด้วย
0: นี่นะหลายๆคนก็โอ้คิดถึงพี่กบไมค์ทองคำพี่กบสุพจน์นี่ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลใหม่ๆประมาณสัก2ปีกว่าได้ไหม
2: ใช่ครับ2ปีก็เป็นการหวนกลับมาหลังจากในรอบ2ปีทั้งการทำงานทั้ง MV ด้วยทั้งผลงานเพลงด้วย
0: นี่ซึ่งมิวสิกใหม่เพลงซิงเกิลใหม่เนี่ยก็นั่งแท่นเป็นผู้กำกับเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยต่อไปแต่ที่สำคัญก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาซึ่งปล่อยซิงเกิลมาหลายคอมเมนต์บอกโอ้อินเหลือเกินพี่กบมันทำถึงเหลือเกินฟังแล้วมันโอ้โหน้ำตาไหลตามนี่นะซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยมาชื่อเพลงว่าอะไรก่อน
2: บุญฮักบอดถึงครับ
0: บุญฮักบอดถึง
2: ใช่ครับ
0: เพลงนี้เรื่องราวประมาณไหนครับพี่กบ
2: เรื่องราวของเพลงนี้ก็ได้คำว่าไอ้ที่บุญฮักบอดถึงเนี่ยตามเนื้อหาตามชื่อเพลงเลยเนื้อหาคือคนเรามาคบกันแล้วมันไปต่อเวลาที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับไม่ใช่เราที่จะเป็นคู่สามีภรรยา
0: คือคบกันมาสักระยะหนึ่งสุดท้าย
2: ครับ
0: เอ้าดันไม่ใช่เรา
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
2: แล้วก็สุดท้ายก็ใน MV เนี่ยที่ผมทำเนาะมันก็จะเป็นประมาณถ้าหลายท่านสังเกตใน MV ถ้าใครที่เคยได้ชมแล้วอ่ะ MV จะเป็นแม่นางเอกกีดกันเพราะสถานะของพระเอกเนี่ยเป็นแค่เด็กวัด
0: นั่นไง
2: ครับพระเอกฐานะต้อยต่ำกว่าแล้วก็แม่นางเอกก็จับนางเอกแต่งงานแต่งงานเลยแบบกับลูกเศรษฐีโดยที่ลูกก็ไม่ได้ชอบ
0: ครับ
2: ลูกก็ยังรักเด็กวัดคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยครับ
0: ยังแบบยังรักผูกพันยังไม่ได้อยากจะแบบ
2: ช็อตสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนแบบได้รู้เรื่องราวเพิ่มมาอีกสักนิดเพราะมันไม่มีอยู่ใน MV
0: ครับ
2: ทำไมพระเอกถึงบวชไม่ได้บวชหนีความรักนะแต่เป็นการบวชเพื่อที่จะให้บุญตัวเองถึงในชาติหน้า
0: โอ้โหลึกซึ้งเหลือเกินนี่ผู้กำกับเขามานั่งแบบเล่าเรื่องราวเองด้วย
2: ใช่ครับ
0: ยังไงก็ต้องไปติดตาม MV ปล่อยเรียบร้อยแล้วแต่ผมเหลือเห็นคอมเมนต์นี่หลายคนบอกว่าน้องกบหายไปไหนมานานมากนี่นะแล้วก็มีบอกว่าสุดยอดป้าติดตามมาตลอดนะสุดยอดป้าติดตามมาตลอดเลยน้องกบ
2: ขอบคุณครับ
0: แต่หลายคนคิดถึงเนาะซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นพอพูดถึงแม่ก็ถามหาน้องกบหายไปไหนรู้สึกว่ามีเดินสายไปต่างประเทศด้วยใช่ไหม
2: มีครับไปทำงานที่ดูไบ2เดือน
0: โอ้
2: เป็นร้านอาหารไทยร้านประจำครับผมก็ไปร้องเพลงอยู่นั่น2เดือน
0: นี่ถือได้ว่าเป็นการแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็หาทรัพย์สินกลับมาดูแลตัวเอง หารายได้อย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเราก็เติบโตตามช่วงงานเวลาเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้นี่นะก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มอบความสุขให้ชาวไทยต่างแดนกัน
2: ครับ
0: ย้อนกลับมาที่ซิงเกิลเมื่อสักครู่พี่กบของเราได้เล่าเรื่องราวของเพลงไปคร่าวๆแล้วแหละซึ่งเพลงนี้เนี่ยถือได้ว่าพอฟังแล้วโอ้โหท่อนฮุกโคตรดีเลยร้องได้ไงครับเนี่ยแม่ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของคำว่ากบไมทองคำกบสุพจน์เลยซึ่งมีเทคนิคเยอะมากในเพลง
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมเกือบทำไม่ได
0: ้เหรอจริงเหรอ
2: ใช่
0: ระดับคุณเนี่ยนะ
2: จริงอันนี้เรื่องจริงครับแต่ด้วยคำที่ว่าโปรดิวเซอร์เก่งโปรดิวเซอร์เขาคุมให้เราทำได
0: ้ครับ
2: เขาบิวอารมณ์เราจนสุดๆแบบบิวว่าเอ้ยต้องเป็นแบบนี้นะเนื้อหาจริงๆมันต้องเป็นการเขาเรียกว่าอกหักแต่ยังมีความซึ้งอยู่ในนั้นอยู่ อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้แบบแค้น
2: ใช่ครับ
0: มันเศร้าแต่ก็ยังรักเขาอยู่อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
2: แค่เหมือนกับเราภาวนาบุญเราถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราได้รักกันเองอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: เนาะมันก็เหมือนแบบมีความเศร้าที่ก็มีความหวังในอนาคตมันก็ต้องแบบดีกว่าเก่านี่บุญฮักบอดถึง
2: ครับผม
0: ซึ่งเพลงนี้ได้ใครเป็นคนแต่งเพลงคำร้องทำนองให้ครับพี่กบ
2: ได้พี่ชายสุดหล่อครับพี่ยอดรักยอดรักทัพพิมพ์แสนครับคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดตัวตนเลยเตะบอลด้วยกันบ่อยมาก
0: เ
2: ตะก็อยู่กับกลุ่มครูสลาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแต่งเพลง
0: อ้าวเหรอ
2: ใช่เหรอ
0: แบบ ก็บไว้เลยแบบโอ้โหไม่เปิดเผยว่าหนี

0: จนวันนี
1: ้
0: ที่เมื่อล่าสุดได้ไปถ่ายรายการที่ Workpoint
1: คร
0: ูสลายังบอกว่าเอ้ยยอดรักทัพทิมแสนคนนี้เตะบอลกับครูบ่อย
1: อ
0: ย่างเงี้ยครูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครูสลาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่านี่พี่ยอดรักโอ้
0: ใช่
1: ฝีมือไม่ธรรมดานะ
0: คือจริงๆผมร้องเพลงของพี่ยอดมา4เพลงละแต่เพลงนี้เป็นทางการที่สุดเพราะว่าเป็นการทำร่วมกับการเซ็นสัญญากับค่ายด้วยครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจทำเซ็นสัญญากับ AP Music ครับแล้วเพื่อที่จะได้มีต้นทุนในการสร้างผลงานให้แฟนเพลงได้ฟังเรื่อยๆ
1: อืมนี่พอพี่กบเล่าถึงเรื่องราวสังกัดค่ายใหม
0: ่ครับ
1: คือเดิมเนี่ยเราก็เติบโตมาจากการแบบว่าเป็นนักร้องมาเป็นประกวดต่างๆนานาแล้วปัจจุบันมาอยู่บ้านใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างทำไมเราถึงแบบตัดสินใจอ่ะมาอยู่บ้าน AP Musicดีกว่า
0: อันดับแรกครับผู้ใหญ่ใจดี
1: นี่ผู้ใหญ่ใจดีเขา
0: ให
1: ญ่เปย์ให้กี่ล้านแล้วยังไงฮะ
0: ผู้ใหญ่ใจดีคือในเรื่องการทำงาน
1: อ
0: ่ะเขาจะปล่อยให้เราได้ทำเต็มที่เลยครับทำเต็มที่เลยแต่ก็ขอให้อยู่ในระบบของคำว่ามาสเตอร์ของเราจริง
1: ๆครับ
0: มาสเตอร์ทั้ง MV มาสเตอร์ทั้งการทำดนตรีทำเพลงทุกอย่างให้เราสามารถตัดสินใจได
1: ้โอ
0: ้ครับ
1: สุดยอดจริงอันนี้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินการที่แบบอยากจะถ่ายทอดผลงานของเราซึ่งมันก็เป็นการจิตถ่ายทอดจิตวิญญาณของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมก็เชื่อด้วยว่าศิลปินหลายๆคนก็อยากจะมีอะไรแบบนี้ที
1: ่
0: สามารถตัดสินใจในการเลือกเพลงเองได
1: ้
0: ในการเลือกพระเอกนางเอกถ่าย MV ด้วย
1: ไงครับประมาณไหนยังไงหรือว่าสไตล์แนวเพลงที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าค่ายก็เปิดโอกาสแบบเต็มที่เลย
0: ใช่คร
1: ับเราก็เลยแบบเลือกที่จะมาให้ผู้ใหญ่ดูแล
0: ใช่คร
1: ับ ค่าย AP Music
0: ครับ
1: เนาะได้อยู่แล้วแฮปปี้เลยนะ
0: แฮปปี้ตั้งแต่วันแรกคร
1: ับ นี่ซึ่งซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกกับทางค่าย AP Music ด้วย
0: ใช่ใช่ครับจริงๆผมทาบทามกันไว้ตั้งแต่ก่อนไปทำงานต่างประเทศก็คุยกับผู้ใหญ่ไว้ก่อนว่ากลับมาจากต่างประเทศมาเซ็นสัญญานะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยครับพอด้วยการกลับมาปัญหาชีวิตมันรุมเร้าหลายอย่างก็เกือบหยุดร้องเพลงไปช่วงนึงเหมือนกันก็หยุดไปปีกว่าตั้งแต่หลังจากกลับมาจากดูไบก็ไม่ได้คิดจะร้องเพลงออกซิงเกิลอะไรเลย
1: ทำไมครับพี่กบ
0: ปัญหาชีวิตครอบครัวมันเข้ามาแล้วก็ด้วยปัญหาของการย้ายโรงเรียนลูกด้วยย้ายจากที่ปราจีนบุรีกลับไปอยู่ที่สระแก้วอย่างเงี้ยครับก็เลยเคลียร์ปัญหาตัวเองให้จบก่อน อะไรเงี้ยครับถ้าจะสู้ต่อก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ไงนี่ศิลปินก็มีเรื่องราวนะเราก็สู้ชีวิตก็ต้องแบบว่าพอเติบโตมาถึงขั้นหนึ่งเราก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเมเนจให้ลงตัว
0: ใช่ครับ
1: จนปัจจุบันเราเคลียร์ทุกอย่าง
0: เคลียร์ทุกอย่างลงตัวเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานแบบสบายใจ
1: ถ้าถามนิดนึงเมื่อสักครู่สมมติว่าคนบางคนที่ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่ามีหน้าที่อะไรบางทีมันก็เจอสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเบิร์นเอาท์หมดไฟ
0: ครับ
1: แล้วไฟอะไรที่จุดให้ศิลปินชื่อกบสุพจน์กลับมาเฮ้ยลุยงานเพลงต่อดีกว่าอันนี้ถาม
0: โอกาสจากผู้ใหญ่แหละครับผมว่าโอกาสของทุกคนมันมีไม่เหมือนกันถ้าผมปฏิเสธโอกาสที่จะได้เนี่ยไปผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มันมาอีกเมื่อไหร่
1: ก็จริง
0: ครับผมก็ไปทบทวนตัวเองอยู่เป็นเดือนเหมือนกันแต่คำจะมีอยู่คำหนึ่งที่พี่ยอดเป็นคนโทรหาผมเองเลย
1: ครับ
0: ก็ผมจะเคยจะบอกว่าเพลงนี้พี่ยอดเอาไปให้คนอื่นร้องก็ได้นะอะไรเงี้ยพี่ยอดคนที่แต่งเพลงเขาบอกว่าไม่พี่รอกบเพลงนี้มันเหมาะกับกบที่สุดแล้วคำนี้คำเดียวครับทำให้ผมหันกลับมาปัดเซ็น
1: ขนลุกเลยพี่กบเอ้ยนี่เพราะหลายคนมันพอเติบโตเหมือนศิลปินบางคนที่อยู่มานานๆมันก็จะมีเบิร์นเอาท์บ้างเจอสภาพแวดล้อมต่างๆนานาเนาะในยุคปัจจุบันบางทีเรากลัวกับการที่แบบจะกลับมาจะทำอะไรสิ่งที่แบบเราใฝ่ฝันแต่ท้ายที่สุดเนาะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของ95ด้วยนะครับ95ลูกทุ่งมหานครครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมองอะไรมากครับสู้ไปกับทุกสถานการณ์เราท้อได้แต่เมื่อไหร่ที่เรามีสตินั่งทบทวนตัวเองได้แล้วกลับมาสู้ใหม่เหมือนผม
1: นี่ไงโอ้โหนี่ไฟมาเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นให้กำลังใจขนาดนี้พูดมาสักแป๊บนึงแล้วเราอยากฟังสักหน่อยดีกว่าซิงเกิลแบบสดๆขั้นนึงแต่ตอนเรื่องราวของพี่กบนี้ยังไม่หมดนะนี่เราจะคุยกันไปเรื่อยๆหลายคนคิดถึงจริงๆนะเพราะว่าบอกว่าสวัสดีน้องกบและก็น้องโอ๊ตด้วยนะฝากคอมเมนต์หรือว่าอยากจะถามอะไรพี่กบสุพจน์นี่แวะคอมเมนต์ส่ง SMS มาก็ได้นะครับหรือว่า Facebook Fanpage LTM FM 95แต่ที่สำคัญนี่เขาบอกว่าน้องกบหลอกขึ้นนะนี
0: ่หมดไปเยอะ
1: เอ้ยไม่หลอกคนก็หลอกเรื่อยๆนะหลอกแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้ว

0: คุณรอไม่ต้องเถียงมาอยากฟังบุญฮักบทถึงเวอร์ชั่นสดๆเพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็คุยกันแล้วเรื่องราวกว่าจะได้มาเป็นเพลงนี
1: ้
0: ก็ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันมาสดๆสักท่อนครับพี่กบ
1: มาครับ

0: แม่ดีกรีแชมป์นี่ไม่ทิ้งไปไหนเลยนะเอกลักษณ์มาครบเพลงนี้เสน่ห์มาเต็มเลยพี่กบคือเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยด้วยม
1: ี
0: ความป๊อปมีการแอดลงแอดลิบแบบโ
1: อ้ยาก
0: ยากเสียงร้องยากว่าเพลงนี
2: ้บางทีผมก็คุมไม่อยู่นะเวลาจะร้องผมจะร้องเหมือนที่ผมไปอัดเสียงไม่ได้เลยตอนนี
0: ้แต่เมื่อสักครู่แหมเพราะมากเพราะจริงๆขอบพระคุณจริงๆที่ร้องให้พวกเราได้ฟังแบบสดๆเพลงนี้ก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่พี่กบเกริ่นไว้ช่วงข้างต้นนะว่าเพลงนี้ปล่อยแล้วก็ได้นั่งแท่นเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเองด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ๋อพี่กบนี่ชื่นชอบแนวทำงานเบื้องหลังด้วยเป็นโปรดักชั่นการถ่ายทำต่างๆนานา
1: ใช่ครับชอบวางแผนชอบทำงานแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นผู้กำกับแบบ 100% แค่ผมวางโครงเรื่องก็จะให้ทีมงานโปรดักชั่นครับกำกับให้เลยครับขอแค่ทีมงานที่มาทำงานร่วมกับผมเข้าใจในเนื้อเรื่องพล็อตเรื่องที่ผมวางไว
0: ้
1: แค่นั้นเองแล้วก็เราไม่มีอะไรตรวจสอบเยอะครับเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเราขอดูหน่อย แค่นั้นเองตรงตามใจเราไหมอะไรแค่นี้เองครับ
0: พี่นี่ก็ถือได้ว่ามาแบบว่าร่วมซึ่งเห็นว่าทีมงานบอกว่าพี่กบก็ได้แบบไปทำงานให้กับศิลปินอื่นๆด้วยในพาร์ทของโปรดักชั่น
1: ของโปรดักชั่นก็จะมีเพลงระยะทำใจของน้องนัน
0: ที่ผมได้น้องนัน
1: ใช่ครับได้ร่วมด้วยแล้วก็แสดงให้ด้วย
0: ว้าว
1: แต่ไม่ได้แสดงเยอะครับแสดงเป็นคนขี้เมาไปเมากับเพื่อนเขา
0: ต้องไปชมต้องไปชม
1: ใช่ครับไปดูได้ครับไอคนที่มันเต้นอยู่คนนึงนั่นแหละผม
0: ซึ่งเพลงน้องนันนี่แม่ๆเขาก็ขอมาเป็นประจำแต่มิวสิกวิดีโอเราก็ดูกันเป็นประจำแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกรอบแล้วพอรู้ว่าพี่กบนี่เป็นผู้กำกับเอง
1: แล้วก็ตัวนี้เพลงนี้น้องเต้ยเป็นผู้กำกับแต่ว่าในอุปกรณ์ถ่ายทำอะไรของจะเป็นโซนของผม
0: ครับพี่
1: ครับแล้วก็จะร่วมด้วยกับทีมงานที่เขาไม่ขาดอุปกรณ์ชุดไหนแบบไหนเราจะมีอุปกรณ์เบื้องหลังเกือบหมดครับก็เอาไปช่วยไปทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ถือได้ว่าพาร์ทเนอร์ค่อนข้างจะดีเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: นอกจากของน้องดันก็มีอีกหลายมีผมจำไม่ได้ทำเยอะมาก
0: ทำเยอะนี่
1: ทำเยอะจนจำไม่ได้แล้วไม่มีเพลงอะไรบ้าง
0: นี่ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนี่พี่กบสุพจน์นะก็รับจ็อบอยู่ใช่ไหมที่พาร์ทการถ่ายทำเนี่ย
1: ครับรับ
0: นะ
1: รับ
0: ทั้งเป็นศิลปินก็รับนะ
1: ครับ
0: งานต่างๆจ้างได้เลยหร
1: ือ
0: ว่าในพาร์ทโปรดักชันถ่ายทำก็ทำนะ
1: อย่างมีเพลงใหม่ก็บอกได้ครับ
0: นี่คุณยังไง
1: รับทำดนตรีให้ด้วยครับ
0: ครบวงจรนะเนี่ยคุณกบสุพจน์นะ
1: ครับ
0: เพลงนี้ในพาร์ทของ MV เมื่อข้างต้นพี่กบก็ได้เล่าในเรื่องราวของMV ไปคร่าวๆแล้วเนาะก
1: ็
0: อยากให้ติดตามมันตอนนี้ออนแอร์เป็นที่ร้อยติดตามได้ทางช่องไหน
1: ทางช่อง YouTube ของAplay Music ครับถ้าเอาแบบพิมพ์ง่ายๆเลยเข้าไปใน YouTube พิมพ์ชื่อกบสุพจน
0: ์ครับ
1: เพลงบุญฮักบ่ถึงครับเมื่อฟังเพลงแล้วอย่าลืมเข้าไปที่ช่องแล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ
0: นี่กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพราะว่าเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ๆนี่จากพี่กบสุพจน์มาต่อเนื่องอย่างแน่นอน
1: ครับผม เตรียมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้เยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอ้โหนี่ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ผมเข้าไปชมและเห็นความงดงามของทางจังหวัดนครพนมซึ่งก็ต้องโยงนิดนึงตอนนี้ FM 95ก็ส่งสัญญาณไปถึง FM 93.5 จังหวัดนครพนมด้วยอสมทแล้วก็ฟังสปปลาก็ฟังกันอยู่ด้วยนี่นะซึ่งมิวสิกของเพลงพี่กบนี่บุญฮักบ่ถึงก็ไปถ่ายทำไกลถึง
1: นครพนม
0: ใช่ครับเป็นยังไงทำไมถึงไปโลเคชั่นที่นั่นเอาโลเคชั่นที่นั่น
1: ที่เลือกนครพนมด้วยดนตรีครับ
0: มันยังไงพี่เล่าหน่อย
1: ถ้าเป็นดนตรีเพลงแนวที่มีปี่ภูไทยขึ้นมาผมจะนึกถึงนครพนมสกลนครนึกถึงโซนนั้นแต่ได้เอาบรรยากาศที่สวยงามผมชอบพระธาตุพนมได้ถือโอกาสไปไหว้ด้วยไปขอพรด้วยแล้วก็ได้ไปร่วมงานกับทีมงานของประธานห้างด้วยอะไรเงี้ยครับด้วยที่เขาเป็นอินฟูฝั่งอีสานแล้วเราก็จะได้ตัวนักแสดงจากเขามาร่วมเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมว่าหลักๆเลยผมเลือกจากดนตรีมากกว่าดนตรีอ๋อดนตรีเนี่ยเหมาะกับวัฒนธรรมฝั่งนี้นะอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกสถานที่ที่จะต้องเป็นนครพนม
0: นี่ไงซึ่งก็ถ่ายทอดมาเห็นความงดงามวัฒนธรรมก็หลากหลายเรื่องราวที่ได้พี่กบได้ใส่ไปในตัว MV เพลงนี้ด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นี่ซึ่งเพลงนี้ก็ออนแอร์ไปเรียบร้อยอยากให้เข้าไปชมกันนะครับความงดงามซึ่งพี่กบก็ตั้งใจผลิต
1: ผมฟิกทุกเรื่องที่ผู้บริหารท่านบอกมาก
0: ็
1: คืออยากให้มีพระธาตุพนมผมก็จะบอกทีมงานต้องมีพระธาตุพนมเลยนะเราเสริมฉากอะไรไปก็ได
0: ้
1: เพราะว่าฉากที่ผมคิดไว้มันไม่มี

0: มันไม่มีในที่จะต้องไปถ่ายตรงนั้น
1: คร
0: ับ แล้วด้วยการที่เราจะไปถ่ายตรงนั้นเราก็เหมือนเราแอบถ่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแอบนะครับเพราะว่าไอ้ทางพี่ประธานเขาก็ไปขอเจ้าหน้าที่อยู
1: ่ครับ
0: ก็ไปขอเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็ต้องไปขอบวกกับเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเราก็ได้ไปถ่ายตรงจุดนั้นจากผู้บริหารแนะนำแล้วก็ฉากที่นางเอกถูกแม่ขังผมก็คิดไม่ถึงอันนี้ก็ผู้บริหารอีกพี่อยากได้เพิ่มตรงนี
1: ้ให้มันแบบอินเข้าไปอีกแบ
0: บ
1: เนื้อเรื่องหนักขึ้นไปอีกชิ้นนึง
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่
0: เพราะว่าแค่พระเอกโดนไล่มันยังไม่ซึ้งพ
1: อ
0: มันต้องมีฉากที่นางเอกร้องไห้เพราะโดนแม่ขังด้วยฉากนี้ก็มาจากผู้บริหารแนะนำมาเหมือนกัน
1: เออนี่นะแล้วมีอีกซีนนึงที่ผมตาตึงเหลือเกินนางเอกกำลังแต่งงานกับคนใหม่แล้วก็มาสคาร่าโอ้โหเลอะหน้าเต็มไปหมดมันโอ้โหมันหนักนะ
0: ครับ
1: เข้าใจแบบอินเนอร์เขาเลย
0: ช็อตนี้อยากให้คนเห็นว่าทั้งที่แต่งงานอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รักเจ้าบ่าวที่มาแต่งเจ้าบ่าวเช็ดให
1: ้
0: ปัดมือทิ้งอะไรเงี้ย
1: แล้วร้องไห้แบบอย่ามายุ่งกับฉันนี
0: ่
1: โอ้โหนี่ถ่ายทอดมาดีอยากให้เขาไปชมแล้วอินหนักเลยอินเลยจริงๆนะใครที่แบบกำลังเจอความรักที่แบบโอ้ยฉันต้องเป็นผู้เสียสละอะไรกันแนวนี้นะบุญฮักบทถึงมันก็โอ้โหนี่ตามเนื้อเพลงแล้วก็ตามชื่อเพลงของพี่กบสุพจน์เลยจริง
0: ๆอ่
1: ะมาช่วงท้ายแล้วนะอยากให้พี่กบฝากซิงเกิลนี้สักหน่อยเน้นย้ำชื่อเพลงแล้วก็การติดตามเพลงนี
0: ้บุญฮักบทถึงครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากผมกบสุพจน์ครับก็เป็นบทเพลงที่ตั้งใจนะครับทำทั้งหมดเลยนะครับทั้ง MV การร้องปรับปรุงใหม่ให้เป็นตัวเองมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านช่วยเข้าไปติดตามทาง YouTube นะครับของ Aplay Music ครับพิมพ์ชื่อเพลงว่าบุญฮักบ่ถึงหรืออยากจะฟังสดๆจากนะครับ FM
1: 95
0: ลูกทุ่งมหานครนะครับก็ขอเข้ามาได้ท
1: ุ
0: กช่วงเลยครับ
1: ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงนะ
0: ครับผม
1: บุญฮักบ่ถึงนะ
0: ขอได้เลยครับทั่วประเทศครับที่ฟังอยู่ครับ
1: หรือซิงเกิลอื่นๆของพี่กบสุพจน์ก็แนะนำกันเข้ามาได้ก็ฝากไว้ด้วยบุญฮักบ่ถึงตอนนี้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่จอชีวิตของเราด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้บุญฮักบ่ถึงของพี่กบสุพจน์แต่เมื่อสักครู่พี่กบก็เกริ่นไปแล้วแหละโอ้ซิงเกิลใหม่ๆกับทาง Aplay Music มาอย่างต่อเนื่องเลยน้องโอ๊ตตอนนี้ซิงเกิลที่2เตรียมแล้ว
0: เตรียมแล้วครับ
1: เสร็จแล้วหรือเปล่าย
0: ังไม่เสร็จครับแต่อยู่ในกระบวนการทำอัดเสียงร้องเสร็จแล้ว
1: นี่
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ซิงเกิลที่2ครับที่3ก็ตามมาแล้ว
1: ซิงเกิลที่2นี้ประมาณไหนครับ
0: ซิงเกิลที่2จะออกเป็นแนวล็อกอินดี้อีสาน
1: ดนตรีก็จะหนักขึ้น
0: หนักขึ้นมาจะกลับไปเป็นสไตล์คล้ายๆบทเสียชาติเกิดแต่จะหนักกว่
1: า
0: แล้วก็เนื้อหาจะเป็นแบบผู้บ่าวไทยบ้านกว่า
1: โอ้โหน่าติดตามทุกซิงเกิลจริงๆนะยังไงก็ติดตามไว้ด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารได้นะครับทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ของทาง FM 95 LTM FM 95นะหรือว่าจะเป็นบนคลื่นรายการตามปกติของนักจัดรายการ

0: ได้นะครับทั้ง
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์ของทาง FM 95 LTM FM 95นะหรือว่าจะเป็นบนคลื่นรายการตามปกติของนักจัดรายการแต่ละท่านวันนี้แบบโอ้คุยกันเพลินเลยโอ้พี่กบคุยเก่งมากเลยนะ
1: ปอกเกียนครับ
0: ปอดโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะไหนในพี่กบนั่งอยู่แล้วส่งเข้าเพลงตัวเองได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เป็นดีเจแบบสั้น
1: ๆแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับกับเพลงใหม่ล่าสุดของผมที่จะให้ทุกท่านได้รับฟังครับไปฟังกันเลยครับคุณครับบอดถึงครับผม

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มากครับผมรู้สึกผมครับคนไหนผมละครมีความสุขมากครับ
1: จบไปแล้วนะครับผมขอจองเป็นแรงใจกันจากน้องนันอนันต์ร้องสดๆไว้กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: เสียงเพียวมียาอม

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเราได้สัมภาษณ์พูดคุยกันโอ้ได้หายคิดถึงเลยสำหรับพี่กบสุพจน์นะครับหรือว่าหลายคนก็ติดตามมาตั้งแต่พี่กบ เป็นนักร้องศิลปินทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดใช่ไหมกบไมค์ทองคำซีซั่น3นี่เป็นแชมป์ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ๆรวมไปถึงซิงเกิลล่าสุดของพี่กบด้วยนะบุญฮักบทถึงฝากไว้ด้วยแล้วกันคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับแต่มาช่วงนี้ครับฝากสำหรับเรื่องราวของการวางแผนสักหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับตัวนี้ก็หากท่านมีความประสงค์ต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายหรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องราวของการสูญเสียจากอุบัติเหตุเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกระทันหันแล้วเราไม่มีแผนสำรองรองรับเพื่อที่จะส่งเงินก้อนส่งมรดกให้ลูกให้หลานนะครับเขาจะดำรงชีวิตลำบากหรือเปล่าหลายคนกังวลกันอยู่ใช่ไหมฮะก็เป็นปัญหาคาใจกันอยู่แต่ตัวนี้แผนประกันชีวิตตัวนี้นะครับทำให้คุณไร้กังวลได้นะก็อยากให้ลองโทรไปหาเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตกันได้ดูเลยดูได้เลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งหมายเลขโทรศัพท์บอกไว้ก่อนเลยครับ022014364เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลตอบคำถามแล้วก็หากคุณอยากจะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้เนี่ยทำได้เลยนะฮะตัวนี้ครับเน้นย้ำชื่ออีกรอบแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุตามชื่อเลยคุณผู้ฟังหลายท่านก็มีความกังวลใจแล้วก็มีความคิดถึงเรื่องราวของอนาคตเนาะตัวนี้ครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะการคุ้มครองหลากหลายกรณีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทสมัครได้ง่ายสมัครได้เลยนะครับคุณฟังเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรเลยครับ022014364 022014364นะฮะอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตรอรับสายรอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะครับคุณอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็โทรถามได้เลยนะ022014364นะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณฟังโทรเลยตอนนี้ครับ022014364ฝากไว้ด้วยนะครับคุณฟังและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะครับคุณฟังคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569เมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็ เป็นเรื่องราวที่ดีนะที่เราส่งต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
3: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: มาทาง SMS 4689400สวัสดีกันสักหน่อยนะเมื่อต้นชั่วโมงวันนี้เชพงจินีฝากเพลงไปฮักกันสาทิ้งไว้บอกว่าฝากมอบให้ลุง935ด้วยนะครับให้ลุงหนวดบินบุรีให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ ทักทายไปถึงน้องฟ้าใสฝากเพลงตีสามของบอสธีรพงศ์พี่อรุณแสงสอนครับขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตและคุณ อีกหนึ่งท่านนะฮะไม่ได้ฝากชื่อไว้ฝากเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาของพี่โชเล่ชคัตผลอ่ะลุงโกะตลาดสินทักทายด้วยฮะมาฝากเพลงเซิร์งโนมิตะนะแล้วก็พี่วิภาฝากเพลงกลางดาวเดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้าละกันเนาะพี่สนมสวัสดีด้วยครับผมแม่ค้าสาวสวยอาหารอร่อยแล้วก็แดนซ์เก่งพี่สนมทักทายฝากทาง Facebook Fanpage LTM FM 95เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายหน้าไม้จะเป็นเพลงอะไรอยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากฟังเพลงแนวไหนโทรมาได้เลยนะหมายเลขหลังไม้ครับ02-248-1366อย่ามีครั้งครับ02-248-1366ทางหลังไมค์รอรับสายกันอยู่แล้วด้วยครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชี้คะแนนสอบท้องถิ่นไม่ตรงร่วมกันโกงใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนหลังพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่มีคนใช้ช่องโหว่ในการโกงส่วนคนที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจะทำอย่างไรในอนุทินกล่าวว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่ไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกส่วนจะสั่งระงับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทาง 5,000 คนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนต้องเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าประชุมพรรคประจำสัปดาห์โดยเดินทางมาพร้อมกับนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสุภจิตหลังกระแสโซเชียลตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนางสุภจิตตอบว่าพี่แตมอยู่นี่พร้อมโบกมือทักทายสื่อก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวเสริมว่าสุภจิตไม่หายผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สื่อสารเพิ่มหรือไม่เนื่องจากเพจ Facebook ของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวนางสุภจิตยืนยันว่าไม่มีอะไรทำงานทุกวันก่อนจะขอตัวขึ้นไปประชุมทันทีขณะกำลังขึ้นลิฟต์นายอนุทินกล่าวย้ำกับผู้สื่อข่าวทิ้งท้ายว่าสุภจิตไม่มีหายการบินไทยเผยผลสอบผู้ใดร้ายแรงลูกเรือลักลอบขนเคโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จยันไม่กระทบเส้นทางบินระบุเป็นเรื่องของตัวบุคคลจากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงพนักงานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทซึ่งล่าสุดการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าข้อมูลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ทางออสเตรเลียไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก7นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาครออยู่แล้ว1สายสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะหลานชายลูกหล่อ
2: วันนี้ได้พูด

0: คุยกับสาวสวยฝั่งสมุทรปราการด้วยนะ
1: พี่ยาสวยไปหมดเลย
0: ขออนุญาตเรียกน้องยาได้ไหมฮะปยา
1: ไม่รู้ว่าน้องฟังอยู่ที่เตียงอะเขาจะตีจะหาก้าวยงตีเขาสอบให้ตีนี่แต่เมื่อวานแล้ว
0: อ๋อใช่ไหมนี่
1: จะให้น้องโมไปตีแทนหน่อย
0: โอ้โหอย่าตีดีเจเลยฮะดีเจก็แบบว่าตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยด้วยเนี่ย
1: น้องโอ๊ตทำไมน้องโอ๊ตไม่มาอ่านข่าวแบบน้องเมย์นิชาค่ะ
0: โอ้ผมอ่านไม่เก่งฮะผมถนัดเต้นน
1: ะ
0: ผมชอบเต้นมากกว่าปะยา
1: ป้าอยากจะดูว่าเมื่อไหร่น้องโอ๊ตจะได้มานั่งอ่านข่าวมั่ง
0: โอ้ไว้ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะไปเข้าสู่เรื่องราวของเราก่อนปะยาเดี๋ยวเวลาไม่พอวันนี้ฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรทครับเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าจะได้ผู้นำไหมงั้นก็เอาหวานไม่เป็นให้ลุงแล้ว
0: อ้าวหวานไม่เป็นพักก่อนเปิดบ่อยเหลือเกินปะยา
1: คนนอนก็ฟังอยู่อย่างนั้นแหละ
0: ใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจเลยก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปไม่เป็นไร
1: วันนี้ขอเพลงอะไรนะบุพเพสันนิวาสนะลูก
0: ครับของพี่เบียร์วรวุฒินะครับปยาร้องได้ไหมร้องหน่อยร้องหน่อยเพลงนี้ขอบ่อย
1: น้องโอ๊ตแกจะยิ้มหัวเราะยื่นใจมากเลยแกชอบ
0: ครับผมขอบคุณด้วยแหมคิดถึงเสมอก็พยายามแบบว่าสลับสับเปลี่ยนเปิดเพลงให้ตามคำขอนะปยานะลุงนะ
1: ไปอย่างนั้นแหละโชว์ไม่ได้ว่าอะไรเลยเปิดให้ก็ดีแล้ว
0: ใช่เพราะผมก็คิดถึงอยู่นะนี่คุณผู้ฟังหลายคนก็ชื่นชอบเพลงที่มันฟังแล้วทำใหเกิดนึกถึงเรื่องราวที่มีความดีๆสดใส
1: แกหกล้มไปนอนติดเตียง5ปีแล้วน้องโอ๊ค
0: นั่นแหละนั่นแหละนะ
1: ว่าป้ากว่าป้าพักนี้ป้าก็โซมไปเลยแย่เลย
0: นะครับมาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะปยานะ
1: ป้าพูดไม่เป็นแล้วน้องโอ๊คบอกป้าหน่อยนะ
0: ได้เลยครับพูดไม่เป็นแต่รักหมดใจเหมือนเดิมไหมป้า
1: หมดเลย
0: โอ้โหมา
1: วันไหนไม่ได้ฟังไม่ได้เลยอ่ะ
0: มาขอบคุณกันเลยนะครับพี่ยา
1: ปิดสองยามทุกคืนเลยน้องโอ๊ต
0: มาโอเคมาพยาเดี๋ยวขอบคุณกันเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอ
1: ว่าจ้าบอกเลย
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ปลาพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อและเคลือบ
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: ครับผมมั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอ้เก่งมากปยาขอบพระคุณด้วยนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากนะ
0: โ
1: น้ตเนี่ยขวดไอ้สุกี้ไอ้น้ำจิ้มตั้งอยู่ข้างป้า
0: ตั้งไว้ทำไมครับปยา
1: อะไรคะ
0: วางไว้ทำไมวางไว้ข้างๆทำไม
1: ป้าเพราะว่าป้าเดินไม่ค่อยไหวอ่ะป้าก็เอาไว้ตรงใกล้ๆอ่ะแต่เตียงลุงก็อยู่ใกล้ๆกัน
0: วางไว้เฉยๆไม่กินเหรอ
1: สำหรับไว้กินของป้าคนเดียว
0: เอาไว้กินนะดีมากดีมากกินสูตรอะไรครับสูตรดั้งเดิมหรือเปล่าสลักเขียวใช่ไหมครับ
1: หลานลูกเขาซื้อให้ป้าไม่ได้มองไปเอาแก้วครอบอยู่
0: อ๋อโอเคนี่อ่ะขอบพระคุณด้วยนะป้ายานะวันนี้นะ
1: ขอบคุณมากนะโอ๊ตเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็รับสายป้านะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้นี่น่ารักเสมอเลยปยาของเรานะครับก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยคุณแม่กอบกุลเอ่ยพี่นีลาซานเอ่ยนะหลายท่านที่ฝากเพลงกันทิ้งไว้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้นชั่วโมงที่แล้วเราได้มาร่วมต้อนรับพูดคุยกับศิลปินรับเชิญพี่กบสุพจน์นะบุญฮักบอดถึงได้พูดคุยกันไปแล้วแต่ชั่วโมงนี้มาฟังเพลงต่อเนื่องกันสักหน่อยเดี๋ยวแวะมาคอมเมนต์ตอบแล้วกันนะทาง Facebook ใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ยังคงคอมเมนต์ฝากไว้ได้นะครับหรือจะขอทาง SMS ก็ได้เช่นกันพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400

0: สิบงานเพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาควันนี้ก็รวมๆแล้วฟังแล้วแม่หวานจับใจสักหน่อยนะจาก4หนุ่ม4สไตล์แนวเพลงด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้เปิดขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยบุพเพสันนิวาสกันจากพี่เบียร์วราวุธนะต่อด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจงานจากพี่หนูมิเตอร์บ่อได้จับสลากเป็นแฟนงานจากลำเพลินวงศ์สกรและปิดท้ายด้วยเจ้านางเอ๋ยครับเบียร์พร้อมผงนี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง 17:31 นาทีกันแล้วใครอยากได้ของรางวัลจากทางยามาฮ่ากันบ้างเอ่ยมาเข้ามาทาง Facebook ไลฟ์สดกันด่วนๆผมมีของมาแจกแต่ที่สำคัญก่อนที่จะไปเล่าแล้วก็ให้คุณได้ร่วมเล่นเกมกิจกรรมทั้งนี้จากทางยามาฮ่านะฮะก็ต้องฝากไว้ก่อนคุณผู้ฟังคอมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายต้องฟังทางนี้กันด่วนๆเลยนะฮะใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่หรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนครับเพราะตอนนี้ยามาฮ่าเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มนะคุณฟังนะ5ปีเต็มเลยครับบอกเลยว่าช่วยคุณเนี่ยเซฟเงินในกระเป๋าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้เยอะมากแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของยามาฮ่ามั่นใจได้ 100% ได้เลยนะฮะคุณฟังว่าคุณเนี่ยจะได้รับอะไหล่แท้แน่นอนนี่พร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพครับเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่สุดถูกต้องไหมคุณฟังยามาฮ่าครับเขาก็เลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเอาเป็นว่าถ้ากำลังจะถอยรถใหม่อย่าลืมครับสอบถามรายละเอียดยามาฮ่ารับประกัน5ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮามาน่ายามาฮ่าทั่วประเทศหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะครับยามาฮ่ารับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางครับนี่ฝากไปด้วยใครที่อยากจะถอยมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะอย่าลืมครับยามาฮ่าเพราะตอนนี้เขามีแคมเปญดีๆมาฝากกันแต่ที่สำคัญอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เลยว่าทางยามาฮ่าเขามีของมาแจกนะเดี๋ยวผมจะแจกจำนวน3รางวัลละกันนะ3รางวัลรางวัลละ1ท่านละกันเนาะกติกาครับผมเข้ามาทางไลฟ์สดกันก่อนนะฮะกติกาง่ายๆครับเพราะว่าตอนนี้ยามาฮ่าเขามีหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่ามาแจก3รางวัลนะเพียงคุณครับพิมพ์ในไลฟ์สดตอนนี้เลยบน Facebook Fanpage ของผม LTMFM 95นะครับพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีแค่นี้พอพิมพ์เสร็จเม้นเสร็จในไลฟ์สดของผมณขณะนี้นะพอเม้นเสร็จใช่มั้ยคุณก็แคปหน้าจอสักหน่อยแล้วก็อินบ็อกซ์ส่งมายัง Facebook Fanpage LTMFM 95นะครับส่งภาพที่คุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็ที่แคปมานะส่งรูปมาในอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage LTMFM 95นะครับพร้อมกับชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะแค่นี้เลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะสุ่มแจกจำนวน3รางวัลสำหรับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่านะกำหนดส่งไม่เกินเวลา 17:50 นาทีนะฮะเพราะทีมงานเดี๋ยวจะแบบว่าได้รวบรวมเก็บส่งให้แล้วก็แจกกันนะก็อย่าลืมอินบ็อกซ์มาด้วยแล้วกันนะจ๊ะยามาฮ่ารับประกัน5ปีเม้นเสร็จคอมเมนต์เสร็จแคปหน้าจอส่งอินบ็อกซ์พร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ครับจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาต่อกันครับกับช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบา

เอาท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองชั่วโมงนี้ครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำงานจากพี่กบสุพจน์มาชื่อเพลงว่าบุญฮักบอดถึงซึ่งเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเราได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าของเพลงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เรามาฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งเพลงนี้ได้คำร้องทำนองจากคุณพี่ยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงเสียงประสานโดยตูน้อยสว่างอุบล

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: แก้บนครับการตองทุ่งเงินและก่อนนั้นตีสามบอสธีรพงศ์สองเพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ว

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
1: ด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: นี่พอพูดถึงยามาฮ่ารับประกัน5ปีก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ร่วมสนุกเนาะก็ทางทีมงานกำลังแบบว่าเลือกผู้โชคดี3ท่านนะครับก็เขาเดี๋ยวพูดคุยติดต่อผ่านทาง Inbox ไปแล้วกันนะครับส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ติดต่อกลับเดี๋ยวรอเล่นเกมยังมีช่วงอื่นอีกที่เราจะแจกกันอย่างต่อเนื่องนะที่สำคัญก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยามาฮ่าอ่ะ 17:53 นาทีมีเพิ่มเติมขอเพลงมาด้วยนะพี่บูมนครพนมฝากเพลงแค่ผู้ชายมันทิ้งของพี่เอเชียเข้ามาฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวดูเวลาแล้วชั่วโมงหน้าว่ากันนะพี่บูมนะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับเพื่อนเพลงหวานกันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนหวานๆครับไปปีพุทธศักราช2531โอ้ปีนี้ผมยังไม่เกิดเลยอัลบั้มจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินตายครับกับอัลบั้มสคสมีหนุ่มสุดหล่อนะฮะเสียงดีด้วยคนนี้ฝากเพลงนี้บอกว่าเห็นบรรยากาศแล้วก็นึกถึงนกนางนวลอย่างนี้ก็เลยฝากเพลงนางนวลของพี่เบิร์ดธงชัยไว้เดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลยนะครับกลับมาชั่วโมงหน้ายังมีเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาอีกเพียบเลย

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาล

0: อยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ครับพบกันวันอังคารนะฮะช่วงเย็นข่าวบ้านเราก็วนเวียนเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันจะหาข้อยุติได้อย่างไรนะคุณอัญผมก็เลยลองไปดูข่าวต่างประเทศก็ดูบ้างนะ
1: ค่ะ
0: ช่องแคบฮอร์มุซตึงเครียดอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าเสียหายหนัก2ลำแล้วก็เกิดเหตุระเบิดสนั่นกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียเบื้องต้นเจ็บ18แต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็ยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีมาครงปลอดภัยแล้วก็จะเดินหน้าภารกิจการเยือนซีเรียตามกำหนดการต่อไป
1: เอางี้ดีกว่าอันนี้สนุกและใกล้ตัวกว่าศาลในภาคตะวันออกของจีนตัดสินโทษประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่ในเมืองหนึ่งฐานรับสินบนมากกว่า 2.2 พันล้านหยวนตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเอา4คูณกันแล้วกัน 8,000 ล้านบาทสำนักข่าว BBC รายงานว่าหยางโหยวหลินผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งต่างๆในเมืองนานจริงตั้งแต่ปี1993ถึงปี2023ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงใช้อำนาจในทางที่ผิดฟอกเงินแล้วก็สินบนเนี่ยมันเป็นมูลค่ามากสุดในรอบหลายปีวันนี้เขาอายุ69นะคะใช้ตำแหน่งของตัวเองช่วยเหลืออนุมัติด้านสัญญาวิศวกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาเงินทุนแลกกับการได้รับเงินและทรัพย์สินที่มีค่ามากมายเขาทำงานได้กับพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมืองนานจริงค่ะทุจริตวันนี้รัฐบาลจีนบอกว่ามีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนแต่เขาสารภาพนะคะและแสดงความสำนึกผิดผ่านแถลงสุดท้ายของเขาตัดสินประหารชีวิต
0: เขาจะรีบเอาเงินคืนนะ
1: เดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันไม่ตายหรอก
0: ต่อรองช่วง
1: ค่ะ
0: ยังไม่ประหารแต่ว่าต่อรองให้เอาเงินมาคืน
1: เขาไม่ได้อยากจะให้คนเสียชีวิตเขาอยากเอาเงินคืนเพราะว่างวดนี้มันเกือบหมื่นล้านถ้าเกิดว่าลูกเมียที่อยู่ต่างประเทศคือถ้าหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้ใช้ในจีนหรอกค่ะต้องส่งไปไว้ที่อื่นคนที่อุ้มเอาไว้ที่ต่างประเทศถ้ายอมคายออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตายค่ะ
0: ครับข่าวนี้ก็น่าสนใจคุณอันศาลเมียนมาสั่งจำคุก5ปีบริษัทผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่มเส้นแผ่นดินไหวปี68ก็ของพม่าเขาเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนะแล้วก็มีตึกถล่มของเราก็อยู่ห่างมาเป็นพันกิโลก็มีตึกถล่มเป็นหนึ่งตึกของเรายังไม่ตัดสินนะเรายังคดียังไม่รู้ตัดสินเมื่อไหร่แต่ศาลเมียนมาตัดสินไปแล้วผู้รับเหมาเหตุคอนโดถล่ม
1: มันรอบเดียวกันใช่ไหมคะ
0: รอบเดียวกันนะปี68
1: รอบเดียวกันเขาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วของเรายังไม่ตัดสินแล้วก็ปีหนึ่งผ่านไปก็ยังคาราคาซังยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินอยู
0: ่
1: สตง.ยังต้องสั่งเช่าที่ดินอยู่
0: ครับครับจีนก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยใหญ่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สีจิ้นผิงสั่งระดมกู้ภัยบรรเทาทุกน้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ในจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไอ้มณฑลกวางสีอะ
1: กวางสีทางใต้
0: โดยเฉพาะไอ้นั่นฮะเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงอะ
1: อันนี้จะเขาจะติดกันกับเวียดนามถูกไหมฮะ
0: ต่ออยู่ตอนเหนือของเวียดนาม
1: อ
0: ยู่ตอนเหนือเวียดนามกวางสีจ้วงเป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าจ้วงคนเผ่าจ้วงก็ถ้าตามที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านเขาศึกษาเขาคิดว่าน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยไผ่เย่ที่เรียกไผ่เย่นะฮะเมื่อประมาณเป็นหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีพันบรรพบุรุษร่วมกันจึงมีภาษา

0: แล้วก็รากทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ภาษานี่ก็ยังมีถ้าใครไปที่คุยกับชาวจ้วงที่กวางสีจ้วงเนี่ยนะก็จะมีคำไทยประเภทคำโดดเนี่ยให้พอคุ้นหูอยู่พ่อแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คำเลขนับอะไรต่างๆตัวเลขอะไร
1: เจอไกด์ล่าสุดที่ก็มาจากกวางสีเหมือนกันนะฮะไกด์จีนนะ
0: ไกด์จีนใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวนั่นน่าจะมาเรียนภาษาไทยเขาเรียนภาษาไทยมากกว่านะฮะกวางสีที่ท่านเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้านี้สนุกมากเลยคือจีนทุกวันนี้เมืองที่พอจะมีเมืองที่เขาโดดเด่นแบบสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก 4A 5A นั่นก็ว่ากันไปถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างนะฮะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาอย่างเช่นที่ชิงเต่าที่ท่านไปล่าสุดเนี่ยเมืองชิงเต่าก็โอเคมีอะไรอยู่แต่เมืองบริวารชิงเต่าอ่ะเขาพยายามสร้างอะไรขึ้นมาให้เราไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยพี่เมษานคะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นข่าวแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเป่ยตี้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาสร้างขึ้นไปทั้งหมู่บ้าน
1: ได้จำลองฉากสุดคลาสสิกจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วขึ้นมาใหม่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง1,000 เมตรคือหน้าผา1,000 เมตรค่ะพี่สารมันก็เหมือนกับเป็นแท่งตะปูใหญ่ๆขึ้นไป2 แท่งเนี่ยนะคะแล้วก็เอาลวดสลิงไปขึงแล้วก็ปรากฏว่าคณะกายกรรมเนี่ยก็แทนที่จะแต่งตัวธรรมดาวิสนุกมากเลยค่ะ
0: ทำเป็น
1: พระถังซัมจั๋งพร้อมด้วยศิษย์ทั้ง3 คนเดินไต่ลวดสลิงท่ามกลางหน้าผาสูงชันซุนหงอคงม้วนตัวกลางอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหวพระถังซัมจั๋ง
0: ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินมาเลยเพราะเดินเขาออกไปนู่นเลยออกไปทางอะไรนะที่ซีอาน
1: เนี่ยออกไปทางเปชวาแหละค่ะ
0: ก็ไปทางซีอานออกไปทะเลทรายทางนู้น
1: ไปเปชวาไปเข้านู่นนะคะ
0: พวกอ้อมทางทัชเคนทางอะไรแล้วก็อ้อมภูเขาฮิมาลัยแล้วก็กลับเข้ามาในอินเดียใหม
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ปรากฏว่าอันนี้มาไต่ภูเขาอยู่ที่กวางสีจ้วงนะคะ
0: แต่ว่าทิวทัศน์มันให
1: ้ซุนหงอคงในม้วนตัวกับอากาศโชว์สกิลความพริ้วไหวส่วนที่ตื่นตาที่สุดก็คือพระถังซัมจั๋งเดินนำหน้าบนลวดสลิงโดยมีตือโป้ยไก่ปั่นจักรยานตามหลังมาบนเส้นลวดเดียวกันในหน้าหวาดเสียว
0: ตุ้ยด้วยนะถ้าเป็นตือโป้ยไก
1: ่ไม่ที่ฉันดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้ามัน1,000 เมตรแล้วไม่มีเชือกแบบร้อยเลยอะค่ะตกไปตายแน่ๆนะจริงๆเหรอ
0: ปั่น
1: จักรยานได้จริงเหรอไม่ได้นะใช่
0: ม
1: ี
0: ตะพงตะข่ายมีอะไรอยู่เขาต้องมี
1: แต่ปั่นจักรยานจริงแต่ปั่นจักรยานจริง
0: แต่ก็ต้องมีเซฟเขาต้องมีเซฟตี้ไม่งั้นกฎหมายไม่ยอม
1: ค่ะพระถังซังจั๋งนี่หนักมากเลยนะพุชอัพอะฮะบนลวดสลิงด้วยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นยังโชว์ทักษะชั้นเทพด้วยกันขึ้นไปยืนทรงตัวบนจักรยานแล้วบังคับให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามเส้นลวดเป็นกิจกรรมผาดโผนได้เสียงฮือฮาความหวาดเสียวเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่กวางสีจ้วงค่ะเคยไปแล้วใช่ไหมฮะดิฉันไม่เคยไปภูเขาเป่ยตี
0: ้ไอ้ภูเขานี่ไม่เคยไป
1: ภูเขาเป่ยตี้ดูวีสีสันดี
0: ครับ
1: ที่อ่านข่าวทั้งหมดก็เพราะไม่รู้จะอ่านข่าวในประเทศไทยเรื่องอะไรใช่ไหมฮะ
0: มันก็ยังวนเวียนอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันฮะเราก็ดูโลกภายนอกให้รอบด้านเดี๋ยวก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟังแฟนรายการของเราพาไปดูรอบโลกก่อนว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเขามีเหตุการณ์อะไรยังไงนะเดี๋ยววกจะวกกลับเข้ามาถึงเรื่องราวในบ้านเราขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีคุณอันครับคุยกันต่อนะครับ
4: ค่ะให้วิสารเลือกเลยจะเลือกอะไร
3: วันนี้มีประชุมครม.ก็นายกก็จะให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยสื่อก็ถามเรื่องที่นายกพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีโลกลืม นายกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเรตติ้งตกตัวนายกตกเป็นเพราะว่าเรื่องดีๆมีมากมายไม่ค่อยเอามาประชาสัมพันธ์หรือเอามาแถลงกันเพราะงั้นก็อยากจะให้รัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายเนี่ยช่วยเร่งการทำงานการแถลงผลงานกันหน่อยไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะลืมได้นะนักข่าวได้ถามว่านี่นายกพูดอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะปรับครม.หรือเปล่านายกก็บอกว่ายืนยันว่าการทำงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่มีข่าวลางการปรับเปลี่ยนครม.แต่อย่างใดนะส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสมจะเป็น4เดือน6เดือนหรือ1ปีนั้นไม่ใช่ตัวตั้งเป้าหมายแต่ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนว่าจะทำได้มากแค่ไหนส่วนบรรยากาศการทำงานก็เห็นว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานนะครับให้รัฐมนตรีทุกคนสื่อสารการทำงานและโชว์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบก็แล้วก็บอกว่าได้พูดคุยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยด้วยนะนายกให้สัมภาษณ์ว่าไงครับ
4: พี่สารคิดว่าการประชาสัมพันธ์การทำงานและได้ผลงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่พิเศษต้องประชาสัมพันธ์คะ
3: คือนายกเขาตีโจทย์ว่าไอ้ที่รัฐบาลดูจะแบบผลสำรวจมาว่าตัวนายกเรตติ้งตกรัฐบาลเรตติ้งตกนี่เป็นเพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลงานดีๆรัฐบาลออกไป
4: คือนายกมีความเชื่อว่าจริงๆแล้ว
3: รัฐบาลมีผลงานเยอะแยะผลงานได้มากมายแต่โอเคล่ะปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าๆที่สะสมกันมาเนี่ยแต่ก่อนก็ต้องแก้ไปหน่อยนะยกข้ออธิบายอย่างนี้นะว่าไม่ใช่เป็นปัญหารัฐบาลของเขานะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันเขาก็มีหน้าที่แก้แต่ว่าตัวรัฐบาลเขาเนี่ยเขาสร้างอะไรที่มันเป็นบวกเยอะแยะนะก็อยากจะให้รัฐมนตรีอะไรต่างๆก็ช่วยแถลงช่วยนำเสนอเรื่องต่าง
4: ๆโอเคถ้าอย่างนั้นดิฉันเปลี่ยนท็อปิกใหม่ดิฉันอาจจะคิดผิดดิฉันคิดว่าการทำเรื่องปกติการทำดีเป็นเรื่องปกติการมีผลงานเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวคิดใหม่ก็แล้วกันการผลงานเป็นเรื่องไม่ปกติการมีผลงานการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่จะต้องโปรโมทใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องการทำงานปกติเป็นเรื่องผลงานถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องผลงานของรัฐบาลกันดีกว่าค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ผลงาน
4: พี่ไพศาลนิ่งนานไป
3: ไม่อย่างนี้คุณอานเอางี้ดีกว่าเอาวันนี้ที่นายกเขาพยายามจะโชว์นะคือผมคิดว่าผมเป็นคุณขิงเอกนัทผมก็หน้าชามเนี่ยนะแต่คุณขิงเขาเก่ง
4: ไงไอ้เนี่ยตลกมาก
3: เออคือนายกวันนี้แถลงว่าได้เรียกคุณเอกนัทมาสั่งการว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเขาลงกันมาเยอะแยะแล้ว

0: ทำไมราคาขายปลีกในบ้านเรามันไม่ลงเลยประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเอกนัทไปหาทางทำยังไงให้น้ำมันมันลงมาดีกว่านี้นายกแถลงนะผมก็คิดว่านี่กับมันที่นายกเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอกนัทไปทำผลงานได้แล้วนะคุณก็ไปให้ผู้ค้าน้ำมันลดน้ำมันเนี่ยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสื่อนะถ้าอาจารย์ผมตีความนะแต่นายกก็แถลงแบบนิ่มๆมาเชิญคุณเอกนัทมาพูดคุยอะไรต่าง
1: ๆไปกินโจ๊กอ่ะ
0: ไม่รู้ไปกินโจ๊กหรือไปรับประทานในเกาเหลาเนื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: พี่ก็ไม่ทราบว่าเวลาที่เขาคุยกันในวงคนรักกันสนิทกันเนี่ยเขาพูดอะไรกันเขาคุยว่าเรตติ้งมันตกลงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงป่ะเป็นเพราะน้ำมันแพงน้ำมันแพงไม่มีใครชอบหรอกไปทำให้น้ำมันมันถูกดิน้ำมันถูกเมื่อไหร่ไม่รักให้รู้ไป
0: ก็อย่างนั้นก็ถูกต้องก็คือประชาชน
1: เขาอยากจะใช้น้ำมันอันนี้จินตนาการแล้วก็ยิ่งหากว่าไปดูทีวีช่องดังเนี่ย
0: ก็คือผลงานรัฐบาลไง
1: ยิ่งหากไปดูทีวีช่องดังเนี่ยไปดูดิวันมันนี่มันทำอะไรหรอกเช้ามาแซะเดี๋ยวเรื่องราคาน้ำมัน
0: น้ำมันตลาดโลกลงมาเท่าไหร่ตลาดสิงคโปร์ลงมาเท่าไหร่แล้ว
1: ไปดูดิพวกทีวีช่องดังอ่ะวันมันนี่มันทำอะไรหรอกแซะแต่เรื่องราคาน้ำมันคนดูทีวีก็รู้สึกงั้นไปทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงสิงคโปร์ไม่ลดช่างมันเราลกนำหน้าไปเลยวันนี้นายกพูดไม่ต้องไปดูราคาสิงคโปร์
0: ใช
1: ่ดูราคาตลาดโลกโลกของเรากับโลกสิงคโปร์มันใบเดียวกันแบบไม่รู้ดูตลาดโลกเอามันลงไม่ต้องไปดูตลาดสิงคโปร
0: ์เนี่ยนายก
1: คือนายกก็คง
0: ลักษณะเขาอยากจะเร่งโชว์ผลงานอยู
1: ่คือนายกตีโจทย์ว่าที่เรตติ้งตกลงมามากมายมหาศาลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแจกเงินทีละพันก็ไม่สะดุ้งไม่สะดุดไม่สะดุ้งไม่แบบไม่รู้สึกตื่นเต้นสู้แจกหมื่นหนึ่งสมัยรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้แถมคนแก่ก็ไปโดนตัดนู่นตัดนี่ไปโดนตัดสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็มาเอาคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ทันอีกก็ต้องไปแถมให้สองเดือนท้ายค่าน้ำมันก็แพงเอาไงดีเห็นแล้วน้ำมัน
0: หันซ้ายหันขวาดูแล้วลดราคาน้ำมันก่อนดีกว่า
1: แต่ว่าไม่ลดเราลด
0: มีความคืบหน้านะเผลอๆเดี๋ยวระหว่างจัดรายการเนี่ยจะมีการประกาศตอนนี้เขาประมาณ2:30ใช่ไหมท่านผู้ฟัง2:30ก็เตรียมรับฟังข่าวกันแล้วกันเชื่อว่าน่าจะต้องมีการลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มแน่นอนนะมีผลพรุ่งนี้5:00
1: ถ้าดิฉันเป็นคณะอะไรนะกบงกับอะไรนะพี่สารมัน2หน่วยงานที่เขาต้องประชุมกัน
0: กบงกับกบน
1: กบงก็ย่อมาจาก
0: คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
1: กบนก็ย่อมาจากคณะกรรมการบริหาร
0: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: คือนโยบายพลังงานแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องคุยกันถ้าเป็นดิฉันนะโดนทุบซะขนาดนี้ก็ต้องให้เขาอ่ะพี่ถูกไหมฮะ
0: ก็ต้องให้เขาแล้ว
1: ก็ต้องให้เขา
0: ทำไมถึงต้องเอากบนมาคุยด้วยเพราะว่าอาจจะต้อง
1: คอย
0: ก็เอาเงินคืนกลับมาใส่ไปในค่าน้ำมันที่ลดลงให้ก็คือพูดง่ายๆว่ากองทุนที่คุณจะพยายามเอาเงินคืนเนี่ยก็ขอดึงกลับมาหน่อยทำให้ยังติดลบยาวต่อไปหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาชโลมใจพี่น้องประชาชนช่วงเรตติ้งตกหน่อย
1: ก็เหมือนค่าฟงค่าไฟนั่นแหละก็เหมือนค่าไฟนั่นแหละเอาก็เอาดูดเอาดีมาตู้อะไรกันไปเรื่อย
0: นี่แหละที่จะต้องหาทางเอาไฟอะไรนะที่เก็บที่เอา
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: ในใบเก็บไปบ้านละ10ฝาตังเนี่ยเอาคืนมา
1: เอามา
0: ได้มา10,000-20,000 ล้านก็เดี๋ยวจะเอามาอุดหนุนคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200 หน่วย
1: แล้วได้คำตอบหรือยังว่า
0: ก็ตั้งเป็นเป้าไว้เดี๋ยวก็ต้องก็คือนโยบายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินส่วนนี้มาอุดหนุนส่วนว่าแล้วจะเอาเงินส่วนไหนไปโปะไอ้20,000 กว่า20,000ก็เป็นเรื่องที่การไฟฟ้าสามการไฟฟ้าก็คุยกันไปหาทางออกเป็นปัญหาชีวิตของสามการไฟฟ้าคุณก็ไปหาทางออกกัน
1: มันใช่เหรอคะพี่การไฟฟ้าไม่ได้เป็นคนใช้นะหน่วยราชการเป็นคนใช้
0: ถ้าคุณไม่ต้องการรับผิดชอบเองไม่ต้องการเฉือนเนื้อเองคุณก็ต้องไปเก็บเอากับคนที่เขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างหรือว่าถนนของใคร ไฟทางไฟถนนของใครใครรับผิดชอบใช่ไหม
1: มันต้องเป็นยังไง
0: ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงกรมทาง

0: หลวงก็ตั้งงบมาจ่าย
1: ถ
0: นนเส้นนี้เป็นอบต.ถนนเส้นนี้เป็นเทศบาลนู่นเทศบาลนี่ก็จ่าย
1: พวกเทศบาลเหมือนกันที่อยู่กันฟรีเปิดไฟฟรีอ่ะตั้ง60กว่าแห่งอ่ะก็จ่ายมาซะ
0: อันนั้นก็เรียกว่าหาเจ้าภาพไป
1: ค่ะ
0: ก็คุณเอกนัท
1: พี่ไพศาลคะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะพอเรตติ้งตกแล้วสั่งให้ทำเพจให้โฆษณาสั่งให้ไปลดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันชาวบ้านก็รู้ทันนะคะ
0: ไอ้อย่างอื่นมันยังไม่เร็วเช่นว่าจะไปจับไอ้ตัวไอ้โมงตุนน้ำมันหรือว่าไปจับไอ้โมงโกงสอบอะไรอย่างเงี้ยไม่เร็วทำได้ไม่เร็ว
1: เรื่องกัญชาอีก
0: มันมีระเบียบมันมีข้ออะไรต่างๆหยุมหยิมไปหมด
1: กัญชานี่ก็อีกจับมันทุกวันที่ต่างประเทศขนจากไทย
0: แล้วคุณอันรู้ไหมว่าคุณอันทราบไหมว่าคุณอะไรทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขารีบ
1: คุณสุภชัย
0: เขารีบยกร่างไอ้นั่นเลยนะกฎหมายด่วนเลยนะจะเอาเสนอสภาพวกนี้เลยนะ
1: ไอ้นี่ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่
0: เป็น
1: จริง
0: ๆจะต้องลงโทษคนที่โกงข้อสอบทั้งหลาย
1: จะยึดทรัพย์จะติดคุกปกติแล้วเนี่ยดิฉันอายุ50เข้าไปสอบแทนคนอายุ20แล้วพอโดนจับได้บอกอ๋อจริงๆแล้วอายุ20แต่ว่าป่วยหน้า
0: เป็นมะเร็ง
1: แก่มากเป็นมะเร็งแต่อ้วนท้วนเชียบอกว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยดูแก่กว่าวัยหน่อย
1: ต้องจับติดคุกพี่สายครับบางทีไอ้กฎหมายพวกนี้มันไม่เป็นสากลไหมคะออกไปแล้วมันจะอับอายขายที่หน้าชาวโลก
0: มันอย่างนี้แล้วผมก็ยังสงสัยว่าแล้วจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้กับผู้งานกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มากำกับดูแลถ้าเป็นกฎหมายอาญาก็เป็นเจ้าหน้าที่
1: ตำรวจ
0: ถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นคดีพิเศษก็เป็น DSI หรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีคราวนี้ไอ้กฎหมายเนี่ยมันจะยกไปอยู่ในให้ใครเป็นคนที่กำกับดูแลกฎหมายนี้
1: แค่ออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประจานตัวเองแล้วนะพี่เพชรว่าประเทศเราเนี่ยมันตกต่ำทุจริตกันทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่ว่าต้องออกกฎหมายห้ามโกงสอบเข้ารับราชการนะจ๊ะ
0: คือมันก็คงเดี๋ยวมันก็คงจะต้องดูไปแล้วมันน่าจะมีการไปซ้ำไปซ้อนกับกฎหมายของอันนู้นอันนี้อะไรต่างเนี่ยแต่ผมคิดว่านาทีเนี้ยเขาคงอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นและจริงจังที่จะล้างบางการทุจริตมากกว่าที่จะไปต้องการที่จะเขียนกฎหมายที่มันผ่านไปได้แบบทะลุทะลวงนะผมเชื่อว่ากฎหมายลักษณะนี้นะน่าจะเดี๋ยวพอเข้าไปอภิปรายในสภาแล้วมันก็คงจะมีแง่มุมในต่างๆมันอาจจะต้องไปดูไปอะไรต่างๆต้องหาจะให้ต้องให้คริสติกาไปดูไปอะไรคือจะเป็นกฎหมายในนามของรัฐบาลไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นของพรรคใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเสนอ
1: มันมีอีกกฎหมายหนึ่งนะที่ให้รู้สึกตลกมากแล้วจริงมันก็อายพอสมควรนะก็คือห้ามกินเหล้าก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน
0: อันนั้นเข้าใจว่าอันนั้นเข้าใจว่าไม่ถึงขั้นเป็นคล้ายๆเป็นระเบียบของกกต.
1: ก็คือร้านต่างๆห้ามขายเหล้าอะค่ะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเขาไม่ได้มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งก็พลอยเดือดร้อนไม่ได้กินเหล้ากินยาไปด้วยนะคะพี่ไพศาล
0: ใช่ก็คือ
1: นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็อยู่ในข่ายที่ขายให้ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้เมืองไทยจะเลือกตั้งเพราะว่าการกินเหล้าในวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเลี้ยงเหล้าและให้คุณไปเลือกเขาเบียนว่ากฎหมายเรื่องนี้ก็น่าจะแก้ไขได้แล้วนะ
0: ควรจะแก้ไขแล้วโลกแห่งความ
1: เป็นเรื่องน่าอายมาก
0: ในโลกความเป็นจริงไม่มีผู้สมัครคนไหนรับจ่ายแค่เลี้ยงเหล้าแล้วก็แล้วเดี๋ยวคนเมาได้ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วจะไปเลือกถูกไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: มันซื้อเสียงก็จ่ายเป็นเงินไปไม่ต้องไปเลี้ยงโรงเลี้ยงเหล้าหรอก
1: อ
0: ือฮึแล้วยุคสมัยแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในลักษณะอย่างเงี้ยข้อคอรหาข้ออะไรต่างๆว่าผู้สมัครไปก็ไปจัดเลี้ยงจัดหมอระศพอะไรต่างๆแล้วก็จูงใจให้คนไปเลือกไปอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: ก็เลยห้ามให้จัดมรสพห้ามดื่มสุราในวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ถึงวันเลือกตั้งอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องความติดพันกันมาซึ่งยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปปรับแก้มันที่มันตรงกับ

0: ยุคปัจจุบัน
1: กฎหมายข้อนี้ขอให้แก้คุณสุประชัยแทนที่ไปเอาผิดไอ้พวกที
0: ่
1: โกงทุจริตนั่นก็อายเขาประเทศเราแบบโกงกันเอาเป็นเอาตายเลยมันควรจะจับได้แค่นี้ก็ไม่ควรจะมีใครกล้าอีกแล้วนะคะถ้าเอาจริงอ่ะแต่ว่าไอ้กฎหมาย

0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
6: มีคนเขาแซะเราบอกว่าแซะอยากแซะรัฐบาลจริงๆเลยอยากจะเห็นรัฐบาลยูโทเปียของเราสองคนจริงๆไม่ได้แซะนะนี่พูดแบบวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาเสนอแนะด้วยอย่างเสนอแนะว่าให้รีบเสนอกฎหมายจัดการเรื่องกัญชาให้เรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วก็เสนอด้วยว่าให้แก้กฎหมายไม่ให้ขายเหล้าวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน อันนี้คุณนะน่าจะชอบเลยคุณนะน่าจะชอบเลยกินเหล้าได้ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถูกป่ะไม่ได้แซะแล้วก็ทำหน้าที่นี่แหละแล้วก็รัฐบาลไหนมาดิฉันก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละ
5: ครับฮะ
6: ค่ะไม่ได้เรื่องที่รักมักที่ชัง
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องไอ้คดีทุจริตของ
6: สอบเข้าค่ะ
5: สอบเข้าเป็นรายการส่วนท้องถิ่นนะ
6: ค่ะ
5: มหาไทยเนี่ยที่นายกสั่งให้ดำเนินการก็ปลัดก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเรียบร้อยแล้วก็มีข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ย5คนก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรองอธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าอักษรทีทั้งคู่นะ
6: ใช่ค่ะเขาพูดชื่อเต็มกันหมดแล้วค่ะ
5: พอทงทั้งคู่แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการระดับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ระดับผู้อำนวยการกลุ่มที่อักษรย่อบอใบไม้อันนี้5คนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดชื่อนายกก็บอกเปิดไม่ได้เป็นความลับแต่ว่าก็สื่อก็พยายามถามคุณอันสิทธิ์ปลัดโดยเอ่ยชื่อทั้ง5คนคุณอันสิทธิ์ก็พยักหน้ารับว่าถูกต้องแล้วก็ลำตีช่วยซึ่งลุงกับพ่อคุณจะถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหานะไอ้เรื่องไม่หยุดก่อสร้างไอ้อะไรศูนย์นักท่องเที่ยวอะไรก็เนี่ย
6: ไม่ใช่ไม่หยุดก่อสร้างค่ะไม่ยกเลิกเนื่องจากว่าเขาให้เวลาในการทำงานแค่450วันปรากฏ450วันเนี่ยทำงานไปได้แค่ 25% ข้าราชการเขาบอกให้ยกเลิกซะแล้วก็ปรับด้วยวงเงิน29ล้านให้ปรับตั้ง58ล้านปรากฏแกก็เรียกผู้รับเหมามาทำแผนใหม่ทำ

0: ทำอยู่นั่นแหละจาก450วันคือปีครึ่งปรากฏว่าขยายไป6ปีค่ะ
1: เนี่ยอ่ะก็ตัวรัฐมนตรีช่วยก็แถลงบอกว่าการตรวจข้อสอบการตรวจใบอะไรนะตอบ
0: ผลข้อสอบ 15,000 ใบ
1: 15,000 คนเนี่ยนะของ 15,000 คนเนี่ยตรวจพบว่ามี
0: คะแนนไม่ตรง
1: ผลคะแนนไม่ตรงกับใบคำตอบทั้งข้อสอบประเภทกอข้อสอบประเภทขอเนี่ยประมาณ 5,000 คนจาก 15,000 คนอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยท่านแถลงในวันนี้นะแล้วถามว่าทำยังไงก็บอกว่าก็จะต้องส่งไปให้1ส่งไปให้ปปช.ก็ปปช.ก็จะดำเนินการในทางคดีอาญาต่อไป2ส่งไปให้คณะกรรมการที่นายกตั้งชุดคุณประกรณ์นิมพันธ์แล้ว3ก็จะส่งไปให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อนุมัติผลสอบแล้วก็อนุมัติผลการบรรจุแต่งตั้งนะก็เห็นบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้พอมาถึงนายกบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปส่งนู่นส่งนี่เดี๋ยวจะดูข้อกฎหมายให้ปลัดซึ่งมีอำนาจเต็มเนี่ยสั่งให้ออกเอาออกจากราชการมาให้หมดก่อนเลยนายกว่างั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะเอาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านว่าหรือว่าท่านนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันแตกต่างกันนะตอนที่นายกให้สัมภาษณ์นี่ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านเนี้ยท่านอะไร
0: วรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์
1: วรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์เนี่ยก็ยังยืนอยู่ข้างนายกนะท่านนายก
0: ให้ทำให้เร็วส่งให้ทีมจานประกรณ์และให้ออกจากราชการเลย
1: เห็นว่างั้นนายกก็บอกว่าจะให้เร็วเลยไม่ต้องรอปปช.เพราะว่ากระบวนการปปช.เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการอะไรของเขาต้องมีไต่สวนต้องมีชี้มูลความผิดต้องอะไรต่างๆนะ
0: อันไหนมันดีกว่ากันนะคะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าส่งให้อาจารย์ให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์ผลออกมาก็แค่ให้ออกจากราชการถูกไหมคะแต่ว่าส่งให้ปปช.เนี่ยเขาก็อาจจะต้องไปให้ปากคำแล้วก็จะต้องแจ้งเบาะแสว่าเขาคะแนนมันตอบมามันไม่ตรงคะแนนสอบตกนี่นาแต่ทำไมสอบได
1: ้
0: คุณจ่ายเงินให้ใครเราก็จะได้รู้ไงว่าเขาสายกงหลาเขาสายอีสานเขาสายนคร
1: สาย
0: สตูลสายปทุมสายสระบุรีสายเมืองนนท์ถ้าไปตัดตอนที่คุณประพันธ์ที่คุณประกรณ์
1: อ
0: ่ะเราไม่รู้นะคะว่าเขามาสายไหนนะคะแล้วเขาก็อาจจะไปร้องเรียนได้ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าเขาทำข้อสอบไปแต่ข้อสอบมันตรงไม่ตรงไม่ใช่เรื่องของเขาใครไปแกล้งข้อสอบก็ให้ตกปากก็ไม่รู้
1: ใช่
0: เรียนว่ามันยากอยู่นะ
1: แต่ว่า next new นะ
0: ค่ะ
1: next new เขามีข้อมูลว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมาไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบว่าคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับภาพถ่ายกระดาษคำตอบอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า 5,000 รายจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 15,000 รายที่ประกาศขึ้นรายชื่อว่าสอบได้เนี่ยนะสำหรับกระบวนการขั้นต่อไปจะมีการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว Next News ว่าผลการตรวจสอบกรณีนี้เป็นทางการโดยจากการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบทั้งหมดของผู้เข้าสอบประมาณ 15,000 คนนี้ พบว่ามีการแก้ไขคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อที่ประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนแล้วเกือบ 28% หรือประมาณ 4,200 รายอ่ะเขามีตัวเลขออกมาว่าไม่ใช่ 5,000 นะ 4,200
0: ผู้เข้าสอบทั้งหมดเฉพาะที่ตรวจสอบ 15,000 เนี่ยเจอแล้ว 4,200 4,200 นี่ก็เกือบหมดแล้วนะพี่ไพศาลเพราะรับแค่ 6,679 รายเองถูกไหมฮะรับเข้าบรรจุเนี่ย 6,000 กว่าเองทีนี้ขั้นตอนจะทำยังไงก็คือ 1. จะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปที่คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันซึ่งเป็นคนสอบเพื่อส่งรายชื่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานโดยตรงพิจารณาจากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางบุคคลจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็บรรจุเข้าไปแล้วให้ออกทั้งหมดส่งเข้าพนักเข้ากลางก็คือกระทรวงจากกระทรวงส่งเข้าจังหวัด
1: จากจังหวัด
0: ให้ออกเลยส่วนที่2นะคะจะส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังปปช.และกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปพี่สารคะอันแรกเนี่ยแค่ออกไม่มีอาญาหรอส่วนอันที่2ก็มีอาญาด้วยแล้วก็ต้องออกด้วยถูกไหมคะ
1: มันอย่างนี้ในส่วนของทางคณะกรรมการกลางของมหาดไทยก็เนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาให้ออกเพราะว่าทุจริตที่บรรจุไว้แล้วให้ออกแต่ในส่วนคดีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีอาญานะแล้วก็มีส่วนปปช.ด้วยไห
0: มมีค่ะปปช.ด้วย
1: มีปปช.
0: ปปช.ด้วย
1: มีปปช.
0: มีตำรวจด้วยและมีปปช.ด้วยค่ะ
1: ส่วนก็เขาจะมีเท่าที่ดูแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องวินัยในส่วนของมหาดไทยก็จะเป็นเรื่องวินัยนะก็คือคุณทุจริตมาก็สั่งให้ออกที่บรรจุมาก็ให้ออกแต่ว่าในส่วนคดีที่ถือว่าเป็นความผิดเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปที่ปปช.กับปปป.
0: เพราะฉะนั้นก็คือไป2ที่เลยค่ะอันดับแรกก็คือกระทรวงให้ออกก่อน
1: เดียวกันนี้ไปทั้ง2ที
0: ่ก็คือกระทรวงให้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปปช.ก็ทำเรื่องผิดราชการแล้วก็ปปป.ก็ทำเรื่องอาญาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอให้ปปช.จบแล้วถึงไปอาญาถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็หวังว่าจะได้เห็นว่าสายต่างๆโฉมหน้าเป็นยังไง
1: ครับส่วนปปช.ก็วันนี้ทางเลขาแถลงใช่ไหมคุณอัน
0: ค่ะ
1: โดยเลขาปปช.แถลงก็เนี่ยผมดูพาดหัวข่าวสื่อทั้งหลายนะปปช.ดีเดย์พุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งคณะไต่สวนมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นยืนยันมีข้าราชการเอี่ยวเกิน5รายลุ้นสะเทือน3อธิบดีนะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็พาดหัวข่าวนะ
0: ก็เรียนไม่ได้รู้อะไรนะเรียนฟังจากท่านนายกท่านนายกบอกผมเนี่ยมาแก้ปัญหาถ้านายกมาแก้ปัญหาก็แสดงว่ามันมีมาก่อนที่นายกเข้ามาหรือนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา3ปีแล้ว
1: จริงๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่นายก
0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
1: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วนะคืออย่างนี้ฮะเดิมเนี่ยมันเป็นการแยกกันสอบแต่ละจังหวัดเขาสอบกันเอง
0: ก็ไปเจอที่มหาสารคามนี่ไงฮะ
1: เขาไปบรรจุมาอะไรต่างๆแล้วก็มีการพบการทุจริตรัฐบาลลุงตู่ก็เลยสั่งให้ยกเลิกการสอบซึ่งมันดูแลกันยากลำบากก็เอามาสอบให้ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการตั้งเป็นคณะกรรมการกลางเรื่องดูแลเรื่องการสอบบรรจุอะไรเงี้ยนะเอาทั้งข้าราชการของกรมเขาของมหาดไทยหน่วยงานต่างๆมาประกอบส่วนกันประกอบร่างกัน

0: เนี่ยแล้วก็เป็นผู้จัดสอบก็จัดสอบปั๊บก็เนี่ยฮะครั้งแรกเลยประมูลได้มสวแล้วก็แจ็คพอตเลยอันนี้ยิ่งมาโหฬารพันลึกอะเพราะมันรวมศูนย์ไงไอ้เดิมเนี่ยมันเรียกว่ามันไปกระจายกันอะใช่ไหมฮะมันไปกระจายกันอยู่ทุกจังหวัดคนละนิดคนละหน่อยอะไรต่างบ้านใหญ่ก็ดูแลกันไปก็ว่ากันไปอันนี้มันรวมมามันก็โอ้โหตรงนี้มันเครือข่ายมันใหญ่โตมโหฬารแล้วมันเริ่มมาสมัยรัฐบาลลุงตู่มาแล้วก็ค่อยๆทยอยมาก็มีท่านรัฐมนตรีก็คือต่อเชื่อมมีลุงป๊อกมานิดหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยคุณถิ่นแต่ถ้าพูดถึงก็ด้านนักด้านการเมืองที่กับดูแลอยู่นะที่ก็จะเป็นยุคลุงป๊อกต่อเนื่องกับคุณถิ่นสองคนคุณภูมิธรรมก็แทบจะเรียกมานิดเดียวมาเข้ามาประเดี๋ยว
1: สองเดือน
0: แต่สองท่านเนี่ยโดยเฉพาะยุคของคุณอนุทินเนี่ยคือเป็นยุคที่มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ไปโทษท่านนายกไม่ได้โทษท่านนายกว่าท่านนายกไปรู้ไปเห็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงนี้ในฐานะรัฐมนตรี
1: ก็นั่งนานนะคะนั่งมา2ปีกว่านะฮะตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐามาจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู
0: ่
1: มีเว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมแป๊บหนึ่งก็ลาออกเลยถูกไหม
0: ฮ
1: ะจริงเป็นรัฐมนตรีที่นานที่สุดคนน
0: ึงของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ไม่ได้ไปแนมไปอะไรต่างๆนะก็ว่าด้วยข้อที่จริงซึ่งผมก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่านายกเขาถึงเต้นมากเรื่องนี้เราถึงคือยังไงผมก็ยังให้ความเชื่อใจได้อย่างหนึ่งว่านายกเขาคงรู้สึกอาจจะบอกได้ว่าโกรธแล้วก็อยากจะแบบล้างบางอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันไอ้การมันทำกันแบบต่อหน้าต่อตาเขาเลย
1: แต่ดิฉันก็ไม่ได้ว่านายกนะแต่ดิฉันก็มีความสงสัยว่าเขาทุจริตกันโจงครึ่มขนาดนี้ทำไมมันไม่ถึงหูบ้างเลยอะโกงกันชนิดที่ว่ารับเงินกัน 9,000 คนทั่วประเทศและ 9,000 คนน่ะไปขายที่ขายนาไปกู้หนี้ยืมสินแล้วจ่ายกันกระจายทั่วประเทศเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งส.ส.ไม่มีใครได้ยินบ้างเลยหรอมันไม่ถึงหูถึงตานักการเมืองไม่ถึงหูถึงตารัฐมนตรีบ้างเลยหรอไม่มีส.ส.ทางภาคใต้มากระซิบบอกบ้างเลยหรอทั้งสตูลทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีใครมากระซิบบอกเลยหรอว่าท่านนายกมันขนาดนี้กันแล้วนะหรือท่านรัฐมนตรีมันขนาดนี้กันแล้วนะเรื่องแปลกใจที่ไม่มีใครมากระซิบบอกเลยอะค่ะทั้งที่มันโฉ่งฉ่างมาก 9,000 คนที่จ่ายพี่ประชาลงคิดดูว่าแต่ละบ้านมีคน5คน10คนน่ะมันคูณเท่าไหร่อะคนที่รู้เรื่องเนี้ย
0: มันมีประเภทที่รับมาแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีนะ
1: เยอะค่ะ
0: เพราะมันยังมีประเภทที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะไปไม่ถึงเงินส่งมาไม่ถึงแล้วก็เลยแก้ผลสอบไม่ได้แก้ผลสอบให้ก็มีทุกตามทวงกันยิงบงยิงบ้านอะไรต่างๆนี่อยู่ใน
1: ที่พัทลุงอันนี้หนักมาก
0: แล้วที่ปทุมก็เห็นมีเพจเอาข้อมูลมาแฉทวงเงินทวงทองแล้วจ่าย
1: สตรองชมรมทุจริตสตรองนี่เขาก็แฉเยอะอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ฉันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ได้ยินบ้างเลยไม่มีใครหวังดีมากระซิบบอกบ้างเลยว่าขบวนการนี้เขาทำอะไรกันค่ะ
0: อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
1: ทั้งที่มันเป็นขบวนการใหญ่ใครๆก
0: ็น่าจะต้องไม่น่าจะปิดลับได้
1: ก็ซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะพี่ไพศาลไม่รู้
0: ได้ยังไงสสในพื้นที่บ้านใหญ่ในพื้นที่ก็น่าแต่ละแค่ละ
1: ทำไมไม่รู้ในกระทรวงมีอธิบดีตั้งกี่อธิบดีไม่มีใครบอกบ้างเลยหรอว่ากระทรวงนี้เขากำลังทำอะไรกันและอย่างน้อยเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเวลามีการเอาข้าราชการเข้ามาทำงานตั้ง 6-7,000 คนเนี่ยมันมีเรื่องวิ่งอยู่แล้วมีเรื่องซื้อมีเรื่องแก๊งเรื่องกวนอยู่แล้วไม่รู้ไม่สะกิดกันเลยดิฉันแปลกใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักอีกรอบครับสักครู่เราจะกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะฮะเอ Next New เขาก็ไปเจาะลึกเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งด้วยนะคุณอัน
3: ค่ะ
2: เขาไปเปิดตัวชายชื่อชันดินนะชื่อเต็มๆของเขาคือพันจ่าเอกชนินนะฮะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการกสทซึ่งถือเป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดเส้นทางราชการของพันจ่าเอกชนินเติบโตในสายงานบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านตำแหน่งสำคัญหลายระดับได้แก่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2566คือเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำหรับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งอัตรากำลังการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรการเลื่อนระดับตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยบทบาทดังกล่าวทำให้พันจ่าเอกชนินถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงต่อระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะนอกจากตำแหน่งในสายงานราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอาทิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือว่ากท.เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเทียบตำแหน่งพนักงานเทศบาลเป็นอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นบทบาทเหล่านี้สะท้อนว่าพันจ่าเอกชนินเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายระดับทั้งด้านการสรรหาการแต่งตั้งการพัฒนาบุคลากรและการกำกับมาตรฐานด้านจริยธรรมนอกจากบทบาทในระบบราชการแล้วพันจ่าเอกชนินยังเป็นที่รู้จักในแวดวงท้องถิ่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเรื่องการสอบท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นบางหลักสูตรด้วยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ผ่าน YouTubeชนินชานเนลเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ดังกล่าวข้าง

0: ต้นทำให้ชื่อของพันจ่าเอกชนินถูกจับตามองเป็นพิเศษ
1: ค่ะและบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาเขียนตัวดำมากเลยค่ะ next new พี่ไพศาลอ่านเถอะ
0: เมื่อเกิดปัญหาการ
1: ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้
0: เมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของกสท
1: กรรมการ
0: กรรมการ
1: กสทคือ
0: ของกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเป็นกรรมการที่เขาคุมเขาถือว่าเป็นคุมเรื่องการสอบทั้งหมดเลยนะ
1: ค่ะประธานคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทจำชื่อนี้ไว
0: ้
1: กสทย่อมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะ
0: นี่แหละที่นายกเขาโกรธๆอยู่อ่ะ
1: พันจ่าเอกชนินเนี่ยพอเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันปี68เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการกลางที่สอบการแข่งขันส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ชะลอการบรรจุจึงมีคำถามตามมาว่าทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินที่ให้ชะลอการบรรจุผู้สอบผ่านการแข่งขันดังกล่าวไว้ก่อนแต่กลับมีมติให้เดินหน้าการบรรจุต่อไปก็คือเนี่ยล็อตเนี้ยเข้าไปทำเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เพราะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่เพียงว่ามติของกสทในการเดินหน้าบรรจุผู้สอบผ่านในครั้งนั้นแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือไม่แต่คือการหรือการใช้อำนาจหน้าที่แต่คือการตัดสินใจในการได้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากรอบด้านแล้วหรือไม่ห้ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของกระบวนการสอบที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะบุคคลที่เคยมีบทบาทโดยตรงในการกำหนดมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นย่อมถูกคาดหวังมากกว่ากรรมการทั่วไปทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะท้ายที่สุดแล้วประเด็นที่สังคมกำลังจับตาไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นผู้ลงมติแต่คือผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ยืนอยู่บนหลักการใดระหว่างความรวดเร็วในการบรรจุกับการปกป้องความถูกต้องของระบบคุณธรรมเรียนอ่านระหว่างบรรทัดนะพี่ไพศาลเรียนไปเรียน
0: แต่ฟังจากเรื่องราวนี้ประกอบกับน้ำการให้สัมภาษณ์นายกดูจะมีน้ำเสียงดูกดโกรธอยู่ที่ว่าสั่งการให้หยุดแต่ว่าคณะกรรมการกสทเนี่ยไปเบรกโดยอ้างว่าต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์ส่วนว่าถ้าไม่มีผู้ที่ทุจริตไปก็ถ้าพยานหลักฐานมาถึงก็ค่อยออกจากราชการไปแต่ไม่ใช่ไปสั่งหยุดทั้งหมดชะลอทั้งหมดแล้วทำให้ผู้ที่เขาสอบมาได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องการทุจริตเนี่ยเขาได้รับการเสียหายเขายกเหตุผลอย่างนี้นะตามที่ตอนนั้นเข้าใจว่าคุณธนนท์รองอธิบดีก็จะเป็นคนชี้แจงเขาในฐานะ
1: ธนนท์นี่ทอธงหรือทอทหารนั่นนะ
0: ทอธงทอธงคุณธนนท์ที่เป็นรองที่บดีที่คาดกันว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งกรรมการสอบเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองที่บดีและเป็นเลขาของกสทนะทำหน้าที่เป็นเลขาของกสคณะกรรมการชุดนี
1: ้ประธานชื่อว่าวันชัยจันทพรเป็นคนกลุ่มอำนาจสอบท้องถิ่นประธานชื่อวันชัยกันจันทพรค่ะพี่ไพศาล
0: เป็นคนเป็นอยู่
1: เป็นประธานกรรมการสอท
0: แ
1: ล้วก็สอทเลย
0: เป็นข้าราชการในสอทหรือว่าเป็นคนนอกก็ไม่ทราบนะ
1: นี่แหละเป็นนี่แหละเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นประธานกรรมการกสทเรียนอ่านระหว่างบรรทัดแล้วเรียนรู้สึกว่า next new น่าจะได้อะไรมาแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะสักครู่คร
1: ับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทัน

0: รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะกลับมาคุยกันต่อไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะพี่สารคะวันนี้มีการโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
5: เอ๊ะมันเดือนนี้มันเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ก็ต้องถือว่าย้ายนอกฤดูกาลนะถือว่าย้ายนอกฤดูกาลแม้จะพอฟังได้ว่าท่านดำรงตำแหน่ง4ปี
6: ครบ
5: โควต้าแล้วก็ตามแต่ว่าก็มันก็จะอาจจะมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่รอปัญญาท่านก็ครบไปก็โยกย้ายท่านตามวาระไปแต่นี้ย้ายกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลย
6: คุณพงศวัฒน์นีรโยธินค่ะ
5: วงศวัฒน์ใช่
6: ตอนมาที่มาจากสำนักงานเลขาคิดสดีกาย้ายจากกิจสดีกาค่ะข้ามห้วยมาค่ะ
5: ตอนนั้นเป็นรองเลขาใช่ไหม
6: ใช่ค่ะน่าจะมาสายกันก็ถ้าจะเป็นมือทำงานให้อาจารย์มีชัยได้ยังไงใช่ไหมคะ
5: ก็สิทธิการก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์อาจารย์มีชัยนะครับแม้กระทั่งคุณอะไรเนี่ยที่เป็นรองนายกอยู่คุณประกอบเนี่ยจะลูกศิษย์อาจารย์มีชัยกันทั้งนั้นแหละครับ
6: ถ้าคนที่
5: อาจารย์ประกอบเขาก็บอกผมลูกศิษย์ทั้งอาจารย์มีชัยทั้งอาจารย์อะไรนะที่อะไรเป็นรองนายกอยู่
6: อ๋ออาจารย์วิษณุ
5: อาจารย์วิษณุด้วยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ทั้งอาจารย์วิษณุด้วย
6: ค่ะคนที่มาแทนชื่อคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูล
5: มาจาก
6: ย้ายจากเลขาสอบตทำไมเขาไม่มีคนของกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาทำฮะเขาต้องย้ายข้ามห้วยอะไรมาแบบเนี้ยย้ายข้ามหน่วยงานเลยอ่ะ
5: ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็ต้องการให้ทำงานร่วมกับทางรัฐมนตรียุติธรรมได้ดีย้ายมานี้ก็คือต้องการที่จะให้เข้าขาได้กับรัฐมนตรียุติธรรม
6: คุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลก็เป็นน้าชายเป็นน้าชายของลูกชายกับลูกสาวคุณอนุทินนะเป็นน้องแม่ค่ะคุณปิยะสิริวัฒนวรังก
5: ูลภรรยาคนแรกใช่ไหมคุณอนุทินใช่ไหม
6: ก็เป็นน้าของลูกชายกับลูกสาวเป็นน้องของคุณแม่คุณแม่ของลูกชายลูกสาวคุณอนุทินคือคุณสนองนุชวัฒนวรังกูล
5: นามสกุลเขาเดิมเขาวัฒนวรังกูล
6: คุณสนองนุชวัฒนวรังกูลก็เป็นลูกสาวของพลเอกสนองวัฒนวรังกูลถูกไหมคะแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเป็นน้องชาย
5: เขาแต่งงานเขาแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้ว
6: ค่ะก็เป็นน้องชายคุณสนองนุชค่ะค่ะ
5: ก็เดิมเขาก่อนจะไปอยู่สปต.อยู่ที่ไหนเพิ่งจะไปนี่เหรออ
6: ๋อเหรอ
5: ไม่ใช่

0: เรียกว่
1: า
0: อยู่นานแล้วนะเพิ่งจะไปอยู่สปต.เนี่ยผมว่าไม่นานแต่จำไม่ได้ว่ายังไงนะว่าเมื่อไหร่ยังไงแต่เท่าผมยังจดจำได้ว่าเพิ่งจะไปอยู่ได้ไม่นานเสร็จแล้ว
1: ไปเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแทนพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ
0: ์
1: ที่ข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
0: อ๋อเพราะว่าปลัดกระทรวงแรงงานโดนสอบไอ้เรื่องตึกสกายไนใช่ไหม
1: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์เมื่อก่อนน่าจะเคยอยู่ยิน DSI นะจาก DSI ไปอยู่สอบต.จากสอบต.ไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็คุณปิยะสิริเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเลขาปปส.นะคะรองเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยอยู่ DSI ค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคดีพิเศษและความมั่นคงก่อนขยับมารับภารกิจด้านพัฒนาและสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการสอบต.ตั้งแต่16 มีนา 67ก็อยู่จนมารับตำแหน่งผอ.สอบต.เมื่อเดือน14ตุลา68โอเคเขาอยู่สอบต.2ปีค่ะ
0: เป็นรองก่อน
1: เริ่มต้นการรับราชการเริ่มจากการเป็นนักการข่าวของสำนักงานข่าวกองแห่งชาติแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็คือผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแล้วก็รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปเป็นรองเลขาธิการปปส.ค่ะแล้วก็ถึงลงมาทางภาคใต้เป็นสอบต.ค่ะก่อนที่จะข้ามมาจากสอบต.มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: อ้
1: าวโทษทีค่ะขอโทษนะคะตามข่าวอันนี้บอกว่านามสกุลเดียวกับคุณสนองนุชแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันค่ะขออภัยค่ะขออภัยอย่างแรง
0: อ๋อ
1: ขออภัยค่ะขออภัยไม่ใช่นะคะคุณสนองนุชเนี่ยมีพี่น้องรวม4คนแต่ว่าไม่มีชื่อคุณปิยะสิริค่ะน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมากกว่าขออภัยค่ะค่ะโอเค
0: ครับดูเรื่องอื่น
1: ๆเรื่องอื่นๆวันนี้เนี่ยในการประชุมเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องเดือด2เรื่องซึ่งฉันถือว่าก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเรื่องแรกก็คือคุณวีระธีรพัฒน์ไปทำหน้าที่กรรมธิการฝ่ายรัฐบาลโดยคุณวีระเองก็เปิดเผยนะคะว่าคนที่มาชวนเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินั่นเองอ่ะบอกให้พี่ไปช่วยผมหน่อยปรากฏวันนี้ในการประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคุณอนุรักษ์จุรีมาศพี่สารจำได้ไหมคะคุณอนุรักษ์จุรีมาศเรียนว่าแกน่าจะเป็นส.ส.10กว่าสมัยแล้วนะเป็นส.ส.101งวดนี้อยู่พรรคภูมิใจไทยก็ประชุมกันปรากฏว่ามันมีการพิจารณางบประมาณของสำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความปรองความสามัคคีปรองดองหรือปยปสำนักขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองปยปเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรมหาชนค่ะพี่เวสารเป็นองค์การมหาชนตั้งขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องมาจากว่าในตอนนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ทำแผนพัฒนาประเทศ20ปีถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการแตกความสามัคคีก็เนี่ยแหละเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์20ปีของพลเอกประยุทธ์ก็มีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาปยปปรากฏว่าคุณวีระเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนอวิโสแล้วก็เป็นกรรมธิการพูดถึงตอนหนึ่งว่าผมไม่ได้มีอคตินะและผมพูดแบบนี้คุณคนฟังไม่ต้องเสียกำลังใจนะเพราะว่าควรจะยุบหน่วยงานนี้มันเป็นหน่วยงานที่ยึดโยงกับการทำรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการขับเคลื่อน

0: ื่องปฏิรูปประเทศแล้วก็พ่วงไปเรื่องการสามัคคีปรองดองซึ่งพอดูภารกิจแล้วต้องบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นไม่มีภารกิจเฉพาะเป็นของตัวเองเลยพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้ทิ้งเลยด้วยซ้ำแล้วถ่ายโอนข้าราชการในสำนักปยปกลับไปอยู่หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆจะเป็นลักษณะเหมือนตัวอะมีบาค่ะมันจะแบ่งเซลล์และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เซลล์ยังเล็กอยู่เรามีคนแค่77คนส่วนหนึ่งโยกจากที่อื่นเมื่อหน่วยงานอื่นทำได้จะได้ตัดวงจรนี้ผมยืนยันว่าพูดโดยไม่มีอคติเรียนตามตรงปยปเป็นหน่วยงานหลังๆที่ตั้งขึ้นมามีสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานมาถึงจุดที่สมควรได้รับการพิจารณายุบเลิกและเท่าที่ผมดูปยปอยู่ในลิสต์ระดับต้นๆของหน่วยงานที่ควรถูกยุบด้วยคนที่เป็นรองผอ.ชื่อว่าวัฒนยูวิทยาพโลไทหรือสารวัตรหนุ่ยนั่นเองค่ะสารวัตรหนุ่ยที่เป็นคนติดตามนายกมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมชายวงศ์สวัสดิ
1: ์เอาเข้ามาอยู่ที่หน่วยนี
0: ้มาจนถึงคุณอุ้งอิงค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยป.ชื่อในสารสารวัตรหนุ่ยวัฒนยูวิทยาพโลไท
1: ต่อมาให้นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเวลาภารกิจจริงๆก็ตาม
0: ผู้ใหญ
1: ่ตามคุณอุ้งอิงหนึ่งนะ
0: ยังตามอยู่หรือไม่ได้เป็นนายกอะไรแล้วนะยังต้องตามอยู่ป่ะ
1: ไม่คงไม่ได้ตามแล้วแต่หมายถึงก็ตอนนั้นตอนที่ตำแหน่งอาจจะยังอยู่ที่เนี่ยแต่ว่ามีหน้าที่ตามคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิง
0: แล้วหน่วยงานอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองต้องมีรับประจำตำแหน่งหมดซึ่งไม่แปลกใจเฉพาะค่าเช่ารถในงบประมาณเนี่ย10,000ล้านค่ะ10,000ล้านจริงๆ77คนโยกกลับไปเลยค่ะนะประเทศชาติสามัคคีกันแล้วรักกันแล้วไม่ต้องมีหน่วยงานสามัคคีปรองดองอะไรละนะคะอีกคนหนึ่งคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาวันนี้จัดตักกอรมนโกรธที่สสทางภาคใต้โดนยิงแล้วก็ปลดทั้งรถทั้งคนเนี่ยเคยอยู่กอรมนมาก่อนอาจารย์วรรณบอกว่าภารกิจของกอรมนปัจจุบันทำอะไรยิงสสใช่ไหมเพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมนตนมองว่ากอรมนไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานสิ่งที่สภาพูดกันมากไม่ใช่เฉพาะตัดงบประมาณของหน่วยงานแต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้พิจารณ์มีอะไรจะพูดไหมคะ
1: คือถ้าไม่ยกประเด็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ
0: ส่วนตัว
1: คนใกล้ชิดของอาจารย์มนอพูดในเชิงหลักการนะก็ยังคือสามารถที่จะยกประเด็นในเรื่องเชิงหลักการได้ว่ากรมนก็มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ที่อื่นก็เคยมีแนวคิดอะไรอยู่เยอะแยะไปหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะกรมนส่วนหน้า
0: สอบตนี่ก็ด้วยค่ะคุณทักษิณมาสั่งยุบก่อนเลยไม่ใช่หรอคะ20ปีที่แล้วอะค่ะ
1: เออตอนนั้นเขายุบมันเป็นหน่วยอะไรยังไงสักอย่างแล้วมันก็กลับมาอีกใช่ไหม
0: ปตท.43ด้วย
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณอันครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสมินานะก็ปรากฏว่าเลขาปปส.นะครับอันตรตีสุริยาสิงห์กมลเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในขบวนการได้ตั้งแต่ต้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเข้ามาถึงประเทศไทยกลางทางคือผู้รับหิ้วและปลายทางในต่างประเทศโดยแบ่งเป็นคดีนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ2คดีใหญ่คือคดีจับกลุ่มตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันและคดีของแอร์โฮสเตสมินาโดยตรงซึ่งพบว่าทั้ง2คดีมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะต้นทางยาเสพติดจากสปป.ลาวและปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันทั้งยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเครือข่ายและใช้กลุ่มบุคคลเดียวกันในการขนส่งล่าสุดอย่างที่ทราบ DSI ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วในกรณีของการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและในวันศุกร์นี้ร้อยตำรวจวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI จะนำพนักงานสอบสวนประชุมร่วมกับปปส.เพื่อหารือวางแนวทางร่วมกันคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะได้ออกหมายจับบุคคลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2รายที่เป็นตัวการหลักซึ่งมีทั้งคนโอนเงินเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ส่วนจะเป็นคนเดียวกับผู้ใช้บัญชี Facebook Roadslot หรือไม่มองว่าอาจมีข้อจำกัด Account อวตารตรงนี้อยู่เรากำลังพิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสแต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรแต่เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปติดตามขยายผลอยู่นะคือผมพยายามจะดูว่าเขามีการพูดกันถึงว่าได้มีการประสานกับตำรวจนครบาลอย่างไรหรือไม่เพราะตำรวจนครบาลเขาไปจับกลุ่มมาสำหรับคนที่ไปขับรถแล้วก็หิ้วกล่องเอาไปส่งให้แอร์นีนาถูกไหมแล้วก็ขยายผลไปถึงคนที่อยู่ที่พะเยาซึ่งเขาก็ยังทำงานขยายผลก็อยู่นะแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาส่งเรื่องเนี้ยของแอร์มินาขยายผลเนี่ยไปให้ DSI แล้วถ้าว่าตอนนี้มันมีทั้งสองหน่วยนะทำคดีนี้อยู่เวลาปปส.ให้สัมภาษณ์เขาจะพูดถึงว่า DSI แต่ตำรวจเนี่ยทีมของอะไรนะรองจ๋ออะไรกันเนี่ยเขาก็แข่งขันเต็มที่นะเพราะว่าคุณสำราญเข้ามารับผิดชอบเนี่ย
3: สำนานนวลมาเหรอคะ
2: คุณสำนานนวลมาเอาต้องรีบโชว์ผลงานอย่างด่วนเลยตอนนี้
3: เป็นผบ.ตร.ค่ะ
2: จะขึ้นผบ.ตร.อยู่ต้องโชว์เต็มที่เลยนะลูกน้องก็ส่งงานมาแบบโอ้โหแถลงเฉลิมจับตัวคนที่แล้วมันเป็นคนส่งของแล้วมันมีถุงถึงอะไรต่างๆนะที่ทำลงทำลายแต่ว่าก็ยังมีพยานหลักฐานชัดว่ามันยังซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในถุงช้างไทยแลนด์จับพิรุษดูแปลกๆนะที่ปปส.เขาก็เคลื่อนแต่เขาโยงไปเนี่ยเขาโยงไปถึงว่ายังไงเขายืนยันเลยว่าไปทางเชียงคานแล้วข้ามไปฝั่งลาวแต่ทางตำรวจเนี่ยเขาออกไปพะเยานะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงพะเยาเนี่ยมันน่าจะเชื่อมไปที่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากพม่าแต่อาศัยทางสามเหลี่ยมทองคำเข้ามาเขาผมฟังแนวการสอบของเขานะ
3: ทั้งหมดมันมีความหมายอะไรคะในเมื่อก็รู้อยู่แล้วยาเสพติดก็มาทางนั้นนะคะ
2: ก็สรุปว่ามันตกลงมันตกลงเส้นไหน

0: คือมันคงจะจับมันคงจะมีอ่ะแต่ว่าเขาอ้างว่ามันเป็นเส้นที่มาบรรจบกันที่เหตุการณ์แอมีนานำแอมีนาไปถูกจับไงปปส.นี่ก็แถลงเลยเขาบอกอันนี้มาท่วงไปพ่วงไปที่เขาไปจับที่ซอยรางน้ำที่รางกำแหงนะแล้วขึ้นไปถึงเชียงคานแล้วก็รู้ว่าตัวการอยู่ทางฝั่งลาวส่วนเชียงคานนี่ก็เป็นคนไทยเบียร์เป็นคนลาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวนึงแต่ว่าทางนี้เขาไปพะเยาล่ะตำรวจนี่เขาไปพะเยาเขากำลังจะขยายต่อแล้วว่าจากพะเยาเนี่ยมันเอาเข้ามาจากตรงส่วนไหนแต่ว่าเท่าที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นทางด้านสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าไอเฮโรอีนเนี่ยผลิตในพม่าแต่เข้าทางพม่าผ่านพรมแดนที่ติดไม่สะดวกก็ไปอ้อมเข้าทางลาวแล้วเข้ามาไทย
1: พี่สารคะแล้วเขาไม่สงสัยหรอคะว่าไอตอนที่ถุงทั้งหมด12ถุงแล้วเปิดซิปดูแล้วมันมีถุงที่หนักเป็นพิเศษ2ใบ
0: เพราะมันก็เนี่ยก็บางคนก็
1: ทั้งแอร์ทั้งแฟนเขาเนี่ย
0: ก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาหยิบขึ้นมามันก็น้ำหนักต่างกันอย่างเงี้ยเขาไม่มี
1: ถุงผ้า12ใบ
0: เอ๊ะอะไรหรือเปล่า
1: ไอ้ใบที่โดนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง9 ขีดเกือบ1กิโล
0: รู้สึกได้ของต่างไปประมาณน้ำหนักประมาณ
1: 1กิโลค่ะใช้คำว่า1กิโลได้เลยและอีกใบนึงเนี่ยอยู่ระหว่างการไปเขย่าว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่2ใบนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่สรุปว่าใบเดียวนะคะ
0: เขาอีกใบเขาไปเข้าห้องแลบดู
1: ดิฉันแปลกใจว่าให้ปากคำในวันแรกว่ารูดซิปดูทุกใบไว้ในนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เอะใจว่ามีกระเป๋า2ใบน้ำหนักมากกว่าใบอื่นตั้ง1กิโล
0: ใช่มีประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่กัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานตอนเนี้ยไม่รายงานเรื่องนี้แหละเขาก็มูฟไปเรื่องเอาอื่นแต่วันแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้รายงานเหมือนสื่อมวลชนในประเทศไทยเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่พูดว่าในเมื่อเราเนี่ยเดินไปที่ช่องที่ไม่ต้องสำแดงสิ่งของมันเป็นคำถามปกติว่าคุณมีอะไรที่จะแสดงไหมก็ตอบไปว่าก็มีพอมีปุ๊บก็เปิดดูก็เป็นเรื่องปกติว่ามีกระเป๋ามา12ใบอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ตีความเนี่ยเขางงว่าคนที่ตามถามมาตลอดก็งงว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยทำไมคิดว่าคำพูดนี้มันเป็นคำพูดการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้เปิดกระเป๋ามันเป็นคำตอบปกติค่ะพี่ไพศาลมีก็ต้องเปิดก็แค่นั้นเองแต่ที่ฉันก็ไม่พูดว่ามันในต่างประเทศที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไปคนละทางกันในประเทศไทยด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุณประกรณ์ดินประพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.แล้วก็บอกว่ากพ.ก็กำลังศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retireของบรรดาข้าราชการพลเรือนเนี่ยโดยจะให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ครับโดยว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาเนื่องจากมีตัวเลขรายจ่ายประจำสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจจะพยายามทำโดยเร็วที่สุดหากช้าไปจะไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดๆไปคุณประกรณ์บอกว่าโครงการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราตำแหน่งในระบบราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องงบประมาณขณะนี้เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้แต่ไม่ได้มุ่งมั่นให้เกิดความโกลาหลและจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วตำแหน่งใดบ้างที่

0: อาจจะมีการปรับลดคุณประกรณ์บอกว่าเขายกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์ดีดเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องปรับลดลงรวมถึงงานธุรการซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้แต่ยืนยันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากันหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาว่าจะทำแล้วเสร็จเมื่อใดยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ทำในวันนี้พรุ่งนี้แต่อาจจะใช้เวลาสักระยะเมื่อถามว่าโครงการนี้จะทำทุกกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานรัฐอื่นด้วยหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าจะเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนก่อนหากเป็นประโยชน์จะขยายไปใช้ในหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจโดยปัจจุบันทั้งทหารและตำรวจเขาก็ดำเนินการเขาอยู่เมื่อถามกรณีที่คุณชาดาไทเศรษฐ์ส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยซึ่งอดีตก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ออกมาระบุว่าพอคนโตขึ้นไปก็เอาตำแหน่งเล็กมายุบให้เป็นตำแหน่งสูงจึงทำให้ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการหายหมดคุณประกรณ์บอกว่าบางหน่วยงานมีแต่ผู้ชำนาญการพิเศษแต่ระดับปฏิบัติการ
1: ทำงานไม่มี
0: จึงต้องปรับให้เหมาะสม
1: รองผู้ว่า4คนนะฮะชาดาคุณชาดา
0: คุณชาดาเพราะว่าใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรนะผู้ตรวจ
1: ผู้ตรวจกับผู้ทรง
0: ผู้ทรงคุณวุฒิเต็มไปหมดเลย
1: ผู้ตรวจผู้ทรงเต็มไปหมดค่ะวันนี้ศาลอุทธรภาค9อ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจำเลยที่1เป็นภรรยาของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครจำเลยที่2เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเลยค่ะจำเลยที่3จำเลยที่4โอเคทั้งหมดมี5นะฮะเอาแค่จำเลยที่1กับ2คือภรรยากับตัวนายกเทศมนตรีเลยแค่นี้ก็หนักแล้วข้อหาคือความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดต่อโบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ขุดดินถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำเลยทั้ง5คนลักลอบขุดดินออกจากเขาน้อยทำให้เป็นหลุมลึกตั้ง20เมตรนะห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อยเพียง34เมตรคดีนี้สำนักศิลปากรที่11สงขลาแจ้งความไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65ศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะให้ภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีติดคุก6ปีไม่รอลงอาญานะคะส่วนตัวนายกเทศมนตรีก็ไม่รอลงอาญาเช่นกันให้จ่ายความเสียหายทางแพ่ง7ล้าน8นะคะปรากฏว่าชั้นอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นค่ะถ้าติดคุกก็คือไม่รอลงอาญาค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: กกต.วันนี้ก็มีมติรับรองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50คนนะครับแล้วก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งคุณปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 2,184 คะแนนพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสแต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งนะก็คาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่รับการประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะดูข่าวนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงสภาพที่สระบุรีค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้โรงงานจัดการของเสีย2แห่งที่สระบุรีหยุดดำเนินการนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีชาวบ้านก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะครับอย่างที่พี่กวยบอก7 เดือน 7 7.7 เป็นไงพี่เขาช้อปปิ้งกันอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหรอ
4: มีคนก็โพสไปหลายไปเยอะแล้วอะไรพี่ก็ไม่แน่ใจ
3: 7.7 ใช่ไหมเขาก็ยังซื้อกันอยู่เนาะของมันก็ลดกันเนาะหาทักทายทุกท่านนะครับพี่ปุญญาวัฒน์บอกมาแล้วครับฟังที่อุบลนะฮะโอ้พี่อเกนอยู่ที่พะเยาแน่นอนนะฮะ
4: สงสัยหัวล้อคุณวัฒนาชัยหัวล้อพี่โดนงูกัดแน่เลยสายชาร์จแบต
3: สายมือถือไปเคลียร์นะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะโอ้พี่ท่านนี้ชื่อยากมากเลยอะไรไม่รู้ปัญญานะครับขออภัยนะ HDG ปัญญานะครับสวัสดีนะครับพี่นะฮะพี่ธนกรก็ทักทายเราเข้ามาโอ้ขอบคุณวันนี้อยู่กันเกือบ80ท่าน
4: ค่ะ
3: นะครับก็เดี๋ยวฟังข่าวกันต่อนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ทันใจมากเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องว่านายกสั่งในที่ประชุมครม.เลยเป็นลดซะตอนขึ้นเนี่ยก็ไปขอเขาขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปขอเขาแล้วเอ้ยจะลงเนี่ยไม่ต้องไปขอเขาหรอกไปบอกไปลงให้เขาเลยลงแล้วไม่ใช่ยิบย่อยๆด้วยนะลงเยอะๆนี่ตึงนี่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเลยนะคะนี่มีรถเป็นบาทนะมีรถเป็นบาทนะ
3: ไม่ต้องเข้าปั๊มยังไม่ต้องเข้าปั๊มฝืนไว้อั้นไว้คุณผู้ฟังกั้นไว
4: ้มีผลวันที่8
3: ก็พรุ่งนี้แล้วนะ
4: ก็ช่วงเย็นวันนี้ก็เลยมีการประชุมเพื่อเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเลยเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะล่าสุดนี้19:09 นคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ก็แจ้งผลการประชุมนะคะวันนี้นะคะบอกว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลวันที่8ก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องเตือนนิดหน่อย
3: 2.50 บาทเลยเหรอ
4: เออ
3: โอ้เอาซิ
4: พี่ก็เหลือ3.5 91 91 95เหลือ3.5ก็ค่อยๆลดลงไปอีกเนาะอันนี้เป็นข่าวดีมาบอกก่อนเลย
3: ก็คือต้องรอหน้าปั๊มประกาศใช่มั้ยรอแบบปตท.บางจากเขาประกาศใช่มั้ย
4: ก็พรุ่งนี้คงประกาศอ่ะคงประกาศ
3: เดี๋ยวเขาประกาศคืนนี้ดิพี่ใช่มั้ยเพราะว่ามันต้องมีผลตี5พรุ่งนี
4: ้เออตี5พรุ่งนี้นี่เนาะ
3: เดี๋ยวคืนนี้แหละ
4: แต่ยังไม่บอกเวลาเท่าไหร่อ่ะ
3: ก็เดี๋ยวเขาชอบมาประมาณ 3-4 ทุ่ม
4: เออเดี๋ยวเขา
3: เวลาผมจะเข้าข่าวทีวีอ่ะ
4: เออ
3: มันจะเด้งเลยละให้อัปเดต
4: นั่นแสดงว่าเดี๋ยวเวลามีมติปุ๊บเนี่ยคงไปปรับราคาหน้าปั๊มแล้วแหละหน้าปั๊มขายปลีก
3: ละ2.50 บาทนี่เยอะมากนะ
4: ค่ะ
3: สุดยอดครับนายกหนู
4: ตบมือให้นายกหนู
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อ่ะระฆังนี่ก็ขโมยกันนะตามวัดนะคนเรานะฮะนี่ฮะที่โคราชนะครับนครราชสีมานะผู้ใช้ Facebook นะครับว่าจ่าดำดอนคิงนะฮะโพสต์ภาพกระบะสีขาวคันหนึ่งเออนะครับต้องสงสัยว่าเป็นคนขโมยระฆังของวัดไปครับเมื่อวานนี้แอบเข้ามาในวัดแล้วระฆังก็หายไป2ใบระฆังนี่เป็นทองเหลืองถ้าเกิดเอาแบบเขาไม่เอาไปหล่อไม่เอาไปเลยแล้วอยู่ๆยกระฆังมาเนี่ยร้านรับซื้อเนี่ยเขาจะคิดไหมว่าไปขโมยจากวัดมาพี่หรือว่าเขาก็อาจจะ
4: ระฆังนั้นมันต้องอยู่ในวัดในวัดอยู่แล้วแหละไม่มีอยู่ที่ไหนหรอก
3: นี่ขโมยไปนะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเอาไปขายนะตีเป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับโหแล้วเป็นระฆังเก่าแก่อายุ30กว่าปีอะของวัดอะนะครับวัดนี้อยู่ที่บ้านกุดจอกนะครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้วัดก็เศร้าชาวบ้านก็เซ็งนะเพราะว่าเป็นระฆังเก่าแก่บางทีเนี่ยวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดนี้ยังต้องฟังเวลาจากพวกการตีพวกนี้นะ

0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: ตีระฆังตีอะไรเพื่อเป็นการบอกเวลาเนี่ยนะฮะเออเช้าเนี่ยนะฮะพระจะลุกขึ้นมานะทำจิตของสงฆ์เนี่ยก็ต้องพึ่งระฆังนะแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับทั้งสองใบนะอ่ะก็รถกระบะคันนี้แหละที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยเป็นรถที่ต้องสงสัยนะครับขับมาตอนช่วงประมาณบ่ายสามยังไม่มืดเลยนะฮะเออจับภาพรถเข้ามาได้แล้วจากนั้นระฆังมันก็หายไปถึงจะไม่มีภาพแบบว่าโอ้คนร้ายเนี่ยมาแกะมาแงะมายกไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอรถคุณเข้ามาแล้วระฆังมันหายเพราะฉะนั้นก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นฝีมือคุณหรือเปล่า
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ตี5นะคะที่จะปรับใหม
0: ่
1: เบนซินก็อยู่ที่ลิตรละ43.93 บาทสตางค์ต่อลิตรโซฮอล์95อยู่ที่34.94 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะ
0: ลงพี่ประกาศแล้วเหรอ
1: ลงโซฮอก็อยู่ที่โซฮอ91อยู่ที่34.57 บาทต่อลิตรนะคะ E10 โอ้โหอยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซล B7 เนี่ยโอ้โห40กว่ากับ50เนาะ
0: ตอนนี้
1: เหลือ34.94 บาทต่อลิตรนะคะ
0: ใกล้ก่อนหน้านี้32ใช่ไหมที่เขาตรึงไว้ใช่ไหม30หรือ32 32
1: ตึงในแป๊บเดียวมั้งตอนหลังก็ปล่อย
0: แล้วมีสงครามก็ลอยเลย
1: ลอยเลยเยอะเลย
0: อันนี้ถ้าเกิดลงไปฮะลงไปตามข่าวไหมพี่
1: ตามข่าวตามข่าว
0: 2บาท50สตางค์ต่อลิตร
1: ดีเซล2บาท52 56สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินที่วันนี้ก็2บาท51สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็อยากจะพูดเรื่องของแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยนักตบลูกยางสาวไทย U18แม้ว่าจะพลาดแพ้เกาหลีใต้ไปเมื่อวานนะใช่ไหมวันนี้ก็ชิงที่3แข่งกับนักตบลูกยางญี่ปุ่นนะวันนี้ชนะนะ
0: อ
1: เออชนะก็ได้เหรียญทองแดงก็ยังโอเค
0: U18
1: ใช่ U18 ใน
0: คืออนาคตเรานะ
1: แชมป์เอเชีย
0: ญี่ปุ่นได
1: ้เหรอเออวันนี้โค่นได้แล้วนะคะโดยตอนแรกเนี่ยก็เออตอนแรกก็แพ้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เออเซตแรกเนี่ยแพ้ไป14-25ตอนหลังชนะมาเซตที่2 25-21เซตที่3 25-19เซตที่4แพ้23-25นะคะมาเซตที่5ไงชนะไป15-12
0: โอ้โหแล้วสูสีมาก
1: เออได้เหรียญทองแดงเดี๋ยวพี่ต้องหาดูไอ้ที่เขาเป็น
0: ไฮไลท์อ่ะไฮไลท์
1: ไม่ใช่ไฮไลท์เรามันจะมีไอ้นี่อยู่นะโตเต็มอ่ะเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวค่อยดูแต่เกาหลีใต้เขาไม่กล้าดูแล้วแฟนพี่บอกโอ๊ยถ้าเกิดแพ้เนี่ยอย่าไปดูมันเลยถ้าดูด้วยชนะนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูอันนี้เอานะคะ
0: พี่ชอบดูเลยแบบนั่งดูได้เป็นชั่วโมง
1: แฟนพี่ก็ชอบดูเออคือมันก็สนุกดีตบเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจัดครั้งแรกนะคะในปี1997ที่ยะลาจนถึงปีนี้เนี่ย2026รวมแล้ว29ปีเนี่ยที่ไทยเจอญี่ปุ่นนะครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะคะโดย9ครั้งที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลย มีสถิติพบกันของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะเออที่เขาเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าก็แพ้ซะเยอะกว่านะคะเออถือว่าคราวนี้ได้ญี่ปุ่นก็เลยหล่นลงมาแข่งขันชิงเหรียญทองแดงนะคะเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ครั้งแรกแล้วครั้งเดียวนะคะบอกว่าชนะครั้งนี้เนี่ยสาวไทยก็คว้าเหรียญทองแดงไปถือว่าเป็นสมัยที่5นะคะครั้งที่1ปี2003ครั้งที่2ปี2008ครั้งที่3 2010ครั้งที่4 2018แล้วก็ครั้งที่5ปีนี้2026ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีเห็นมีน้องกัปตันทีมแพ้เกาหลีใต้เลยแล้วมีหลายคนบอกโอ้ยคงจะแบบแพ้เรื่องแท็กติกอะไรให้ไปฝึกมาจริงๆแล้วเก่งนะU18เนี่ยวอลเลย์บอล U18 เนี่ยเก่ง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เมื่อเช้าผมอัปเดตว่ามีคนเอาแมวนะไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะไปวางไว้ในกรงแล้วก็ทิ้งเลยนะให้ตากแดดตากฝนเนี่ย16ตัวคือเขาเป็นสามีภรรยาเจ้าของแมวเนี่ยเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหว
1: เยอะนะ
0: เออทีนี
1: ้ทิ้งไว้ตรงไหน
0: ในหมู่บ้านแอบเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านเพราะหวังว่าเลยไหมเขาคิดว่าถ้าเขาไปทิ้งวัดอะแมวเขาอะก็ต้องเป็นแบบตามมีตามเกิดอะแต่ถ้าไปทิ้งในหมู่บ้านเนี่ยบางทีคนรวยมาเอาไปอะบางทีแบบคนที่มีความพร้อมอะแมวเขาก็จะได้ลูกเขาก็จะได้ไปอยู่กับแบบว่าเออบ้านดีๆมีสนามหญ้ามีบ้านมีแอร์หรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทิ้งไว้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดแดดเปรี้ยงๆหรือวันนี้ฝนตกหนักๆแล้วแมว

0: ป่วยทำไงอ่ะ
1: ในหมู่บ้านในหมู่บ้านพี่อ่ะมีแมวเยอะแยะบางทีแบบไม่รู้บ้านใครบอกเขาพูดในหมู่เขาพูดเขาจะเอาไปพูดนี่แมวใครแมวใครอยู่ในไลน์ไลน์กลุ่มเนี่ยรู้ไหมเขาทำไงให้นิติให้แม่ไปจับไปเอาจับ
0: จับไปที่อื่นใช่ไหม
1: ใช่
0: เอออย่างนี้ก็มีเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแล้วเขาจะใจดีใจบุญเลี้ยงนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือถือว่าโชคดีพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะเขาก็อยู่แถวรังสิตเนี่ยแหละนะครับก็มาขอน้องแมวไปตัวหนึ่งส่วนอีก15ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับเห็นว่ามีเพจชื่อว่าเพจแมงมุมดาวหมาเป็นสถานที่เลี้ยงแมวอยู่คลอง11ที่ปทุมก็ไม่ไกลจากที่เขาเอามาทิ้งเส้นรังสิตปทุมเหมือนกันนะฮะก็มาขอรับไปทั้ง15ตัวเลยเออมารับไว้ไปดูแลต่อนะก็เอาไปทำหมันนะครับแล้วก็เอาแมวไปตรวจโรคแล้วก็รับเลี้ยงไว้นะก็เท่ากับว่าทั้ง16ตัวเนี่ยมีผู้ใจบุญเนี่ยรับเลี้ยงไปหมดละเจ้าของก็เบาใจได้คือเขาตกงานแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวไงลำพังเขาบอกว่าแค่ข้าวของตัวเองอ่ะของคนเนี่ยหากินแต่ละมื้อยังลำบากเลยไหนจะต้องค่าอาหารเม็ดเดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวอะไรต่างๆอีกถ้าไม่สบายอีกนะเขาเลยตัดสินใจเอามาปล่อยทิ้งไว้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้น่าสงสารคนนี้นะแบบมีอาชีพรับจ้างไปรับจ้างเขาที่ร้านขายปิ้งไก่อ่ะแล้วร้านปิ้งไก่เนี่ยเขาก้นใช้ไม้ไผ่ในการเสียบไก่อ่ะเออแล้วชายผู้ชายคนนี้เขาไปรับจ้างก็ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็ไปโดนไม้ไผ่ซึ่งไปพาดกับสายไฟอ่ะเป็นสายไฟแรงสูงเออเหตุเนี่ยก็เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะคะตอนแรกเนี่ยทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปเจอศพคนนอนเสียชีวิตใกล้อยู่กับสวนไผ่นะคะที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอศพนะเป็นผู้ชายอายุ59ปีนอนหันหัวเฉียงมาทางถนนเท้าเนี่ยเหยียดชี้เข้าหากอไผ่มีรอยไหม้ยาวจากบนลงล่างจนผิวหนังเนี่ยหลุดลอกประมาณ20เซนติเมตรมือสองข้างยังกำเกร็งอยู่เลยอ่ะห่างจากบริเวณที่คนตายนอนเนี่ยก็มีอิโต้ตัดไผ่ยาวประมาณ50เซนติเมตรตกอยู่ใกล้กับศพนะคะก็เจอมีไม้ไผ่ลำหนึ่งถูกตัดแล้วก็วางขนานกับถนนนะคะส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยล้มพาดไปกับสายไฟส่วนโคนของลำไผ่เนี่ยถูกตัดขาดออกจากกอแล้วนะคะคนที่เป็นเมียเนี่ยบอกว่าสามีของตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้จะไปทำงานนะคะก็รู้ว่าไปรับจ้างทำร้านขายไก่ย่างนะคะให้กับชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีคนมาบอกนะคะว่าเออเป็นคนเจอศพของสามีตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่านายวินัยเนี่ยเพื่อนบ้านมาเล่าว่าไปรับจ้างเพื่อนบ้านได้2วันแล้วก็ออกไปตัดลำไผ่นะคะส่วนสาเหตุการตายนั้นก็ภรรยาบอกไม่ติดใจนะถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะคะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบเลยนะคะก็เห็นบอกว่าที่ปลายลำไผ่เนี่ยมีร่องรอยของไฟช็อตจนไหม้เกรียมเป็นฐานคาดว่านะคะสามีเนี่ยอาจจะตัดไม้แล้วก็หักล้มไปพาดกับสายต้นไม้เนี่ยล้มไปพาดกับสายไฟแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือยอ่ะสูงจากพื้นประมาณ10เมตรก็ไม่สูงมากเนาะ10เมตรโดยไม้ไผ่เนี่ยมีความชื้นอยู่แล้วเนื่องจากเป็นไม้ไผ่สดนะคะสามีคงจะดึงให้ต้นไผ่หลุดออกจากสายไฟเลยทำให้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไหลผ่านไม้ไผ่เข้าไปตัวสามีจนเสียชีวิตนะคะภรรยาก็ไม่ติดใจคงก็รู้อยู่แล้วคงจะโดนไม้ไผ่เนี่ยมันช็อตมาจากสายไฟที่ไปพาดไม้ไผ่ไปพาดอ่ะสายไฟแล้วมันไฟความชื้นก็เลยแล้วกระแสไฟมันก็เลยเข้าตัวช็อตตายเลยอ่ะ
0: ที่ก่อนอ่ะที่คน
1: เสี้ยวชีวิตเสี้ยวนาทีเดียวเนาะ
0: ไปจับนกเขาอ่ะ
1: เนี่ย
0: ที่เขาเอาอุปกรณ์อ่ะนะครับไปจับนกเขาบนสายไฟก็เหมือนกันนั่นก็ช็อตกับสายไฟไฟมาถึงตัวเลย
1: นั่นแหละบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคงตัดโลกกำลังแบบมันพลาดอยู่ก็จะดึงมาเข้าตัวเลย
0: ครับ
1: ระมัดระวังด้วยค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาล

0: ันน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: April

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5นะครับนะทักทายทุกท่านนะครับ73ท่านนะฮะวันนี้ครูแจ๋วสวัสดีนะครับพี่มารีพี่สอนสวัสดีนะครับนะฮะพี่เอิร์กสวัสดีนะครับพี่ศศิมาเช่นกันนะฮะฟังทุกวันนะคร
11: ับ
10: แต่ไม่ได้ทักทายค่ะ
11: น่าจะจันทบุรีป่ะ
10: ครูแจ๋วปัญญารัตน์ใช่ไหม
11: เออคุ้น
10: ๆนะครับฟังทุกวันพี่บอกฟังทุกวันนะพี่เกษมสวัสดีนะครับพี่นันทิสาบอกสงขลาสวัสดีจากสงขลาเลยนะพี
11: ่
10: โอ้โหมาไกลมาไกลนะฮะมาดูคนร้ายคนนี้ทำไมทำก็ได้ลงคอเวลาเราเห็นคนพิการนั่งขายลอตเตอรี่เนี่ยเราก็ว่าเออเขาก็ชีวิตเขาก็เนาะเราก็อยากอุดหนุนเพราะเราคิดว่าเออบางทีช่วยคนเหล่านี้แล้วจะมีบุญให้เราถูกหวยเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้นะแต่ที่สมุทรปราการเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นนะฮะคนร้ายคนนี้เนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงลอตเตอรี่ของคนพิการนะครับโอ้โหเก่งกับคนพิการแล้วเก่งกับอะไรอีกพี่คนเราที่เขาบอกนะครับชิงลอตเตอรี่ไป46ใบตอนนี้พ่อค้าเนี่ยนะครับบอกว่าวิงวอนให้เอามาคืนด้วยนะฮะแกอายุ63อ่ะนะ63รุ่นพ่อแล้วนะฮะ63นั่งวีลแชร์พิการขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มที่บางพลีสมุทรปราการจู่ๆนะครับคุณลุงแกเปิดใจบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน30อ่ะ

0: ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะเดินมาเลือกสลากแบบชุด2ใบทั้งหมด18ชุดเลือกชุด5ใบอีก2ชุดนะครับนั่นแหละรวมทั้งหมดเนี่ยหยิบไปเนี่ย46ใบนะเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวผมไปเอาเงินที่รถแป๊บลุงนะจะเอาเงินมาจ่ายพอนะครับเดินไปที่รถเท่านั้นแหละบึ้นออกไปเลยครับชิงเงินเข้าไปดื้อๆเลยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเจออย่างนี้เนี่ยเซ็งสุดๆนะครับอยากให้เห็นใจกันบ้างนะเขาบอกว่าขออย่างน้อยเอาลอตเตอรี่มาคืนนะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.บางแก้วฝ่ายสืบสวนก็แน่นอนในปั๊มเนี่ยมันมีกล้องนะครับคุณเอาไปเนี่ยเอามาคืนด้วยนะคือถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ไม่ว่าเลยไม่รู้จะว่าไงแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอาไปแล้วถูกรางวัลเนี่ยคุณไปขโมยมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางถูกแน่นอนที่หยิบไปนะเชื่อผมได้เลยคนเราไม่มีหรอกทำไม่ดีแล้วได้ดีเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่นะไม่มีหรอกเขาไม่ได้หรอก
1: ทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดี
0: เออก็มาขโมยเข้าไป
1: ช้ามันจะเร็วมันก็ต้อง
0: ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ใช้ช่วงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไปดูความคืบหน้านะคะในการดูความคืบหน้านะคะในการทำพระโกศไม้จันทร์แล้วก็หีบพระบรมศพไม้จันทร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยช่าง10หมู่ของกรมศิลปากรก็กำลังทำกันอยู่อย่างเร่งมือเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุมาตรนะคะแล้วก็มีพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าการกำหนดต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมก่อนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะซึ่งนะการออกแบบเนี่ยก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะคะเพื่อเป็นการทูลเกล้าถวายรายงานนะคะต่อองค์ที่ปรึกษานะนายกก็เลยตัวนี้ต้องไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะคะเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างเลยนะคะคาดว่ายังมีเวลาอีก2เดือนอันนี้ก็กรกฎาคมสิงหากันยานะจะเตรียมพร้อมเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพูดนะคะพูดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวก็งานต่างๆตอนนี้ก็กล้าเลยเสร็จแล้วนะคะพิธีต่างๆนะก็ถูกกำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับนะช่วงนี้เขากวาดล้างเรื่องของเว็บพนันเนาะนะฮะวันนี้โดนให้แล้วนะครับพี่วาวนะครับพี่วาวจารุวัฒน์นี่ก็เป็น
1: รู้จักไหม
0: ก็รู้จักนะพี่เมื่อก่อนนี้ก็เดินวนเวียนอยู่เนาะหมายถึงว่าอยู่ที่คลื่นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะฮะเออเนาะแกก็แล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยนะฮะแกก็เป็นนักพากย์ฟุตบอลด้วยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะแกไปโดนตำรวจไซเบอร์นะครับเข้าดำเนินการจับกลุ่มที่คอนโดแถวแถวรัชดาเขตห้วยขวางนี่แหละนะครับก็โดนข้อหาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ผมฟังในคลิปละแกก็ถูกเชิญตัวไปที่ไซเบอร์นะครับไปพบกับท่านพลตำรวจตรีชัดปัญจการคล้ายคลึงนะครับท่านรองแจ้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะฮะรองแจ้ก็อธิบายให้ฟังนะว่าคนที่เป็นอินฟูเนี่ยต้องระวังอะไรบ้าง1อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคุณแค่รีวิวเนี่ยบอกว่าอ่ะคืนนี้อาร์เจนตินาเจออะไรนะเมื่อกี้พี่บอกเจออียิปต
1: ์อื้
0: อเราคิดว่าไม่ยากนะครับอาร์เจนตินาจะชนะไปได้อย่างง่ายดาย
1: วิเคราะห
0: ์30สมมุติคุณอัดคลิปไว้อย่างเนี้ยแล้วเว็บพนันเนี่ยเขาเอาไปเขาเอาคลิปเราไปใช้แล้วเขาก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับท่านรองแจ้บอกอย่างเนี้ยจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยรับเงินจากเขาถึงแม้ว่าการว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นการจ้างว่าให้รีวิวฟุตบอลก็ตามนะฮะแต่ผลปลายทางเนี่ยเราคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องการคลิปวิเคราะห์เราไปทำอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าพี่วาวเนี่ยนะคุณจารุวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาเนี่ยแจ้งกับทางนู้นไปแล้วว่าเขาจะขอตัดจบแค่รีวิวนะ แล้วก็

0: ็เหมือนกับว่าคุณจะเอาไปถ้าคุณจะไปตั้งกลุ่มในไลน์ที่เป็นเกี่ยวกันแล้วเป็นพนันเนี่ยห้ามเอาคลิปเอาอะไรเข้าไปใช้นะมันก็คาบเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะก็เหมือนตำรวจเขาก็เดี๋ยวเขาก็รอดูแหละฮะว่า
1: แต่เจ้าตัวรับสารภาพเนี่ย
0: เจ้าตัวรับสารภาพว่าผิดจริงๆว่าผิดจริงๆนะก็วันนี้เนี่ยนักกฎหมายเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าไอ้ข้อหาโฆษณาชักชวนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบความผิดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาต้องสอบสวนก่อนนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
1: อ๋อแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะแค่ตักเตือน
0: ก็เป็นไปได้พี่การรับโทษเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ศาลอาจจะเมตตาให้โอกาสได้นะครับแต่ละรายก็รับโทษไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: มีอินฟลูเอนเซอร์สาวไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวบนภูเขาอุ้ยเนี่ยไปโพสต์เลยกันตอนตัวเองนอนทับนะนอนทับพืชนอนทับต้นไม้สวยๆเนี่ยเนี่ยบนภูเขาอะไรเงี้ยบนภูเขาอากิตะโคมากาตะเกะที่ญี่ปุ่นโอ้ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
0: ทางไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าไปทำลายต้นไม้เขาเนี่ย
1: นอนเป็นนอนเหมือนเนื้อสวยนะนอนเนี่ยทำคอนเทนต์
0: ถ้าอยู่ไทยได้นะอยู่ไทยได้
1: ไหมไม่ได้นะบางทีแบบอุ้ย
0: อยู่ไทยก็ไม่ได้
1: ถ้าเกิดไปขึ้นเป็นบนดอยคอที่
0: ถ้าเป็นหญ้าอย่างเงี้ยได
1: ้เออเป็นทุ่งหญ้าได้
0: เป็นทุ่งหญ้า
1: ที่มันดอกนี่มันเห็นมันเนี่ยมันดอกไม้สวยๆไปนอนทับเขาได้ยังไงล่ะ
0: ถ้าเป็นดอกไม
1: ้เออบอกเนี่ยเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นข้อห้ามตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาติด้วยนะ
0: มันสวยไงพี่เวลานอนแล้วแบบเซลฟี่ไหมดอกไม้อยู่ข้างๆ
1: เนี่ยเจ้าของเพจ No Plan Trip เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคุณนัทเนี่ยมาเคลื่อนไหวแล้วขอโทษเลยแหละขอโทษทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเลยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับคอนเทนต์ที่ได้พบไปก่อนหน้านี้นะคะขอน้อมรับทุกคำตักเตือนด้วยความเคารพต่อไปจะระวังเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้นเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตค่ะก็น้อมรับทุกคำตักเตือนแล้วความว่านะหนูตัวเองก็ไม่สบายใจขอโทษนะคะ
0: ครับผมไม่ควรนะ
1: ไม่ควรสวยดอกไม้ไปนอนทับได้ไงล่ะไม่
0: จ
1: ะ
0: ใจเขาใจเราม
2: หานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งวันนี้ที่ขอนแก่นนะครับตำรวจเขาไปรวบนะครับคือพี่ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก้อนหินเนี่ยไปปาใส่รถบนถนนมิตรภาพนะฮะพอตำรวจไปตามจับมาปรากฏว่าพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาเบียดรถผมก่อนแล้วมีเรื่องกันก็เลยเอาหินเนี่ยนะครับขับรถตามนะฮะไปคว้างใส่โอ้โหแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่หวาดเสียวนะคือเราเคยเห็นมาแล้วนะก้อนหินที่มันพุ่งเข้าไปในรถเนี่ยบางทีเนี่ยไปทับคนในรถไปโดนคนในรถเสียชีวิตก็มีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเอาตัวพี่มอเตอร์ไซค์ไปสอบสวนนะครับไปตรวจปรากฏว่าเอ้าเจอฉี่ม่วงด้วยนะครับเจอฉี่ม่วงด้วยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าคนเนี้ยมักจะก่อเหตุปาหินอยู่แถวถนนมิตรภาพเนี่ยเป็นประจำเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโดนเบียดหรือไม่เบียดละนะแต่ว่าเวลาเสพยาไปแล้วเนี่ยชอบเอาหินเนี่ยมาปาใส่รถคนอื่นนี่มันก็น่ากลัวนะ
1: ค่ะ
0: เออถ้าโดนเบียดจริงก็น่าเห็นใจแต่ถ้าไม่โดนเบียดก็อันตราย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครูจะเอาจันทบุรีจริงด้วย
0: ค
1: ำจันแม่น
0: บ
1: อกแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าทักบ้างไม่ทักบ้าง
0: เดี๋ยวไว้ไปให้พี่ให้ครูแจ๋วเลี้ยงทุเรียน
1: ไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัด

0: โยธีราชศรัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัย Science Show เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี
1: ้จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องทักทายพี่น้องทางไลฟ์สดน้ำกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันที่7กรกฎาคมแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ยาวๆเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะวันที่2แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะจ๊ะเพลงใหม่เพลงเก่าวันนี้จัดให้แจ่มๆแน่นอนขอแค่ขอเข้ามานะฮะส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมในช่วงนี้ทักทายทางพี่ๆทางไลฟ์ก่อนนะช่วงนี้สวัสดีพี่ขาวดอนนะครับผมสวัสดีครับพี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีคุณแม่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับเอ็นขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินแล้วก็สวัสดีพี่โต้งชัยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สารีนะฮะสวัสดีพี่สารีด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะยังไงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีคุณปีลูกแม่นะฮะปีลูกแม่ลาสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้านะคนเหนือนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพันธ์ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยกลางดาวพี่ดาวสวัสดีพี่ดานัทด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะฮะทางไลฟ์สดนะสวัสดีน้องอนาสการด้วยนะฮะมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ครับผมเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีพี่จรูนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มครับสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะแล้วก็พี่มานพสวัสดีพี่มานพด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะฮะทุกเสียงทุกสายเลยน้องแชมป์รายงานตัวสวัสดีครับน้องแชมป์อยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะฮะถ้าเวลาเหลือนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะรอรับสายจากพี่ๆทุกคนเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะฮะยังไงก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมคุยหน้าใหม่นะฮะและพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับ
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Prosa Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับกลอสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมกลออาร์ต
2: พี่หนุ่มหน้าตาดีกําแพงแสนคร
1: ับ อ๋อหนุ่มพี่หนุ่มหน้าตาดีกําแพงแสนนะตอนนี้พี่หนุ่มอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่กําแพงแสนเลยใช่มั้ยจ๊ะตอนนี้
2: อ๋อตอนนี้อยู่บ้านคร
1: ับอ๋อตอนนี้อยู่บ้านนะฮะวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาสายหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับพี่หนุ่ม
2: ขอเพลงนกเจ้าครับผม
1: นกเจ้าของพี่เก่งสยาม
2: ครับผมเก่งสยาม
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็มอบให้คลื่น95ทุกคนนะครับผมที่ฟังดีเจอยู่ครับ
1: อ๋อได้เลยผลงานเพลงนกเจ้าของเก่งสยาม
2: ครับ
1: ครับผม
2: พิเศษนะ

0: ิเศษให้ดีเจกับน้องคอนโทรลด้วยนะครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มนะกำแพงพี่หนุ่มหน้าตาดี

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมจอยอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะฝั่งทางนี้เลยนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลง

0: ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินสิจ้าอย่าลืมนะฮะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะฮะฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะฮะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ครับสามารถยื่นกู้ได้วันนี้ขออภัยฮะสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที่ผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆทุกคนได้รับทราบนะครับง่ายๆเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับหรือว่า www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้อยู่กันย่าวๆครับฟังเพลงไปน้ำกันนะครับจนฮอด4ทุ่มกันเลยนะฮะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะพร้อมพูดคุยกันไปด้วยนะฮะพร้อมที่จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณ

0: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมนอจะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบกรมนนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสบนเผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตัวสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสบน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้ม Tomorrowland ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองท่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่นมาเลเซียไต้หวันจีนและสิงคโปร์ให้สามารถเดินทางเข้าสู่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: รสอ่ะ

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเขาวันนี้กับฮิล

0: ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผม 21:08 นะฮะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำมันของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเนมใช่ป่ะฮะ
3: ใช่คร
2: ับ อ๋อคุณเนมโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
3: สมุทรปราการคร
2: ับ สมุทรปราการโอ้โหอันนี้ฝนตกไอ้พี่ฮะที่สมุทรปราการครับ
3: ตอนนี้ยังไม่ตกครับพ
2: ี่นี่น่าจะเป็น
3: หัวค่ำตกอยู่นิดนึง
2: เลยอ๋อน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้เน
3: า
2: ะ
3: ครั้งแรกครับพี่
2: โอ้โหวันนี้คุณเนมขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: กระดังงาเกรียมไฟครับพ
2: ี่อ๋อกระดังงาเกรียมไฟของวัยวิทย์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: ว้าวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
3: พิเศษให้ทีมงานบ้านส้มครับพี
2: ่อ๋อทีมงานบ้านส้มทุกคนเลยเนาะ
3: ใช่คร
2: ับ
3: พ
2: ี่ได้เลยได้เลยครับคุณเนมก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนคุณเนมพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับพี่
2: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ใบไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบพระคุณมากๆฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
3: จัดไปครับพี่
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมครับพี่
2: เอาละฮะสายน้ำใหม่นะจากคุณเนมนะฮะสมุทรปราการโอ้โหคนแถวบ้านผมด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาของวัยวิทย์เนาะผลงานเพลงกระดังงาเกรียมไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับทิมให้ใจไว้เมืองร่างนะครับพี่น้องครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับสังกัดแกรมมี่โกลด์ฮะคำร้องทำนองสุรชัยวงคำพะเรียบเรียงธานินทร์มั่นสนนั่นเองนะครับผลงานเพลงใหม่เพราะๆนะฮะจากพี่ไม้พี่ลมพรนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวขออภัยฮะในช่วงของสายชิวหิวใจครับก็ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Elevenครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ภาโดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคิดขออภัยครับคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดได้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเข้ามาพูดคุยสนุกสนานด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ทนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95 ลูกทุ่ง

รของเรานะคะสวัสดีโอ้โหวันนี้วันเลขเบิ้ลสวัสดีวันที่7เดือน7ฮะเชื่อเลยว่าหลายคนนะคะวันนี้ช้อปปิ้งเยอะมากจริง เออนะชอบช้อปปิ้งกันวันเลขเบิ้ลอะไรเงี้ยก็ใช่ไหมลดราคา6 7เหรอไม่ใช่6 7นี้7 7แล้วเด็กๆแบบ6 7 ไม่ใช่เออนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็นะดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะนะคะเวลาเดิมเวลาดีของเรานะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา16:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2 ชั่วโมงเนาะนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงนอนหรือว่าตอนนี้อาจจะกำลังเดินทางกำลังขับรถนะคะไปไหนก็แล้วแต่หรือกำลังทำงานนะคะอยู่ในช่วงกลางคืนเข้ากะดึกนี้นะคะก็ฟังเพลงเพลินๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้แก้ง่วงเนาะนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะ3งานเพลงวันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งอีสานเพราะๆเลยอ่ะชอบมากเลยนะเลือกมานะคะเพลงแรกเลยวันนี้น้องอันชื่อน้องอันอันละเนาะนะคะกับสุดแขนนะเป็นเพลงที่ส่วนตัวนี่ตันชอบมากเมโลดี้สวยมากโดยเฉพาะท่อนฮุกนะแล้วก็ต่อด้วยเศร้าฮักก็บ่บอกเด้ออืมจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แฟนเก่ากลับใจเวียงนฤมลนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยแล้วก็อยากจองสายหน้าใหม่คุยกันสักหน่อยวันนี้นะคะก็เงาๆเนาะนะคะบางคนอยากมีเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะหรืออยากจะมอบเพลงพิเศษให้ใครอยากจะแบบว่าพูดออกหน้าไมค์เลยอย่างนี้นะคะยินดีนะคะเชิญได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้นะคะหลังไมค์กำลังเข้ามาแบบรัวๆรัวๆเลยคุณผู้ฟังค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมแล้วก็โทรกลับไปนะคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับทีมงานของเราตอนนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เดี๋ยวโทรกลับไปรอแป๊บนึงนะสายชิลฮิวใจของเราเดี๋ยวเขาได้คุยสายหน้าใหม่กันแน่นอนนะคะส่วนใครที่ส่งเป็นข้อความนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 นาฬิกานะคะตรงเป๊ะเลยนะคะเดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4นะบอกขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภานะคะจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดเข้ามาเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะน้องลูกตาลขอฟังเพลงแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครซี่ธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวข้อความรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันแบบว่าอันจีละคนก็แล้วกันเนาะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะเพจของเรานี้นะคะกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ดูไลฟ์กันได้ทุกชั่วโมงนะเห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงด้วยนะคะคุยกับดีเจได้ด้วยแบบแชทกันแบบสดๆเลยแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารนะคะต่างๆนะคะเวลามีเพลงใหม่นะศิลปินเขามาสัมภาษณ์มาโปรโมทเพลงนะคะเขาก็จะมาที่นี่นะคะหลายๆคนมาที่นี่เป็นที่แรกคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเพลงแบบพิเศษเลยนะคะพิเศษใส่ใจเลย ที่นี่ที่แรกเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีตลอดทั้งปีนะคะกับมหานครแฟมิลี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเราจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือสังคมนะคะไปทำบุญไปเที่ยวต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเพจนี้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยกันละกันแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะทาง TikTok เราก็มีนะคะนะYouTube นะคะมีInstagram นะคะ IG ก็มีนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยเพื่อง่ายต่อการค้นหานะคุณผู้ฟัง LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานค

พรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามดีเจเป็นพิเศษติดเลยติดตามแบบนี้เลยนะคะนะก็ฝากช่องทางของดีเจด้วยนะคะลูกตาลชนิชานะคะเสิร์ชได้นะคะทุกที่ทุกทางเลยนะคะไม่ต้องถึงกับเอาที่อยู่เนาะไม่ต้องแบบทะเบียนบ้านอะไรไม่ต้องเนาะเอาติดตามในโซเชียลก็พอนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพลงที่เข้ามาหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ022481366นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังค่ะจัดให้1งานเพลงจากพ่อใหญ่ไหมไทยเอ้าให้บุญนำพานำพาคุณผู้ฟังมาเจอกันที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากน้องคายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่กุ้งนะ
2: น้องตุ๊กตาลคนสวย
1: ใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
2: ครับ
1: ค่ะเสียงชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนดีครับ
1: ชัดเจนดีค่ะ
2: ฝนไม่ตกครับวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้ครับที่หนองคายคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะครั้งสองครั้งเงี้ยกี่ครั้งไหนหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะพี่กุ้งเน
2: า
1: ะ
2: หกครั้งแล้วครับ
1: ฮะหกครั้งแล้วครึ่งโลแล้วหรือ
2: คร
1: ับ นะคะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่กุ้งก็ส่วนใหญ่ฟังช่วงกลางคืนหรอคะ
2: ครับช่วงกลางคืนครับ
1: กลางวันได้ฟังบ้างไหมคะหมายถึงว่าช่วงเช้า
2: ก็ฟังบ้างครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันรับที่สกลนครครับผม
1: อ๋อตอนนี้พี่กุ้งอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: น้องชายครับผม
1: แต่ว่าเป็นรับสัญญาณจากอสมทสกลนครเหรอคะ
2: ครับผมแล้วก็ที่น้องชายก็มีครับ
1: ที่น้องชายก็มีแสดงว่าอยู่ตรงจุดที่พี่กุ้งอยู่ก็คือสามารถรับสัญญาณได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมคะ
2: สองทางเพราะว่าบ้านผมมันอยู่กึ่งกลางครับผม
1: เป็นแบบว่าเหมือนเขตติดต่อระหว่างสองจังหวัดเลย
2: ครับเขตติดต่อครับผม
1: นะคะขอบคุณมากมากติดตามฟังมานานแค่ไหนแล้วคะพี่กุ้งคะ
2: ก็6ปีแล้วครับ
1: โอ้6ปีนะ
2: ตั้งแต่น้องลูกตาลพอจะรู้ดีเจจุ๊บแจงสมัยก่อนนะครับ
1: ร
2: ู้
1: จักค่ะรู้จักค่ะค่ะพี่จุ๊บแจง
2: ตอนน
1: ี
2: ้เขาหายไปไหนแล้วครับผม
1: พี่จุ๊บแจงรู้สึกว่าจะไปจัดรายการอยู่อีกที่หนึ่งค่ะแต่หนูไม่มั่นใจแต่ว่าพอดีที่บอกว่ารู้จักกันเพราะว่าเจอกันตะก่อนบ่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebookก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่จำไม่ได้จริงๆใช่ใช่ใช่โอ้ฟังมานานเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้ถ้าเกิดว่าได้คุยกับพี่จุ๊บแจงเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีแฟนๆคิดถึงนะคะได้เลยค่ะวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: จะฟังเพลงข่าวมัสซีครับ
1: ข่าวมัสซีเอ็กซ์สุภกฤตเน
2: า
1: ะค่ะพี่กุ้งอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้น้องนิวที่อยู่นครพนมแล้วก็น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ทุกเสียทุกสายแฟนรายการของช่อง5ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ให้ทุกคนเลยครับผม
1: ให้ทุกคนเลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮีลใจกับเขามัสซีเอ็กซ์สุภกฤตค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายน้ำไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะพี่กุ้งจากน้องค่ายนะคะแนะนำงานเพลงเขามาสี่เข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่นะอยากจะพูดคุยสายน้ำไม้ขอเพลงพิเศษพิเศษนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะนะคะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่นะคะกับฟุตบอลโลกเอ้ฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังนะฟุตบอล World Cup นะคะนะคะก็ติดตามกันนะคะหลายๆคนนี่โอ้โหนะไม่ค่อยได้นอนกันเลยทีเดียวสังเกตได้นะสังเกตได้จากขอบตาขอบตาเอาล่ะนะคะพูดถึงฟุตบอลโลกนะคะทางอสมทเรามีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะคะมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะเข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาละนะคะมาทักทาย

าชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะจ๊ะพี่เลิฟด้วยเอาส่งหัวใจเข้ามานะคะพี่สังสุราษฎร์พี่บุญเลิศนะคะเมื่อกี้เห็นมีหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะคะบอกไม่เคยเข้ามาในไลฟ์เลยนะคะวันนี้มาทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดติดตามเพจของเราด้วยน้องภูมินะคะโชติภูมินะคะคุณแม่อรุณนะคะเสียเปียกนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่สมบูรณ์พี่นันทานะคะพี่ณรงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วเนี่ยนะคะมาแล้วมีใครอีกเดี๋ยวนะบางทีถ้าเกิดว่ารายชื่อของใครตอนยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะนะพิมพ์มาอีกทีนึงนะบอกยังไม่ได้ทักกันเลยเพราะว่าข้อความบางทีเวลามีจำนวนเยอะมากๆแล้วก็ด้านบนจะเลื่อนไปไม่ค่อยถึงนะคะขอบคุณดอกไม้จากพี่บุญเลิศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยได้ยินเสียงตริ้งมีคนส่งของขวัญเข้ามานะนะอ่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะหลายๆคนส่งดาวมาใน Facebook ด้วยใน TikTok ด้วยของขวัญ นะขอบคุณมากๆเลยพี่บอลพาสนะคะน้องแชมป์มาคนแรกเลยวันนี้นะคะน้องไบน้องหนูดีนะคะเขาแข่งกันมาคนแรกเขาบอกเม้นแรกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะละนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะจัดเพลงให้แม่นีลาซานนี่ค่ะแม่นีลาซานไม่ได้เจอกันนานนานไม่ได้คุยกันนานนะคะงานจากพี่ไม้พี่รมพรหัวใจที่ใช้แล้วจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่กำลังสู้ชีวิตนะคะบางทีเราสู้กับชีวิตชีวิตก็สู้กลับบ้างเอ้าไม่เป็นไรต่างคนต่างสู้เรายังต้องเดินต่อไปนะคุณผู้ฟัง
2: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีก1เพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: 25
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
15: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยนะคะจากหลังไมค์ที่ฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้แล้วกันวันนี้กับศาลาพักใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้ารับสายนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ๊ยจากเจียงไฮเลยเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: อุ๊ยพี่ตูนกับเจ้า
2: เจ้า
1: ได้จะ
2: หาดีใจกว่าเจ้า
1: เฮาเคยอู้กันหรือยัง
2: เคยอู้แล้วเจ้า
1: เมินแล้วยังเจ้า
2: โอ้หลายเดือนแล้วเนาะ
1: โอ้เมินละอันเห็นน้องเขียนว่าตูนจะได้มีสองตูนกะ
2: อ
1: ่
2: า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาตูนเดียวนี่แหละแต่เขาห้องตูน
1: อ๋อห้องตูนเนาะน่าฮักดีเจ้าใช่ยังอ่ะน่าฮักดีเห็นเพิ่นเขียนตูนนี่ว่าเขาก็ว่าเอ๊เคยอู้กันแล้วยังฮะเนาะเอออู้แล้วแต่กับเมินแล้วเพิ่นจะได้พ้องเจ้าเจงไฮวันนี้ฮ้อนก่อ
2: ฝนตกทั้งวันเจ้า
1: จ้าฝนตกทั้งวันเลยโอ้เริ่มขอยละกรุงเทพเริ่มหายไปพ้องละ
2: ยังหายตกทั้งวันน้ำท่วมละ
1: ท่วมอีท่วมถึงกับนักถึงขนาดน้ำท่วมเลยกับเจ้าที่เจียงไฮ
2: ้ที่เจียงของอ่ะ
1: อ๋อแล้วประเดี๋ยวนี้พี่ตุนอยู่แถวไหนเจ้า
2: ตอนนี้พี่อยู่เจียงแสน
1: อยู่เจียงแสน
2: เจ้าอเมริกแสน
1: อุ้ยน้ำท่วมเลยกาจังบ่ได้หูบ่ได้หันข่าวเลยอาจจะมีแล้วแต่ว่าอาจจะเปิดไปบ่เจออ ๋
2: อ
1: เจ้าโอ้นักกว่าเจ้านักขนาดไหน
2: ท่วมบ้านเรือนหมดแล้วอ่ะ
1: กะโอ้เฮายังบ่หันเลยบางครั้งนี่โถเดี๋ยวข่าวมันนักเนาะบางเตื้อแบบบ่หันเลยแต่โอ้งั้นต้องส่งกําลังใจเนาะคือพ่อแม่พี่น้องตังเจียงไฮโตยนะคะที่ไหนก็เจ้าเจียงของกะ
2: เจียงของอำเภอเจียงของ
1: อ๋ออำเภอเจียงของเนาะโอเคเจ้าน
2: ะเจียงของเจียงแสนมาเพิ่นแม่สายพี่ละ
1: โอ้มาถึงแม่สายโตย
2: เจ้า
1: อ๋อเจ้าโอเดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารละเนาะโอเคนะบ่ได้อู้กันเช่นเมินเลยพี่ตูนสบายดีกะเจ้า
2: สบายดีเจ้าแล้วน้องเหรอ
1: สบายดีเจ้าแล้วก็อันติดตามฟังเหมือนเดิมเนาะ
2: เจ้าฟังตึงวันนะ
1: เออฟังตึงวันแต่บ่ได้โทรมาบ่ได้เนาะ
2: เจ้าบ่ตันหมู
1: ่บ่ตันหมู่แปลว่าเนี่ยต้องแบบ translate in Thai บ่ตันหมู่บ่ตันคือไม่ทันนะคะนะ
2: ไม่ทันคนอื่น
1: ไม่ทันคนอื่นไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเออหรือจะแปลอีกอย่างก็ได้นะคุณผู้ฟังบัตตันเนี่ยนอกจากไม่ทันที่เป็นกริยาแล้วแปลจะเป็นคำนามก็ได้นะคะจะเป็น nouns ก็ได้แปลว่าพุทธานะคะ เออนะแปลว่าพุทธาก็ได้นะคะ พี่เลิฟเนี่ยพี่เลิฟเป็นแฟนรายการแต่ว่าอยู่ต่างยุโรปนะเพื่อเป็นคนเหนือมันก็เพิ่งแค่หัวว่าเขาอู้กันแบบบัตตันนี่แปลว่าพุทธาก็ได้นี่หว่าจ้าโอเควันนี้โอ้วันนี้โทรตันละโทรติดละจ้าพี่ตูนอยากฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี
2: ้แอบคอยเจ้าของฝูไตของตายอรไทย
1: โอเคเจ้าแอบคอยตายอรไทยอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษตัวก็เจ้าม
2: อบทุกเสียงลูกสายพิเศษก็คือน้องลูกตาลนะเจ้า
1: คนเดียวเลย
2: เจ้า
1: น่ารักแต่โอเคเจ้าขอบคุณจะนักเลยมาเดี๋ยวเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเน
2: าะเจ้า
1: เดี๋ยวพี่ตูนอู้ตัวน้องเลยเนอะ
2: เจ้า
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
2: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
2: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณจันักเจ้า
2: ว้าวว
1: ันนี้ขอบคุณที่โทรเข้ามาอู้สายหน้าไมค์กันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจเจ้าเจียงไฮ้ตัวเนาะที่หลายๆพื้นที่ก็มีน้ำเยอะเลยเน
2: า
1: ะ

0: เจ้า
1: พี่ตูนทักษะสุขภาพเนอะ
0: เจ้า
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะช่วงนี้ฉันให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอ่ะนะคะ4งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะหลังไมค์ที่02-248-1366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ทั้งเลยนะคะก็ที่จบไปกับแก้บนกั้นตองทุ่งเงินนะคะจากพี่ขวัญสุโขทัยนะคะวันนี้มีสายจากสุโขทัยมาเยอะเลยแล้วก็ไม่ใช่แฟนดำแทนไม่ได้แต่กระแตนชลดานะคะจากพี่ชาติประจวบแล้วก็จำได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะเหมือนมีสายหลังไมค์นะคะฝากไม่ใช่แฟนมาหลายสายแบบว่าใจตรงกันเลยแต่ว่าบังเอิญว่าตันเปิดเพลงของพี่ตั๊กกะแตนไปแล้วตอนต้นชั่วโมงเมื่อวานก็เลยไม่ได้จัดให้เนาะมาเป็นวันนี้แทนนะคะนะแล้วก็มนรักตจวแดงจิตกรนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าไมค์แอบคอยต่ายอรทัยจากพี่ตูนเจียงไฮเจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะรวมถึงทาง SMS ด้วยนะคะพี่เล็ก8ริ้วบอกขอเพลงแสงจันทร์มอบให้คุณแป้งหลังใหม่ ไม่ทันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเวลาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาติดค้างเอาไว้ก่อนนะคะแปะเอาไว้ก่อนแปะมือแปะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะแล้วก็มีกุหลาบหน้าวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะมาทาง SMS นะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเพิ่มเติมทาง Facebook Live แล้วก็ขอบคุณดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะพี่ลัดดาวันนะคะสวัสดีจ้าน้องลูกตายแล้วก็น้องลูกตาลน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่นะคะทุกๆคนที่น่ารักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนอยู่กันยาวๆเลยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะพี่สมโพจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาฝากเพลงนี้เข้ามานะคะความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์งานจากเดี่ยวไออุ่นค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตของเรากับเพลงใหม่นะคะจาก T-Rex นะคะจริงๆแล้วเพิ่งจะปล่อยเพลงเต้ยสั่งลามาแล้วก็ดังมากๆด้วยนะแถมยังอยู่ในชาร์ตของเราอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นไงเสิร์ฟเพลงใหม่โอ้ยนะเขาขยันทำเพลงมากบอกเลยวันนี้กำลังมาแรงนะคะชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นจำบ่เป็นนะคะ T-Rex นะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยดุ่ยเชียงรำค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขาขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะเอ้าจัดให้ก่อนเลยนะคะกับฮิตที่8นะคะแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็ต่อด้วยต้นทางคนต้นทางคนไปไหนคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะในฮิตที่14นะคะคุณผู้ฟังค่ะ2เพลงนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: จิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ที่บอกว่าคิดหอดตานั้นตันใดตันใดอยากมีเพลงเป็นของตัวเองแบบนี้บ้างน่ารักอ่ะน้องพรนะก็เคยมาทักในไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะพรใดพรจันทพรนะคะก็แนะนำเข้ามานะเพลงนี้จากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่จรัญทองบัวสวัสดีค่ะนะมาทักทายตอนท้ายๆชั่วโมงแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อความจากทุกๆคนเลยนะคะคุณแม่เกลบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะแม่รักลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแม่อรุณด้วยสวัสดีพี่ปรีชาด้วยนะบอกว่าลูกตาลสวยจริงๆนะเพิ่งมาเห็นครั้งแรกแล้วก็ถามว่ารายการน้องเมย์ไปไหนแล้วนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังก็มาฟังทางออนไลน์ได้เข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะหลังจากตาเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสองก็จะเป็นน้องเมย์ที่ชาแล้วก็หลังจากน้องเมย์ตี2ถึงตี5นะคะก็เป็นพี่เพชรพุ่มพวงยังเหมือนเดิมนะคะติดตามได้เหมือนเดิมเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะที่เป็นถ่ายทอดสดฟุตบอลนะจ๊ะเพลงหวานนะคะกับเวลานี้นะคะ 23:52 นาทีนะคะส่งท้ายกันเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของบรันดีให้นะคะกับดั่งนกเจ็บนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าจะมีติดค้างอยู่บ้างอยู่เนาะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: ที่จบไปที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: วันนี้ห้ามพลาด
14: บอลโลกสตอรี
15: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: วตมากมีสิทธิ์มากโวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงที่2นะครับจบครึ่งแรกอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์ไป0ประตูต่อ1
5: ครับ
4: นะครับก็ทำให้แหมแฟนแฟนหลายๆคนก็เริ่มกังวลแล้ว
5: เกินคาดนะอียิปต์นำอาร์เจนจบครึ่งแรกนี่โหถ้าถามไปสักก่อนหน้านี้สัก10คนเนี่ย คงไม่มีใครเชื่อนะว่ารูปเกมอาร์เจนตินาจะดูอึดอัดแล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยโอกาสมีครับแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้วันนี้พวกเขายังไม่ได้ประตูกลับคืนมาก็คือผู้สาประตูของอียิปต์นี่แหละ
4: ครับ
5: โชว์ผลงานได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับใน45นาทีแรก
4: ก็จริงๆต้องบอกว่านอกจากผู้สาประตูอียิปต์อ่ะนักเตะในตำแหน่งอื่นๆก็ทำหน้าที่ได้ดี
5: ช่วยกันเล่นนะโดยเฉพาะกองหลังนี่แหละ
4: โดยเฉพาะกองหลังเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับโดยอย่างคู่เซนเตอร์เนี่ยเอาโอเคอาจจะมีจังหวะประกบพลาดทำให้ผู้ต่อสู้มีโอกาสยิงแต่ว่าไม่ได้เป็นการพลาดแบบ
5: ครับ
4: พลาดแล้วทีมเสียประตูอ่ะนะฮะนี่ให้ดูจังหวะที่เมสซี่ยิงจุดโทษนะครับเมสซี่ยิงไปทางด้านขวามือของตัวเองแต่ก็เป็นทางชูเบียก็ดักทางถูกแล้วก็พุ่งไปตบบอลทิ้งไม่ได
5: ้โอ้แล้วจากการยิงไม่เข้าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์บอลโลกคนใหม่แล้วด้วยนะ
4: ยิงพลาด
5: ยิงพลาด2ครั้งในการแข่งขันเกมปกติไม่รวมการดวลลูกจุดโทษหลังจบการเกมนะสถิติใหม่นะเมสซี่ทำได้คนแรกแต่เป็นสถิติที่คงไม่มีใครอยากทำแน่นอน
4: อะเลโอเนลสกาลูนี่นะครับเฮดโค้ชของอาร์เจนก็ต้องแก้เกมหน่อยครับถามว่าโอกาสทำประตูมีไหมมีครับแต่ว่าอาเจนยังจบไม่ได้ครับ
5: ครับก็วันนี้การได้ลงเป็นตัวจริงของผู้เล่นอัลวาเรสเองก็จริงๆก็เหมือนเป็นการแทนที่เตียโก้อัลมาดาครับเพราะว่าที่ผ่านมาอัลมาดานี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ่อยครั้งกว่านะครับส่วนการตัดสินใจของฮอซัมฮัสซันที่พักเอาโอมามามูสไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถอดผู้เล่นบรรดาเกมรุกออกไปนะครับแล้วก็เสริมพวกกองกลางลงมาบดบี้กับอาร์เจนตินาได้ดีคร
4: ับประตูขึ้นนำ 1-0

0: ของอียิปต์เนี่ยได้มาจากกองหลังนะครับยาเซอร์อิบราฮิมนะครับเป็นจังหวะที่ขึ้นแย่งโขกกับทางลิซันโดมาร์ติเนสครับขึ้นโขกได้สูงกว่านะฮะเข้าประตูไปครึ่งหลังอียิปต์จะมีเปลี่ยนตัวนะครับอิมามอัชชูครับหมายเลข8จะโดนเปลี่ยนออกแล้วก็จะส่งตัวสำรองครับหมายเลข14ฮัมดี้ฟาตี้ครับลงมาเล่นแทนนะครับ
1: ก็เป็นกองกลางเหมือนจะตำแหน่งเดียวกันนะครับจากสโมสรอาวาคราในลีกกาตาร์นะครับแต่ว่าฮัมดี้ฟาตี้นี่จะออกไปในเชิงพวกมิดฟิลด์เชิงรับซะมากกว่าอาชูนะครับอาชูนี่แอคแท็กกิ้งมิดฟิลด์ชัดเจนเลย
0: การเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ครั้งหลังสุดของอียิปต์เนี่ยพวกเขาเจอกับบราซิลนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงอุ่นเครื่องก่อนที่บอลโลกนี่จะเริ่มนี่แหละนะครับไปอุ่นกันที่คลีฟแลนด์อียิปต์แพ้บราซิลไป 2-1
1: นะครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับยังตามหลังอียิปต์อยู่0-1โอ้เริ่มครึ่งหลังมาเมสซี่จะมีโอกาสจ่ายให้กับผู้เล่นอัลวาเรสแต่สุดท้ายยังติดเซนเตอร์ของอียิปต์อยู่นะครับราเบีย
0: โอ้โหรามิราเบียนี่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ยืนได้นิ่งจริงๆครับบรามีระเบียโอ้โหมีทริกไม่ได้ครับโอเมซาร่าโดนลิซาโดมาร์ติเนสเฮ้ยตามผมไปทุกที่เลยอ่ะตามไปเหนียวผมยังอีกฟากสนามเลยครับซาร่าบอก
1: คิดถึงไงเพราะว่าซีซั่นที่แล้วนี่ไม่ค่อยได้เจอเจ็บเยอะผมมาเล่นทีมชาตินี่ไปไหนไปกันเลยคร
0: ับ ข้อความบอกว่าที่บ้านไม่มีทีวีอาศัยฟัง FM 99นี่แหละครับ
1: เนี่ยแล้วก็ใน Facebook เมื่อครู่นี้นี่ไปอ่านเขาบอกว่าขออนุญาตฟังในแท็กซี่แล้วกันนะครับเหมือนต้องแบบขับแท็กซี่ไปด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งนะครับพี่ๆแท็กซี่แล้วก็ท่านผู้โดยสารด้วยนะเผื่อใครฟังอยู่นะฮะโอ้บางคนบอกจองตั๋วเครื่องบินให้เมสซี่แล้วครับให้กับอาร์เจนตินาไปเลยใจเย็นๆครับ45นาทีที่เหลือเนี่ยยังอีกเยอะแล้วครึ่งแรกเนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแบบจ่าแจ้งถึง3ครั้งครับ
0: ลิซานโดครับให้ทางตายาฟิโกเอนโซฟานาเดสให้เลโอนีลเมสซี่เมสซี่หาจังหวะจ่ายมาที่เอาละครับเริ่มทำ 1-2 แล้วโอกาสยิงโอ้โหตรงตัวอีกแล้วครับชูเบียก็รับเข้าซองสบายๆครับ
1: ลูกยิงของโรดริโกเดพอลครับเมสซี่เป็นคนเปิดขวางมาให้ต้องรีบยิงเลยครับมีทางเลือกไม่มากโอ้เจอสไลด์ขวางไว้2คนแต่ว่าสุดท้ายยิงผ่านมาได้แต่ว่าบอลตรงตัวนะครับแล้วฮูเดนอวาเรสไปผลักนะครับมูสตาฟาโชบีจะขอใบเหลืองด้วยครับผู้รักษาประตูโดนทำฟาวโอ้ยเปิดบอลขึ้นมาก็ไซยาฟริโก้ก็ไปฟาวฮัตซันครับฮัตซันนี่ยกขามาจะเล่นบอลแล้วนะครับแต่ว่าไซยาฟริโก้เข้ามาเตะครับ
0: ผู้ชนะของคู่นี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียโอ้โหแล้วอาเจนตอนนี้ยังไม่มานะฮะยังไม่มาตามนัดยังตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นะข้อความทาง Facebook Live ก็เอ้ามาจังหวะนี้เมสซี่ถึงบอลก่อนในเขตโทษแต่หลบระเบียบไม่ได้ครับแล้วผู้สินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะมาจากประตู
1: คือสปีดสุดๆแล้วนะครับเมสซี่แต่ว่าจังหวะไปเอาบอลนี่ทำให้ราเบียวิ่งมาทันแล้วจังหวะจิ้มเนี่ยบอลไปสะกิดโดนขาของเลโอเนลเมสซี่ออกหลังไปชัดเจนครับเมื่อกี้นี้เพื่อนจ่ายเผื่อให้เมสซี่นี่วิ่งเยอะเลยนะครับ

0: คุณมดแดงบอกฝากตามเดอะนิวเชนคืออะไรฮะ
1: อ๋อเดอะนิวเซนบอลแชมเปี้ยนลีกเมื่อกี้พี่ยังเดี๋ยวรอครึ่งหลังกลับมาเล่นต่อนะครับ
0: ปาเลเดสครับให้ตรงกลางเอนโซเฟรนันเดสเปิดโค้งไปด้านขวาโมลิน่าย้อนโอ้โหไม่ออกครับผู้สินให้เล่นต่อปาเรเดสให้มาเอนโซให้มาทางซ้ายนะครับทางตายาฟิโกเซเกียวโรเมโรให้เมซี่ออกไปทางขวาหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหเลยทางตายาฟิโก้ไปแล้วซาร่าให้มาทางขวาครับฮัสซันจะโต้กลับแล้วครับอียิปต์พาดึงผู้เล่นอาร์เจนตินาไปเรื่อยๆแล้วเอาบอลทุ่มหน่อยครับ
1: เล่นฉลาดนะครับคือไปต่อไม่ง่ายนะเลือกเอาเป็นลูกทุ่มดีกว่านะครับเพื่อนขึ้นมาช่วยยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ขนาดได้ลูกทุ่มในแดนของอาร์เจนตินานี่ผู้เล่นอียิปต์เองก็ยังไม่ได้ขึ้นมาช่วยกันเล่นเยอะนะครับ
0: ค่อยๆขยับขึ้นมาครับทางอาเจน50นาทีครับยังตามหลังอยู่0-1ก็ยังไม่ได้โหมเร่งแบบ 100% นะโอ้โหนี่ถ้าอียิปต์ยันอยู่นี่ดูไม่เจือน
1: โอ้โหพลิกล็อกเลยอ่ะเพราะว่าผมว่าพลิกล็อกในรอบนี้เยอะๆเนี่ยยังไม่มีนะผมว่านอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ยังไม่ได้แปลกใจเท่าไหร
0: ่เอนโซเฟรนันเดสครับซ้ายมีตายาฟิโกเจาะไม่ได้ครับอาเจนต้องวนคืนแล้วไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเจาะตรงกลางดีดมางหน้าเอนโซจะโขกกดลงไปที่พื้นก็ยังโดนเคลียร์มาอีกโอ้โหผู้เล่นอียิปต์ลงไปตั้งรับกันเต็มพื้นที่อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ให้ปาเลเดสโดนแย่งโอ้โหโอ้ลูกนี้เสียบอลนะครับปาเลเดสแล้วซาร่าแย่งบอลไปได้แล้วแต่สายหัวเลยครับมองว่าผู้สินให้ฟาวถ้าไม่ฟาวนี่คุณหนูยังไง
1: ไม่เหลือใครแล้วครับโอ้หลังบ้านไม่มีใครเลยครับ
0: ซาร่านี่พาไปไกลแน่เลยครับ
1: ซาร่าเมื่อกี้นี่เชนเกียร์ไปแล้วนะ
0: เตรียมแล้ว
1: กดคันเร่งไปเลยอ่ะโอ้โหเสียงนกหวีดปี๊ดโอ้โหปาเลเดสยังโชคดีครับไปครองบอลแบบเลือกกล้าได้กล้าเสียไปหน่อยฟรีคิกเมสซี่เปิดลึกโด่งเข้าไปก็ชกทิ้งออกมาครับโมซาฟาโชบี
0: คุณอนันต์บอกว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงชิงไหมโอ้โหจังหวะยิงไกลครับเจาะไม่เข้าก็มูริน่าลองยิงไกลบ้างก็ข้ามคานไปไม่ต้องออกแรงเซฟเท่าไหร่นะครับทางโชบีครับโอ้โห
1: เบี่ยงตัวมาบังได้แล้วครับแล้วซาร่านี่ก็เข้ามาชนนะครับพาริเดสเมื่อกี้นี้อียิปต์มีเนาะอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงนะถ้าโดยเฉพาะถ้าวันนี้ถ้าเป็นอียิปต์เข้ารอบแทนอาร์เจนตินาด้วยนะ ข้างล่างก็จะดูเป็นทีมที่แบบอังกฤษพอรับมือได้ง่ายๆหน่อยครับ
0: เอนโซเฟอร์นันเดสครับอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์โอ้โหเสียบอลผู้สินยังไงครับเหมือนจะเรียกมาดอกบอลครับน่าอะไรครับเมสซี่ให้ทางลิซานโดมาร์ติเนสวางไปขึ้นด้านขวาบ้าง

0: ครับเมสซี่ให้ทางลิซานโดมาร์ติเนสวางไปขึ้นด้านขวาบ้าง
1: แล้วแม็กอลิสเตอร์จังหวะเลี้ยงบอลขึ้นมานี่ประสินเป่าไปก่อนแล้วนะครับ
0: มีบอกคิดถึงทั้งสองคนมากครับฮะบอกว่าจำคุณอูได้ตั้งแต่96
1: ขอบคุณมากครับ
0: จำเสียงได้สมัยเด็กๆฟังตลอดเลย
1: ครับคือตอนนี้นี่โตแล้ว
0: กลับพร้อมพี่โดเลยไหมเมสซี่รออยู่หนำบิน
1: ตอนนี้เนี่ยรออยู่ทางออกหนำบินแล้วเมสซี่จะมาหรือเปล่า
0: ปาริเดสครับเอนโซเฟเนเดสเลโอเมสซี่ฮัมดีฟาตี้ตัวสำรองอัดเมสซี่ล่วงลงไปครับ
1: มีแถมมีแถมครับฟาตี้นี่ก็เฝ้าเมสซี่อยู่เมสซี่กระดกบอลผ่านไปได้แล้วครับโอ้โหวิ่งเข้ามาชนนี่มีกระแทกเข้าใบหน้าด้วยครับตรงปากตัวทำลายเกมอยู่แล้วนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาครับฮัมดีฟาตี
0: ้อันนี้บอกผมไม่ได้ดูสดเลยครับเดินกีดยางไปด้วยฟังผ่านแอปไปด้วยไม่ได้ยินว่าเอมี่มาร์ติเนสเซฟเลยแต่ฉะไหนทำไมอียิปต์ขึ้นนำ
1: ก็ครั้งเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสครับอียิปต
0: ์เมสซี่เล่นสั้นเดพอลเดพอลเล่นกับทางเอนโซโอ้โหบนมันเข้าไม่ได้อะครับคือแนวรับตัวสุดท้ายของอียิปต์เนี่ยยืนเรียงกันแถวสุดท้ายนะไม่ใช่สุดท้ายยืนเรียงกัน5คนมีซ้อนแถวที่2อีก4คนฮะอุนู
1: แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อียิปต์ปิดมาตลอดก็คือการจ่ายบอลทะลุช่องของเมสซี่อ้าวพลิกได้แล้วเนี่ยครับพอพลิกได้ก็มีตัวซ้อนอีกด่านหนึ่งไม่พอเนี่ยเจอ2ด่าน3ด่านนะเมสซี่คือเขาปิดพื้นที่อันตรายของเมสซี่ตรงบริเวณหน้าเขตโทษหมดเลยครับอียิปต
0: ์บอลยาวของอาร์เจนตินาครับเกือบจะถึงแมคคาลิสเตอร์

0: คือพอจะใช้ลูกโด่งเองก็ยังไม่ได้จุดเด่นมากนะครับ
1: เมสซี่ครับเก็บบอลได้ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ได้ทุ่มครับ
0: ไปติดฮัมดี้ฟาทีอีกแล้วครับ
1: ครับจะเป็นทางอียิปต์ที่พยายามจะแกะบอลโต้ขึ้นมาลิซานโดจะพยายามแหวกไม่ได้นะครับอาเจียตอนนี้ฮัสซันยังไปได้ฮัสซันยังไปได้2 3ไปแล้วฮัสซันยังไปได้อยู่โมเมซาร่ามาช่วยประคองซาร่ากำลังจะเข้าเขตโทษแล้วดีมากจะฝังไว้ฝังจริงๆครับอียิปต์2-0โอ้โหอียิปต์ยิงประตูที่2ครับฟิโก้
2: โอ้โหลูกดีนี่ประสานงานกันต้องชมความเหนือชั้นของเกมรุกทางฝั่งขวาก่อนเลยครับโอ้โหฮัสซันเลี้ยงผิวแบบโอ้โหผ่านทุกสิ่งอย่างเลยครับแล้วลุยมาให้ซาร่าจ่ายแทงลึกเข้าไปในเขตโทษแล้วซิโก้ครับวิ่งมายิงตุงตะข่ายเลยครับ2-0ครับ59 นาทีครับโอ้เกมสวนกลับของอียิปต์ไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองเลยครับมาอีกทีนึงคมกริบเลยครับอาร์เจนตินาตามหลังด้วยความห่างเป็น2ลูกแล้ว
1: โอ้โหแล้วก็เป็นการเข้าทำครั้งแรกที่หวังผลได้ในครึ่งหลังของอียิปต์และจากจังหวะที่ลิซานโดมาร์ติเนสเสียบอลมุมธงฝั่งตัวเองสุดท้ายเสียประตูครับ
2: โอ้แล้วตัวเองเป็นเซนเตอร์ขึ้นมาครองบอลแล้วเสียบอลแล้วเนี่ยครับกลับไปตำแหน่งตัวเองไม่ทันแต่ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าลิซานโดเนี่ยไปโดนทำฟาวจังหวะจะเสียบอลหรือเปล่าครับปะทะอยู่กับอัตเตียนะครับ
1: เฮ้ยไม่อย่างนี้ฟาว
2: เหยียบ
1: แหมอย่างนี้ที่อังกฤษเขาไม่ให้กันหรอก
2: เฮ้ยเลอแท็กซี่บอกที่ฝรั่งเศสไม่แน่นะเนี่ยดู VR อยู่ครับคือมันฟาวตั้งแต่จังหวะที่ลิซานโดเสียบอลมาแล้วเหมือนไปโดนอัตเตียเนี่ยย่ำไปก่อนนะครับบริเวณปลายสตั๊ดคือพยายามเลี้ยงหลบมาครับไปเจอกับฮานี่ก่อนฮานี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าจังหวะปะทะกับอัตเตียเนี่ยมีจังหวะอัตเตียหนุนไปเหยียบฝ่าเท้าให้เป็นลูกฟาวก่อนครับ
1: อะไร
2: ฮะให้เป็นจังหวะฟาวครับ
1: โอ้พี่ทำไมพี่ไม่รอ
2: โอ้เลี้ยงผ่านฮานี่ได้ครับแต่ว่าเจออัตเตียเท้าขวาเนี่ยนี่ครับไปเหยียบเท้าขวาของลิซานโดมาร์ติเนสแล้วจอมให้เจ้าตัวล้มแล้วเสียบอลจากตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเกิดเหตุที่พาให้อียิปต์สวนกลับมา
1: โอ้โหเพราะซาปาซันไม่เห็นด้วยครับ
2: โอ้โหจังหวะเข้าทำลูกนี้นี่ประสานงานเลี้ยงกันนะครับฮัสซันซาร่าซิโก้สุดๆไปเลยครับแต่ไม่ได้ประตู
1: คุณหนูคิดดูแม่จากที่มุมธงฝั่งหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
1: ไปเป็นประตูใช่ไหมแล้วนี่กลายเป็นกลับมาให้ฟรีคิก
2: ด้านข้างเขตโทษ
1: แล้วถ้าแอเจนได้ประตูลูกนี้เมสซี่ยอเข้ามาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับ
2: โอ
1: ้โหอาเจนได้ลุ้นประตูตีเสมอครับอันนี้อับจูนกันใหม่นะคุณผู้ฟังฮะกลับมาเป็นทางอาเจนตามหลังอยู่แค่0-1นะครับ
2: เท่าเดิมนะเหมือนเดิม
1: VR เช็คแล้วไม่ได้ประตูเตะมุมของเมสซี่โรดิโก้เดอพอเปิดเข้ามาโดนหัวทิ้งไปอีกโอ้โหเล่นเอาผู้บรรยายเสียงแหบเสียงแห้งกับประตู2-0
2: โอ้แต่เมื่อกี้นี้จังหวะเขาทำสวยจริงๆครับ
1: จริง
2: ๆโอ้เป็นการสวนกลับที่แบบ
1: แม่สวนกลับอย่างกับลิเวอร์พูลยุครุ่งเรือง
2: อือยังกับแมนยูยุคเซอร
1: ์เอ้ย
2: โอ้เสียดายแทนอียิปต์ครับแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวนะครับยังกลับคืนสู่เกมได้ไม่ยากนะครับประตูเดียวเท่านั้น
1: แมคคริสเซอร์เสียบอลเอาแล้วครับถ้าโดนรอบนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดไงแล้วนะซาร่าประคองมาให้กับฮัสซัน

0: อาซาดโอ้โหตัวนี้คล่องเหลือเกินตอกส้นแหมติดเมสซี่ครับเมื่อกี้ฉายเลยนะฮัสซันนะ
1: โอ้โหเลี้ยงแบบโอ้โหเมื่อกี้นี่เหมือนแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดก๊อกแล้วฮัสซันเนี่ย
0: ฮัสซันบอกอีกเหลืออีกครั้งเกมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแบบเมื่อกี
1: ้หรือแม้ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้เลี้ยงเวอร์จริงฮัสซันก็ต้องกลับมารวบรวมสมาธินะครับเล่นแบบรัดกุมเหมือนเดิมครับอียิปต์โอ้มัวจะไปเสียดายจากจังหวะนั้นแล้วทำให้ทีมเสียสมาธิไม่ได้นะครับอาร์เจนตินานี่ก็จ้องจะลุ้นตีเสมออยู
0: ่เอาละครับขึ้นแทะโอ้แทงช่องนี้ไม่ถึงซิโก้เก็บได้ครับลิซาโนมาร์ติเนส
1: อาร์เจนตินาเองก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับถึงแม้ว่าเกมจะเลยผ่าน1ชั่วโมงของการแข่งขันแล้วคือตัวสำรองที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะถูกเปลี่ยนลงมาก็เป็นพวกนะครับซิมิโอเน่แล้วก็อัลมาด้านะครับ2ตัวรุกที่ได้โอกาสลงสนามบ่อยครั้งในทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้ครับนี่ดวลกันอีกแล้วครับแล้วครั้งนี้ซาร่าไปฟาวลิซันโดมาร์ติเนสมีไปดึงลิซันโดครับทั้งเกมนะครับวันนี้คู่นี้
0: เมสซี่จ่ายมาสวยนะครับเอนโซเฟเนเดสพยายามจะเลื้อยเข้าในอยู่กับเมสซี่ให้มาตรงกลางปาเรเดสเล่นกับเดพอลปาเรเดสคริสเตียนโรเมโรมาทางซ้ายบ้างครับตายาฟิโกลิซานโดเปิดโค้งเข้าไปยังโขกทิ้งออกมาได้ครับอียิปต์มาอีกครั้งหนึ่งเมสซี่เมสซี่โดนลุมสาบเอาแล้วโดนแซะบอลอยู่กับลิซานโดมาร์ติเนสตายาฟิโกโอ้โหอาเจนถูกบีบไปบีบมาเอ้าคืนยังไงโอ้โหซาร่าเจ็บหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นสปรินต์ไปแล้วก็มีกระตุกนิดนึงนะครับโมเมตซาร่า
1: คือจังหวะบอลคืนหลังแล้วกล่าวว่าจะสปรินต์ไปนะครับชิงจังหวะผู้รักษาประตูเนี่ยต้องถึงเวลาเปลี่ยนตัวแล้วนะครับลิซันโดมาร์ติเนสครับเกมรุกตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องส่งดาวตัวสำรองลงมาลุ้นกันบ้างนะครับของหน้าจากอินเตอร์มิลานครับ
0: อีกคนหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับที่มายืนรออยู่ด้วยปาเรเดสค่ายเดอพอลเล่นกับเมสซี่แม็กลิสเตอร์เดอพอลเดอพอลยอดในเขตโทษพักอกโอ้โหจะคืนประตูแต่ผิดเหลี่ยมดีไม่ตรงโกครับซิโก้
1: โอ้โหพี่ก็เล่นยากเกิน
0: แล้วเมื่อกี้โดนใบเหลืองไหมถอดเสื้อ
1: โดนโดนไม่เหลือครับดีใจไปจากการโดนนะครับถอดเสื้อไปโหแล้วครั้งนี้นี่จะพักอกคืนโกแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปหน่อยเปลี่ยนทีเดียว2คนครับเกมผ่านไป65นาทีครับนิโคลัสตายาฟริโกโดนถอดออกแล้วก็โรดิโกเดอพอลครับ2คนนี่ครับแล้วส่งเอาลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็เอานิโก้กอนซาเลสลงมาด้วย
0: 2
1: ค
0: นลาตาโร
1: เอาลาตาโรมาร์ติเนสครับ
0: เตะมุมของอาเจนครับมุมทงฝั่งขวาเล่นสั้นเมสซี่เล่นกับปาเรเดสเมสซี่ล็อกติดบล็อกของซิโก้เสียลูกแต่มุมอีกครั้งนึงครับอียิปต
1: ์โอ้โห
0: วันนี้นี่ระเบียบวินัยมาเต็มครับอียิปต
1: ์ล็อกแต่ว่าหลอกได้ดีแล้วนะแต่บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับเมสซี่เปิดติดแล้วยังได้เตะมุมอยู่
0: จะไม่ยอมพลาดเลยครับส่งแฟรงเกนสไตล์ลงมานะลาตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งมาไม่ถึงซิโกโรเมโรโคกทิ้งไปครับอียิปต์อ้าวซาร่าซาร่าถึงบอลจังหวะโต้ซาร่าเจอกับโมลิน่าซาร่าโหถ้าเป็นซาร่าช่วงพลิกๆเอายังจ่ายมาให้กับทางฮัสซันฮัสซันลากเข้าขวาจ่ายมาตรงกลาง2-0จริงๆ2-0ซิโกคนเดิมซิโกยิงใครอ่ะอียิปต์นำอาเจน2-0
1: โอ้แล้วอย่าถอดเสื้อนะครับซิโก้

0: โอ้โหจนได้ครับจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยฟาวแต่ครั้งนี้นี่คิกเคลียร์เลยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาจากการสวนกลับซาร่าฮัตซันและจบที่คนเดิมครับซิโก้โอ้3คนนี้อีกแล้วครับ
1: คราวที่แล้วเป็นฮัตซันซาร่าและซิโก้
0: ครั้งนี้เปลี่ยนมาเริ่มต้นที่ซาร่าก่อนแล้วฮัตซันเป็นคนแอสซิสต์ซิโก้เป็นคนจบสกอร์ครับ
1: เอาละครับ
0: จากการเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วโดนเคลียร์ครับนี่ครับตรงกลางโหวเลยครับของอาร์เจนตินาปล่อยให้ซาร่าพาบอลทะลุทะลวงขึ้นมากองหลังเหลือ3คนซาร่าเลี้ยงแล้วจ่ายเผื่อให้ฮัตซันไปกระชากผ่านเกมรับแล้วเปิดเข้ากลางมาหน้ากรอบ6หลาครับโอ้โหลูกเนี้ยลากผ่านเกมรับแบบง่ายๆเลยครับคนที่ลงไปช่วยคือเอนโซ เฟร์นันเดสแล้วความเร็วเนี่ยสู้ฮัตซันไม่ได้เจอเปิดผ่านมาแล้วซิโก้แปะเต็มๆเลยครับไม่มีใครขวางโอ้โหจนได้ครับจนได้ครับซิโก้ยุ่งแล้วนะครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับเมื่อครู่นี้นี่ VR ช่วยเอาไว้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรช่วยแล้วนะครับโอ้โหโมสตาฟาซิโก้ครับนักเตะจากพีระมิดนะครับสโมสรดังในลีกอียิปต์ครับ
1: โอ้โห2ต่อ0แล้วครับ
0: คืนนี้นี่ความยากของแชมป์เก่าครับทวีคูณขึ้นไปอีกครับตามหลัง2ประตูครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีเศษครับต้องเร่งทุกจังหวะแล้วนะครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนตัวสำรอง2คนลงมานี่เสียประตูที่2ต่อเลยครับไม่ได้ประตูตีเสมอไม่พ
1: อเมสซี่เนี่ยได้จุดโทษนะครับอาร์เจนตินาแล้วยิงไม่เข้านั่นก็จะเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์จุดสำคัญของเกมนี้เลยครับ

0: ยิงก็บอกว่าอันเชลติเขามอบหมายให้บูโน่กิมารายิงเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเฮสโค้ชด้วยครับวินิซิอุส
1: โรเมโรเมสซี่เอนโซต้องเอาประตูคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับราตาโลเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับโดนจิ้มออกไป
0: เนี่ยวันนี้เป็นหนึ่งคนที่เป็นนักเตะเกมรุกก็จริงนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของฮัสซันนี่โอ้โหแข็งขันจริงจริง
1: หมด
0: วันนี้ก็วิ่งสุดหมดจริงๆครับก็เข้าสู่ช่วงพักนะครับไฮเดนเซนเบรคครับ70นาทีพอดีครับอาร์เจนตินาตามหลังอียิปต์อยู่0-2นะครับแล้วก็การรายงานสดนะครับขอขอบคุณนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับ
1: นั่นไงนั่นไงเทคมีโฮมแฟนอียิปต์นั่นไง
0: เฮ้ย
1: นั่นไง
0: อันนี้แก้กันหรือเปล่า
1: เจนเนีย
0: เอากลับบ้านเลย
1: โอ้โหเทคมีโฮม
0: อันนี้ไม่ได้เอาช้ำกลับบ้านนะ
1: โอ้คือเจ้าภาพเปิดเพลงนี้เนี่ยโอ้โหดูแฟนอียิปต
0: ์ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแฟนอียิปต
1: ์ตายแล้ว
0: โอ้โห20นาทีครับจะทำสำเร็จหรือเปล่าอียิปต์ไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมมาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เต็มที่คือรอบ16ทีมตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับปี1934หลังจากนั้นนี่ตกรอบแบ่งกลุ่มมาอีก2ครั้งที่ลงเล่นนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ลุ้นจะสร้างประวัติศาสตร์ไปลึกที่สุดในฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าครับ
1: ข้อความบอกว่าทีมพึ่งเมสซี่มากเกินไปได้คนอื่นยิงอาจจะเปลี่ยนสกอร์ได้นะฮะอังกฤษพาโนเวให้ได้ก่อนนะครับอาเจนยิมดาวินนูนเยสมาช่วยทีนะครับอาจารย์เอกสู้ๆนะครับสวัสดีครับขออภัยวันนี้นี่ขอข้ามไปนะครับเมื่อก่อนชอบเปิดฟังวิทยุก่อนนอนฟังผลกีฬาครับอียิปต์เอาพีระมิดมาตั้งมีสฟิงค์ตั้งอยู
0: ่สฟิงค์ขวางไว้
1: 2 0แล้วครับนี่มันแผนกรงนกในสื่อภาษาชัดๆที่แสดงว่าเป็นแฟนรุ่นเก่าเลยนะอ่านการ์ตูนด้วยนะครับโอ้โหโลกแตกแล้วจ้าอาเจนโดนนะครับโอ้โหเอาข้อความทาง YouTube ทะลักทลายมากเลยทีเดียวโอ้คนเยอะแบบนี้ขายของหน่อยแล้วกันนะครับแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของบมจ.อสมท.นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan
0: ครับ
1: นะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับมีโอกาสลุ้นของรางวัลนะมากมายนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ Honda ไฟฟ้านะครับ Honda UC3 อีก5รางวัล นะฮะรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ครับ24รางวัลรางวัลละ1ที
0: ่
1: นั่งแล้วก็ยังมีโกกิฟต์การ์ดครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลจากซูเปอร์ริชมอบให้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: บอกเท้าหลังดีที่เข่ามาตินิดก่อนแล้วโดนเหยียบเท้าซ้ำครับบางคนบอกโกงบางคนบอกไม่โกงเงาไงครับเนี่ยอ้าวกลับมาต่อนะครับข้อความยังค้างอยู่เยอะแยะมากมายต้องขออภัยด้วยอ่านไม่ทันนะครับ
0: กลับมาลุ้นกันต่อครับเกมกำลังซีเรียสครับสำหรับอาร์เจนตินาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับถอดเอานาฮูเอลโมลิน่าแบ็คขวาออกแล้วก็ส่งนะครับกอนซาโลมอนเทลลงมาเล่นแบ็คขวานะครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันครับ
1: ครับติงพีโดเตรียมวอร์มนิ้วพร้อมออกอาราวาแล้ว
0: ตอนนี้นี่ถูคีย์บอร์ดกันแล้ว
1: เอ้ากลับมาที่เกมครับเวลายังเหลือให้อาร์เจนตินาอีกมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ครับแต่ต้องรีบกลับมาก่อนนะ
0: แล้วตัวทีเด็ดอย่างฮัสซันออกไปแล้วนะนะครับเหมือนเล่นต่อไม่ไหวนะแล้วส่งเทรเซเก้ลงมาครับอีกหนึ่งดาวเตะมากประสบการณ์ของทีมชาติอียิปต
1: ์เปิดเข้ามาตรงกลางครับอาร์เจนตินาลาวตาโรมาติอาทางนิโก้กอนซาเลสโอ้ได้ชาร์จครับลาวตาโรมาร์ติเนสครับบอลหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับเปลี่ยนเอาแบ็คขวาออกไปแล้วครับโมลิน่าและส่งกอนซาโลมอนเทลครับลงมาเล่นแทนนะครับ

0: อะไรครับเนี่ยคนตื่นมาดูตอนนี้พอดีก็อะไรครับเนี่ยอาเจนโดนนำ 0-2
1: โอ้ขยี้ตาเลยไม่อยากจะเชื่อครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ถ้าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับอาร์เจนตินาแต่จะทำได้ไหมเลยครับรูปเกมนี้อียิปต์เองก็คือความมั่นใจในการเล่นในเกมวันนี้ถือว่าไม่ตกลงเลยนะครับอียิปต์
0: อ้าวยังไงยังไงอ
1: ันนี้บอกประตูนี่ของจริงแล้วใช่ไหมครับอาร์เจนทองล่อของจริงครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกครับดีใจมากครับที่เรือพระป่าคว่ำครับจากเชียร์นะครับทีมโปรดนะฮะบอกสวัสดีครับผมถ้าเจนตกรอบครับสวิตจะได้ชิงแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ครับผมจากคุณปูสระบุรีนะครับ
0: สัญญาณกลับมาแล้วนะฮะ
1: 15นาทีสุดท้าย
0: มาสักครู่สัญญาณติดขัดเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาเรียบร้อยบอลอยู่กับเมสซี่ครับเร็วเมสซี่โอ้โหเลื้อยไม่ผ่านครับเมสซี่ปาเรเดสให้มาที่เอ็นโซ่เฟรเดสลีดทะลุช่องเอาละครับถึงเส้นหลังฮูเลียนอัลวาเรซเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังเคลียร์ทีมมาได้ครับแล้วน่าจะมีธงขึ้นมาแล้วครับ
1: ดูจังหวะออกตัวไปโอ้ยเหลื่อมๆล้ำหน้าครับเกือบ1ช่วงตัวนะครับเปิดยัดไปแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับฮูเดนอัลวาเรซเนี่ยพอสกัดได้ก็มาแท็กมือครับเรียกสปิริตในทีมกันครับสำหรับอียิปต
0: ์ก็คนที่ลงมาก็คือเทรเซเก้นะครับมาแทนฮัสเซมฮัสซันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโยกซะเสียเลยครับลาชินโมฮัมหมัดลาชินนะครับมิดฟิลด์ของอียิปต์ฮานี่ครับโมเมดฮานี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้อาแล้วครับซิโก้เฮ้ยมาบอลเลยมาถึงเทเซเก้ลองยิงเสาแรกโอ้โหหลุดกรอบ
1: โอ้เลือกที่จะยิงเองนะครับ
0: เอ้ยเหมือน
1: มัน
0: เร็วไปป่ะ
1: เออใช่เหมือนมันดีเลย์แล้วมันพยายามจะเร่งให้ทันนะพี
0: ่ไม่ได้เป็นที่เราใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: เหมือน
1: กำลังจะกลับไปให้มันแบบเป็นเรียลไทม์อ่ะผมว่านะ
0: เหมือนมันโดนเล่นสปีดไปนิดนึงนะฮะเฟอร์นันเดสครับ
1: ดิซันโดนี่ขึ้นมาเล่นเกมรุกหลายครั้งแล้วนะครับด้านซ้ายเปิดไปก็โดนหม่งไปครับ
0: นั่นไงกลับมาเป็นเมสซี่ครับเปิดติดอีกน่าจะกลับมาปกตินะนะ
1: ครับ
0: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนสัญญาภาพมันเร่งเร็วกว่าปกตินะครับผู้ฟังนะทีมงานก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยอ้าวมากันต่อครับปาเรเดสให้มาฮูเลียนอัลวาเรซเมสซี่เปิดเข้ามาโคอู้หูอาวแล้วครับมาแล้วครับซิกิโอโรเมโรมาแล้วครับมงไล่ให้อาร์เจนตินาไล่มาเป็น1ประตูต่อ2สกอร์เด้งแล้วสกอร์เด้งแล้ว
1: มาแล้วครับนาทีที่79นะครับประตูที่ต้องการของอาร์เจนตินาครับ
0: อะไรอาร์เจนนี่ขอยังไงครับทางอียิปต์ขอให้เช็ค
1: ฟ้องครับว่าจังหวะเปิดมาโอ้โหลูกนี้นี่จังหวะขยับตัวมาเนี่ยฟ้องเอาล้ำหน้ากันนะครับแต่ว่าจังหวะยืนก้ำกึ่งมากครับกับราเบียตัวสุดท้าย
0: โอ้โหปัดโดนด้วยนะครับแต่ว่าแงะไม่ออกครับ
1: คือลูกนี้จะ ล้ำหน้าก็ต้องตีเส้นนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้จริงๆต้องดูว่าจะล้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าเกมรับนี่มั่นใจครับยกมือฟ้องกันใหญ่แต่โรเมโร่นี่มงตุงตะข่ายไปแล้วนะครับโอ้ซิโก้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับของอียิปต์อีกหนึ่งตัวจี๊ดของนะครับแล้วส่งโอมามามูชครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาแทนโมฮัมเหม็ดซิโก้ไม่มีปัญหานะครับไม่ล้ำหน้านะครับอาร์เจนตินาคอนเฟิร์มได้ประตูไล่มาแล้วครับ1-2
0: นิโก้กอนซาเลสให้มาตรงกลางเมสซี่คืออาร์เจนต้องเล่นบอลจังหวะแรกให้เร็วนะครับต้องแก้ว่าจังหวะที่จะเจาะกลางก็ต้องชิ่งให้เร็วไม่งั้นนี่จะทลายกำแพงของอียิปต์ลำบากเลยครับอีก10นาทีสุดท้ายครับ
1: นี่ครับเมสซี่ก็เปิดให้กับโรเมโร่มงตีไข่แตกไล่ขึ้นมาจนได้นะครับเนี่ยครับ10นาทีสุดท้ายนะครับก็วัดความนิ่งของอียิปต์ด้วยนะครับว่าจะต้านทานอาร์เจนตินาอยู่ได้แค่ไหนครับ
0: คือประกบห่างครั้งเดียวนี่โดนเลยนะครับเมสซี่เนี่ยทางตัวเองออกไปเล่นริมเส้นด้านขวาแล้วก็ฉันยิงไม่ได้ก็ฉันแอสซิสต์แล้วกันกลับมาสู่เกมนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายเอนโซเฟรนันเดสเล่นกับทางปาเรเดสเมสซี่แมคคริสเตอร์เล่นกับเมสซี่โอ้โหวนย้อนได้เตะมุมอีกแล้วครับอาร์เจนตินาตอนนี้กองเชียร์อาร์เจนตินาคึกกันเหลือเกินนะฮะ
1: โมเมนตัมความรู้สึกเองก็กลับมาอยู่ทางฝั่งอาร์เจนตินาแล้วนะครับแม้จะตามหลัง
0: จากนำ 2-0 เหลือแค่ประตูเดียวนะครับอียิปต์เนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีหลังเนี่ยไม่ได้โต้เลยนะครับคือตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยมาอีกแล้วเมสซี่แตะเข้าเขตโทษโอ้โหลาวตาโรมาร์ติเนสครับได้โขกแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวนั่นเองครับจากจังหวะเปิดเข้ามาของเลโอเนลเมสซี
1: ่เปิดผ่านราเบียมาแล้วโขกกดกระดอนพื้นโอ้โหคือมันไม่ตรงกรอบอย่างเดียวเลยครับหมดสิเซฟแล้วนะครับโอ้โหมอสฟาโชบีเซฟไม่ได้แล้วลูกนี้หม่งแล้วมันใกล้ตัวครับกระดอนพื้นออกหลังไว้แบบโอ้โหน่าเสียดายเมสซี่นี่ลุยแหวกเข้ามาแล้วก็กระดกใส่ศีรษะของลาวตาโร่เลย
0: บอกเจอคำสาฟาโลแล้วจ้า อาเจนสู้ต่อไปยังไม่มีเสียงนกวีแต่ตอนนี้อาเจนไล่มา1แล้วนะอาเจน1นะครับไอ้หยิบยังนำอยู่นะครับแต่โดนบุกหนักเหลือเกินตอนนี้ทุกทิศทุกทางครับอาเจนมาเอาให้ได้ครับ
1: เรียนนาวเลสในรอบ16ทีมหลายๆคู่นี่ยิงประตูทดเจ็บกันบ่อยมากนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีให้เห็นเกือบทุกคู่เลยครับ
0: โอ้โหอาเจนมาอีกแล้วและเสมอครับ 2-2 โอ้โหเมสซี่ครับ2-2ครับตอนนี้พูดยอมบายบายง่ายๆคุณหนู
1: ไม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับประตูในช่วงท้ายเกมรอบ16ทีมเนี่ยโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาเลยครับพูดปุ๊บเมสซี่กดตุงตะข่ายเลยครับเซฟแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับมอสฟาโชบี
0: เอาละครับ
1: ตีเสมอเป็น2-2ครับฟ้าขาวโอ้โหแชมป์เก่าตามหลัง2ประตูกลับมาคืนสู่เกมแล้วครับ
0: ไม่อยากเชื่อครับไทยอียิปต์คือพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาเอาแต่ตั้งรับนะต้องบอกพวกเขาโดนบุกจนงงหัวไม่ขึ้นครับ
1: คือก็เล่นแบบนี้มาตลอดทั้งเกมครับโอ้เท่ากับว่า2ประตูที่ตีเสมอเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา5นาทีนะครับเลียวเนลเมสซี่เปิดเข้าไปก่อนแล้วตวัดกลับมายิงไม่ได้ครับแตะคืนกลับมาแล้วยิงชนคานเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกคืนของลาวตาโร่เนี่ยฟาดมาแล้วจังหวะจับบอลคืนเมสซี่ซัดบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับสุดมันโอ้โหกอนซาโลมอนเชียลครับแบ็คขวาตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับเป็นคนคืนให้กับเมสซี่ยิงลอดราเบียติดเซฟชนคานเข้าครับโอ้โหสุดๆเลย
0: สงสัยกลัวเราจะเหงาช่วงจบเกม
1: ใช
0: ่ตอนนี้ 2-2 แล้วครับใครที่คิดว่าเมสซี่จะไปเจอโรนัลโดที่สนามบินอย่าเพิ่ง
1: โอ้โห
0: นี่ครับดูครอบครัวซิเมโอเน
1: ่ซิเมโอเน่นี่มาครอบครัวเลยครับไม่แน่ครับตอนนี้เวลายังเหลือนะครับประตูที่5ของเกมเนี่ยอาจจะมีให้เห็นก็ได้นะครับ

0: 6นาทีอ่ะดูละแต่อาเจนบอกเฮ้ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยขอจบตั้งแต่ในเกมละ
1: คือแล้วตอนเนี้ยอียิปต์เปลี่ยนตัวสวนกลับที่เล่นดีๆออกไป2คนแล้วนะครับทั้งฮาร์ดซันนะครับตัวเร็วเลยครับแล้วก็ซิโก้ด้วยโหลูกมงของโรเมโร่ก่อนอันนี้ไม่ล้ำหน้านะครับกราฟิกพึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับลูกนี้ยืนเท่ากับแนวรับก่อนบอลเปิดออกมาถึงจะขยับตัวหนีจากแนวรับขึ้นมานะครับ
0: ตอนนี้กลายเป็นอียิปต์นะครับที่จะต้องรักษาสกอร์นี้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองเอาไว้นะเพราะว่าโมเมนตัมเกมตอนนี้เนี่ยมันไปทางอาร์เจนตินาหมดแล้วนะครับ
1: แล้วตัวรุกที่ส่งมาใหม่อย่างมามูสกับเทเซเก้ก็สวนไม่ได้เหมือนฮัสซันกับซิโก้ด้วยนะตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งแล้วครับโมเมนต์ซาร่าแฟนๆในสนามก็อาจจะต้องเตรียมตัวดูเกมยาวๆเลยครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องดูครับว่าทดเวลาครึ่งหลังกันอีกกี่นาทีนะครับ
0: ครับโอ้โหยาเซอร์อิบราฮิมครับเซ็นเตอร์อียิปต์คนทำประตูขึ้นนำอียิปต์พยายามจะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ 2-2 แล้วมันยื้อไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับ
1: แต่รอบ16ทีมยังไม่มีคู่ไหนต่อเวลาด้วยนะครับจบใน90นาทีหมดเลยครับคู่นี้มีโอกาสนะ
0: จะดีแหละเนี่ยกลัวช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายของเราจะเหงาหรือไง
1: เนี่ยตาสว่างเลยครับแฟนๆโอ้โหอาเจนี่ตามหลังไว้ก่อนแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้แล้วสุดท้ายเมสซี่1แอสซิสต์1ประตูครับวันนี
0: ้นี่ครับทำไมดูฟุตบอลต้องดูให้จบ90นาทีนี่ถ้าใครนาทีที่สัก860กว่าแล้วนอนไปเนี่ยพออีบนำนาทีที่67แล้วหลับนี่ตื่นมาอีกทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประตูของอาร์เจนตินา2ประตูเนี่ยได้มาในช่วงเวลาห่างกันแค่4นาที
1: ใช่ครับ
0: 79ถึง83
1: คือมันจะสนุกแต่ว่าถ้ากลับการสมมุติถ้าปล่อยให้อาเจนนำ 2-0 เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นไงอียิปต์นำ 2-0 เนี่ยโอ้อาเจนตินาครับกลับมาจนได
0: ้ลาวตาโรจะไปเอาเรื่องนะครับกับทางฮาเฟส
1: ฮาเฟสนะครับที่เป็นคนไปเหนี่ยวลาวตาโรมาร์ติเนสคืออยู่ข้างหลังนะเข้าหาบอลไม่ได้แล้วนะครับก็ไปเหนี่ยวเขาเสียหลักล้มเสียฟรีคิกครับริมเส้นทางฝั่งขวานี่ครับกราฟิกหน้าจอขึ้นมาครับเมสซี่8ประตูครับเอ็มบัปเป้7ฮาแลนด์7นะครับเมสซี่จะเปิดฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาแล้วเปิดลึกมาชาร์จติดเซฟอีกโอ้โหมูซาฟาโชบีเซฟอีกแล้วครับโอ้โหเปิดมาแล้วสะกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยครับแต่ว่าเจ้าตัวยังเอาอยู
0: ่คือคนจะเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยดูทิศทางนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนแรกนี่ก็บนทั้งเมสซี่นะบนทั้งแมคอลิสเตอร์โอ้โหกากบ้างอะไรบ้าง
1: เออครับเมื่อกี้นี่แฟนคลับพี่โดนี่เตรียมขัดคีย์บอร์ดแล้ว
0: ตอนนี้นี่ตายแล้วครับแฟนคลับพี่โดต้องเก็บคีย์บอร์ดไปเพราะเมสซี่ทำประตูตีเสมอแล้ว
1: แล้วเกมสวนกลับของอียิปต์ดูขาดหายไปเลยครับตอนเนี้ย
0: ตั้งแต่ฮัสซันออกไปนี่เกมนิ่งไปเลยครับอ่ะมาอูเรียนอาเวเลสเอ้าโรเมโรไม่ลงแล้วล่ะฮะจะยืนค้ำแล้วล่ะฮะเนี่ยเตรียมแล้วเอาแล้วไม่ลงแล้วครับคริสเตียนโรเมโรเนี่ยยืนค้ำแล้วเมสซี่มองแล้วครับเมสซี่จ่ายไม่ทะลุอียิปต์อ้าวอียิปต์ก็มาทะลุบ้างเหมือนกันเอาละครับเกมจังหวะโต้กลับของอียิปต์เฮ้ยซ้ายโอ้โหจ่ายไม่ทะลุนะครับโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่มีโอกาสเป็น 3-2 นะ

0: ตาท่วมทดเจ็บ7นาทีครับ
1: โอ้โหลูกจ่ายของโอมามามูสครับจ่ายไม่ผ่านเฉยเลย
0: แล้วเป็นเขาเป็นคนที่ไม่แหมดูแล้วมีคลาสที่สุดในเกมลุกตอนนี้รองจากซาร่าเนี่ยน่าจะนิ่งกว่านี้นะครับโอมามามูช
1: ถ้าเมื่อกี้เป็นแก๊งฮัตซันซิโก้นะไม่อยากจะคิดครับโอ้ขึ้นมา3คนครับเกมรับของอาร์เจนตินาเหลือ2ครับไปจ่ายติด
0: คือมุสตาฟาซิโก้นะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับทั้งแล้วก็ไฮเซมฮัตซันเองก็ออกไปแล้วเช่นกัน
1: ครับคือฮัสซันเนี่ยแกเหมือนจะเจ็บอะครับซิโก้ก็เหมือนหมดแล้วด้วย
0: ซาร่าโมเมซาร่าให้พื้นที่ว่างเปิดโค้งเฮ้ยโอ้โหได้โขกด้วยนะครับมาลูกเปิดของฮานี่มาอีกทีหนึ่งทางอียิปต์ลาชินโอ้โหอียิปต์มีเหมือนกันนะครับช่วงทดเจ็บนี่อ้าวออกมาที่ด้านขวาครับโมเมซาร่าซาร่าเลี้ยงเข้าเขตโทษโอ้โหขาอ่อนซาร่าครับซาร่าผมไปต่อฮูเลียนอัลวาเรซโตบ้างแล้วโอ้โหจับบอลไม่อยู่แต่ลาวตาโรมาร์ติเนสยังเจอกับราเบียเปิดเข้ามาเฮ้ย 3-2 ครับเอ็นโซเฟรนเดสบอกเฮ้ยทดเจ็บ 3-2อาเจนมาว่ะ
1: โอ้โห90บวก2ครับอาร์เจนตินาครับแซงอียิปต์3ประตูต่อ2ครับโอ้โหเกมสวนกลับมาครับลาวตาโรมาร์ติเนสเปิดโค้งแล้วเกมรับอียิปต์เนี่ยลงกลับมาไม่ทันครับเอ็นโซเฟรนเดสม่งย้อนสอนเข้าไปครับอาร์เจนตินากลับมานำ3ประตูต่อ2โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี
0: ้โอ้โหลูกน้ำตาครับลูกนี้ลูกโค้งมาแล้วโขกเปรี้ยงเดียวเลยแล้วตอนนี้แฟนอียิปต์นี่เซ็งเลยครับ
1: โอ้โหภายในระยะเวลาประมาณ13นาทีครับเสีย3ประตูครับโอ้แต่ไปฟ้องผู้ตัดสินให้เช็คก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวจะต้องดูก่อนครับ
1: มีเช็คอะไรไหมครับโอ้โหเอนโซครับคือเอนโซเนี่ยตอนที่บอลเปิดมาต้องชมครับเขาเป็นคนสปีดมาตีคู่กันคือม่งไปติดก่อนครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับอ๋อ
0: ฟาวครับมีจังหวะฟาวนะขอโทษนี่ครับฉันเอาบ้างสิจังหวะฟาวต่อเนื่องของซาร่าครับแม่ทางอียิปต์เองก็ฟ้องครับว่าเอ้ยคุณก็ฟาวฉันก่อนจังหวะต่อเนื่องที่จะมาเป็นประตู
1: โอ้แล้วดูลาวตาโร่เปิดครับแม่นจริงๆครับให้กับเอนโซเฟรนันเดสกองหลังตัวสุดท้ายอยู่ก็คืออิบราฮิมเนี่ยอิบราฮิมก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยครับวิ่งมานี่ขาเปรี้ยเลย
0: โอ้โหคือต้องดูครับว่าผู้สินจะผู้สิน VR จากฝรั่งเศสจะตัดสินอย่างไรครับ
1: มีเกี่ยวมีโดนขากันนะ
0: มีเกี่ยวกันนะครับคือความหนักเบาอ่ะใกล้เคียงกันกับจังหวะที่ไปเป่าให้ฟาวในจังหวะที่ไม่ให้ประตูอียิปต์
1: แต่ดีใจกันไปยกใหญ่แล้วนะครับเราแฟนฟ้าขาวครับโอ้โห90บวก2ครับโอ้สตาร์อียิปต์โดนใบแดงด้วยครับมูสตาฟาโชบีโดนเหลืองกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
0: โอ้โหผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยน่าจะเข้าไปประท้วงจังหวะที่ซาร่ามองว่าซาร่าถูกทำฟาวก่อนที่จะเป็นจังหวะต่อเนื่องมาที่ประตูแต่น่าจะไม่ได้เกิด
1: ไม่ได้ฟาวครับ
0: ไม่ได้ฟาวอะไรครับผู้ตัดสินปล่อยไปแล้วนะครับ
1: ถ้าฟาวเมื่อกี้มันน่าจะในเขตโทษด้วยซ้ำนะครับเปลี่ยนตัวครับคริสเตียนโรเมโรกับฮูเลียนอัลวาเรซออกครับนิโคลัสโอตาเมนดี้กับฟาคุนโดเมดิน่าลงมาครับ90บวก5ครับเปลี่ยนตัวอีก2ตำแหน่ง
0: อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ทิศทางมันยังไงครับเนี่ยเอาคอมเมนต์โอ้โหตายดราม่า
1: โอ้โหนี่ทำให้นึกถึงเกมรอบก่อนหน้านี้ที่เบลเยียมกลับมาแซงเซเนกัลเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับตามหลัง2ประตูกลับมา3ลูกแต่ว่าวันนั้นนี่เบลเยียมต้องไปต่อเวลาครับแต่ว่าอาร์เจนตินาวันนี้เนี่ยยังอยู่ใน90นาที
0: โอ้โหแม่

0: แฟนสุดท้ายหรืออีกประมาณ1นาทีครึ่งนะครับถ้าบวกจังหวะดีใจอะไรให้2นาทีครึ่งอ่ะ
1: อ
0: ียิปต์เองต้องเร่งครับแหมเอมี่มาร์ติเนสคว้าและนอนเลยครับ
1: อียิปต์เปลี่ยนเอากองหน้าลงมาแล้วนะครับซีโซ่ครับแทนมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างลาชินก็ยัดกองหน้าลงไปสู้ครับในช่วง1นาทีเศษๆที่เหลืออยู
0: ่เปิดยาวขึ้นมาครับเอมี่มาร์ติเนสโอ้โหน่าเสียดายแทนอียิปต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยแม่ถ้าพวกเขายื้อกันอีกสักหน่อยเนาะจะได้ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาก็ยังดีครับแต่ไปโดนทีเด็ดช่วงทดเจ็บจากลูกโขกของเอนโซเฟรนเดส
1: ครับ
0: ผู้สินให้ใบเหลืองกับฮัมดีฟาตี้ไปด้วยครับหมายเลข14ของอียิปต์เนี่ยไปท้วงนะครับโดนใบเหลืองไป
1: โอ้แล้วนี่ถ้าจบแบบนี้นี่สกอร์เดียวจากรอบที่แล้วที่ชนะเคปเวิร์ดมาเลยนะครับอาร์เจนตินาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับของการทดเวลาน
0: ี่จะเป็นอีก1เกมดราม่าของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับฟาวไปแล้วครับฟาวไปแล้วครับอีกน่าจริงๆช่วงทดเจ็บเนี่ยบวก7เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับผู้สินน่าจะต่อให้อีกนิดหน่อยครับจังหวะช่วงทำประตูดีใจช่วงเปลี่ยนตัวก็พูดตรงนี้นี่มันน่าเสียดายจังหวะที่โอมามามูใช่ครับที่หลุดเดี่ยวหลุดไปครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสประตูได้
1: แล้วอาร์เจนตินาจะเล่นเกมสวนกลับนะครับโดนเบรกเกมเอาไว้ครับลาวตาโรมาร์ติเนสลงมาแล้วก็มีส่วนช่วยปั่นป่วนเกมรับของอียิปต์ได้ดีมากๆนะครับลาวตาโรเนี่ยโดยเฉพาะจังหวะประตูที่3ที่เปิดอย่างแม่นยำนะครับให้เอนโซเฟนเดสมงเป็นประตูที่3แล้วบริเวณข้างสนามมีปัญหากันอีกแล้วบุรสินต้องควักใบเหลืองครับไปแจกทีมงานอียิปต์นี่นะ
0: โอ้โหฮอสัมพัสัน
1: อันนี้โดนเองละ
0: ต้องระวังตัวหน่อยครับ
1: อันนี้น่าจะโดนเองแล้วนะครับเฮสโค้ชของอียิปต์ก่อนหน้านี้เนี่ยใบแดงเหมือนเป็นทีมงานครับ
0: คือผู้เล่นฝั่งอียิปต์เองเนี่ยมีปัญหากับผู้ตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะโดนไปแล้วนะฮะ
1: ไปขอคำอธิบายครับแล้วก็อธิบายเสร็จก็ผู้ตัดสินวิ่งกลับไปทำหน้าที่ต
2: ่อสนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่าง

0: เต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ประตูต่อ2ครับเอาชนะอียิปต์ไปได้แบบใจหายใจคว่ำเลยครับได้ประตูชัยจากทางเอนโซ่เฟอร์นันเดสครับ
5: โอ้เป็นเกมที่ตามหลังก่อน0ประตูต่อ2จริงๆตามหลังจนกระทั่งนาทีที่79เลยนะครับโอ้กว่าที่อาร์เจนตินาจะได้ประตูไล่ขึ้นมาลูกแรก79จากโรเมโร83จากเลโอเนลเมสซี่และประตูชัยเอนโซ่เฟอร์นันเดสนาทีที่90บวก2ครับโอ้อาร์เจนตินาวันนี้คัมแบ็คแบบใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
4: โอ้โห
5: แชมป์เก่าครับวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่ก็เข้ารอบได้นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์หรือโคลอมเบียครับคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ครับในเวลา 3:00 นต่อไปนะครับอียิปต์เองวันนี้ก็เต็มที่แล้วแหละครับเพราะว่าก่อนเกมเองก็ถูกมองว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่วันนี้สู้แบบทำให้อาร์เจนตินาต้องเหนื่อยหนักนะครับไม่แพ้นัดที่เจอกับเคปเวิร์ดเลยนะครับ
4: ครับก็เป็นเกมที่อียิปต์เองก็ผิดหวังแล้วนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปโอกาสสดใสสุดๆนะนำถึง2-0แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนอาร์เจนตินามาแซงนะครับโอ้โห
5: ครับกล้องจับมาที่เอนโซ่เฟอร์นันเดสครับฮีโร่ของอาร์เจนตินาในวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับซิโก้เองก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับวันนี้ทีมทำได้ดีขนาดนี้แล้วแต่ฟุตบอลเลยครับเวลาไม่หมดก็อย่าพึ่งนะครับแน่ใจว่าผลการแข่งขันจะจบอย่างที่เห็นนะครับ
4: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
5: ได้ครับพี่
4: นะครับขออนุญาตเบรกกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันโอ้โหข้อความทะลักทลายนะโอ้ทิศทางข้อความนี่
5: เดี๋ยวดูกัน
4: ตอนแรกๆก็เทไปทางอียิปต์นะ
5: ครับ
4: กระหน่ำเมสซี่ซะเละเลยสักพักหนึ่งนะกลับมาเทว่าทางอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับเป็นอาร์เจนตินาที่สมหวังไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอ

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของ99 Live บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นหลังเกมระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับก็จบเกมด้วยกันที่ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไปได้3-2ไปดูสรุปการทำประตูกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยได้ประตูออกนำไปก่อน2-0นะครับในครึ่งแรกนำอยู่1-0จากยัสเซอร์อิบราฮิมนะครับนาทีที่15มาบวกประตูที่2ในนาทีที่67นะครับจากมุสตาฟาซิโก้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาเจนมาได้2ประตูใน4นาทีนะไล่ตีเสมอ2-2จากคริสเตียนโรเมโรนาทีที่79นะครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ในนาทีที่83ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอาร์เจนตินาจะมาบวกเพิ่มจากจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นทางเอนโซเฟรนันเดสนะครับมาโขกประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2
1: ครับ
0: ให้อาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไป3-2นะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียครับที่กำลังจะลงเตะกันในช่วงตีสาม
1: เป็นเกมที่จริงๆก็เห็นใจอียิปต์นะ13นาทีครับนับจากนาทีที่79ถึง90+2เนี่ย13นาทีโดนยิง3ลูกทางด้านที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะเวลา80นาทีของเกมนำอยู่2-0นะ
0: ครับ
1: โอ้เกมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบโหปรับตัวไม่ทันเลย
0: อาเจนก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แนวรับของอียิปต์เองก็ไปโดนทีเด็ดนะฮะจาก2ประตูที่เมสซี่เนี่ยมีส่วนร่วมทั้ง2ประตู
1: ครับ
0: ประตูตีไข่แตก 1-2 เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราดูภาพไฮไลท์เกม
1: หลังจบเกมเนี่ย
0: หลังจบเกมเนี่ยผมบอกคุณอู๋ว่าประมาทพอเห็นเมสซี่ไปยืนทางไปยืนริมเส้นทางขวามากเนี่ยกองหลังอียิปต์เนี่ยไม่ประกบไม่ชิด
1: ห่างไปนิดหน่อยก็คือเสียสมาธิไปนิดเดียวเองอะ
0: เสียสมาธิครับไปประกบห่างจนทำให้เมสซี่มีเวลามีพื้นที
1: ่ครับ
0: ที่จะเปิดเข้ามาให้คริสเตียนโรเมโรแล้วเปิดแบบนั้นเนี่ยโอ้โหระดับเมสซี่เปิดมาข้ามหัวลาเบียลงหัวโรเมโรพอดี
1: โรเมโรเองก็แม่นยำในการเช็คล้ำหน้ากับแนวรับของอียิปต์ด้วยนะ
0: โอ้โหสุดๆเลย
1: สมบูรณ์แบบมงจ่อๆเลย
0: ก็ตอนแรกมีการเช็คกันว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ล้ำนะครับนาทีที่79โรเมโรละโขกให้อาเจนไล่มา 1-2 และนาทีที่83ลูกตีเสมอเนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นมาจากเมสซี
1: ่
0: ในจังหวะกรอบเขตโทษริมเส้นฝั่งขวาที่เปิดครอสเข้ามาในเขตโทษ

0: มีแฉลบผู้เล่นของอียิปต์นะสุดท้ายเนี่ยบอลกลับมาเข้าทางเมสซี่โอ้โหฮาร์ฟวอลเลย์เต็มๆแสกหน้าเสยตะข่าย
1: คือยิงแบบปึ้งปัดแล้วเช็ดคานเข้าลูกนี้ยิงอย่างมันเลย
0: สถิติหลังเกมเป็นไงคุณหนูสุดท้ายเมสซี่วันนี้ยิงต่อเนื่องกันมากี่เกมแล้วนะครับ
1: อ่ะตอนนี้เมสซี่นะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยโหนี่คือเกินผู้เกินคนไปมากนะเมสซี่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตอนนี้นะครับ9นัดติดต่อแล้วนะครับนัดไหนลงนัดยิงนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เจอกับออสเตรเลียในปี2022นะครับใน2022เนี่ยยิงมา4แมตช์หลังนะครับแล้วก็จนกระทั่งนัดชิงกับฝรั่งเศสแล้วพอบอลโลกหนนี้เนี่ยวันนี้เป็นนัดที่5ก็ยังเดินหน้านะครับยิงได้อีก5นัดตอนนี้เป็น9นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับโอ้โหเรานัดต่อไปนี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลายิงประตูเนี่ยนะครับเขาก็มักจะยิงในรอบน็อกเอาท์ด้วยนะพี่เอกเพราะว่าตอนนี้เลโอเนลเมสซี่ทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวนะครับได้6นัดติดต่อกันไม่ใช่แบ่งกลุ่มนะครับน็อกเอาท์นะครับเพิ่งเป็นของที่ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่ทำได้6เกมติดกันแล้วครับ
0: ครับนี่ฮะทางสถิติที่ขึ้นมานะครับโอ
1: ้แอซิด
0: อีก
1: ใช่แอซิดเกินละ
0: ทำแอซิดมากที่สุดนะครับ9ครั้ง
1: เพราะว่ารู้สึกเกมวันนั้นที่เปิดให้โรเมโร่มงเนี่ยฟีฟ่าเขาตีว่าเป็นโอนโกเมสซี่ก็เลยโดนยึดเพราะว่าผมจำได้เมสซี่เคยขึ้นสถิตินี้มาแล้วแต่ว่าเขาโดนลบไปว่ามันเป็นการโอนโกของฝั่งคู่แข่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหจากการเปิดให้โรเมโร่ก็ทำจนได
0: ้คุณจะเอาสถิติอะไรอีกเนี่ยเมสซี
1: ่มีอะไรไหมที่คนนึงจะทำได้ในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยลงเล่นยิงประตูนะครับแอสซิสต์เอาทุกอย่าง
0: ก่อนแต่ก่อนหน้าที่เกมนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ทางอาร์เจนตินาจะกลับมาได้เนี่ยคุณหนูตอนโดนนำ 0-2 เนี่ยสถิติขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยแพ้ทั้ง13เกมในฟุตบอลโลกนะเมื่อโดนนำ2ประตู
1: อ๋อสถิติเป็นเลวร้ายมากก็คือเองเอาง่ายๆเองแพ้แน่ถ้าเองโดน2ลูกเนี่ย
0: โดนนำ2ประตูโดนนำด้วยผลหน่าง2ประตูนี่คือแพ
1: ้โหแต่ว่าผมว่าต้องไปย้อนดูว่าในอดีตทีมที่เคยนำอาร์เจนแบบนี้เป็นทีมแบบไหนบ้างเผอิญวันนี้มันเป็นอียิปต์ไงพี่มันอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อาจจะยังแข็งแกร่งมากไม่มาก
0: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นบราซิลในปี82ก็ชนะอาร์เจน 3-1 มันต้องมาลาโรน่านี่แหละ
1: มันต้องทีมแบบนี้มันถึงจะปิดเกมลงไง
0: ต้องอารมณ์นั้น
1: ต้องอารมณ์แบบบิ๊กๆหน่อยคือวันนี้ผมว่าช่วงเวลาตอนท้ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่สักเกือบ5นาทีสุดท้ายเนี่ยอียิปต์ขึ้นมาครองบอลน่ะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยพออีบขึ้นมาครองบอลเนี่ยผมว่ามันความมั่นใจกะจะเอาประตูนะครับขึ้นนำอีกรอบนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอดันขึ้นมาสูงพอไปเสียบอลเนี่ยปุ๊บนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาก็โดนประตูที่3
0: คือคิดว่าจะน็อกอาเจนในเวลาปกติ
1: คิดว่าเฮ้ยมีเหมือนกัน
0: เฮ้ยเอาวะ
1: ช่วงท้ายเกมก็ครองบอลได้
0: ไม่ได
1: ้ว่าที่ไหนได้โอ้มันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่โดนสวนกลับมาแล้วก็เนี่ยครับตกรอบในท้ายที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นรอบที่อียิปต์ก้าวไม่พ้นนะรอบ16ทีมนะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่ตกรอบตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเมสซี่ก็ลงเล่นนัดที่31ยิงประตูตอนนี้8ลูกแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ารอบถัดๆไปเนี่ยนะครับคู่แข่งในการเป็นดาวซันโวเนี่ยคือบอลโลกอ่ะดาวซันโวจะแข่งขันกันขนาดนี้ผมว่ามันแทบไม่มีนะในยุคหลังๆเนี่ย
0: ใช่
1: เนาะ
0: อันนี้คุณหนูผมย้อนไปดูเนี่ยปี82นะบอลโลกเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2
1: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเวิลด์คัพ82ที่สเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมี2รอบนะ
1: ครับ
0: คือแบ่งกลุ่มไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่ได้น็อกเอาท์นะมาแบ่งกลุ่มมา3ทีมอีกรอบนึงแล้วเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองอาร์เจนไปแพ้บราซิล

0: 3ประตูต่อ1โดนนำก่อน3ลูกเลยนะจากซิโก้นะจากซิโก้นี่ซิโก้ของแท้และดั้งเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซิโก้ของจริง
0: ซิโก้ของแท้นะฮะซิโก้ออริจินอลแล้วก็แซจินโยแล้วก็จูเนียที่ยิง
1: หลังๆมามีทั้งซิโก้ไทย
0: ซิ
1: โก้อีย
0: ิปต์เอ็มไม่หมด
1: เนี่ยเขามีการไปสังเกตอากับกิริยาของจานนี่อินฟานติโน่พี่แกอาการออกนะ
0: ตอนอาเจนจะตกหรอ
1: เขาบอกว่าตอนที่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่พลาดทำหน้าเจื่อนกัดเล็บเลยนะคือตอนเมสซี่
0: ตอนพลาดจุดโทษ
1: พลาดจุดโทษอ่ะอินฟานติโน่แบบ
0: ไม่คือตัวเขาเองอ่ะก็คงเหมือนแบบอยากให้ทีม
1: แม่เหล็กอ่ะ
0: ทีมแม่เหล็กผ่านเข้าไปอ่ะแหละ
1: โอ้แต่ว่าด้วยความเป็นกลางก็คุณต้องเก็บอาการหน่อยก็ชัดเจนเหลือเกิน
0: คุณอินฟันติทัมเนี่ยเหรอ
1: เอออินฟันติทัมเนี่ยโอ้แต่ว่าจนถึงจุดนี้เขาก็โอ้โหเหตุการณ์ที่เขานะครับระงับใบแดงของสหรัฐอเมริกาไปนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาก็พยายามจะให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ทีมแม่เหล็กเข้าไปเยอะๆหน่อยนะฮะนี่ตอนนี้มีการเปรียบเทียบกันแล้วครับนี่แน่นอนจังหวะที่ลิซันโดโดนฟาวล์แล้วอียิปต์โดนยึดประตูกับจังหวะนะครับที่โมเมนต์ซาร่าเจอเตาะเข้าไป
0: แต่ของซาร่าเบา
1: เบาแต่มันเบากว่านั้นเบา
0: เอาจริงๆนะเบาทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: ผมว่าเกมจังหวะที่ลิซันโดโดนก็เบาคือถ้าผู้ตัดสินจะเมินไม่ให
1: ้ก็ได้อยู
0: ่ผมว่าเหยียบเท้ามันแต่ว่าพอกดมันเปลี่ยนไงคุณหนูเราเวลาเราประเมินหรือเวลาเราบอกเนี่ยมันอยู่ในทัมมิ่งต่างกันอยู่ในช่วงเวลาของกดที่มันต่างกันมันก็นะอย่างสมัยนี้นี่อาจจะถ้ามีการโดนตัวสัมผัสกันแล้วประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลูกฟาวไปเลย
1: แต่ชุดลูกนั้นมันชัดเจนว่ามันเป็นการเสียบอลแล้วมันเป็นจุดที่เริ่มต้นที่อียิปต์เนี่ยได้สวนกลับมาพอดี
0: ครับ
1: นี่มาแล้วพุทธศิลป์โดนตัดต่อใส่เสื้ออาร์เจนตินาแล้วพุทธศิล
0: ป์ผู้สินฝรั่งเศส
1: ไอ้เมื่อวานย้อนกลับไปเนี่ยไอ้เรื่องการล้อเลียนใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยผมว่าตลกดีนะอย่างเมื่อวานก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะลงเล่นเขาบอกมีข่าวด่วนพี่เขาบอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์อนุมัติใหกีชาคอรัสเคลียเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐได้แล้วเพราะว่าเกิดที่จอร์เจียพอที่สหรัฐก็มีรัฐจอร์เจียเหมือนกันเมื่อวานนี้โดนล้อยับเลยนะครับแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ตกรอบอยู่ดีเมื่อวานนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูข้อความใน Facebook กันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทักทายเพียงแค่บางข้อความเท่านั้นนะครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับเราอยู่ร่วมกันจนถึงเวลาตีสองนะครับบอกเปิดเพลงได้ดีมากเลยเมื่อกี้เพลงบอลโลกเนาะพี่เอก
0: เพลงบอลโลก
1: ครั้งนี้
0: เพลง DNA ครับ
1: ครับผมตื่นมาอาเจนถูกลูก2พอดีเลยครับนี่ผมนึกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วนะครับอาเจนติน่าบอกกรรมการรับมาเท่าไหร่แน่บางคนแซวกรรมการนะครับชนะง่ายๆเขาไม่ทำครับทีมแชมป์ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ยอมกลับมาได้เฉยเลยนะครับบอกฮะเมสซี่แต่มองว่าคุณจะชนะอ๋อท่านนี้นึกว่าเมสซี่จะไปแล้วนะครับบอกว่าดูแล้วดูแล้วหมดเป็นตลับเป็นลังเป็นสายก็ไม่น่าจะเห็นเมสซี่บอกว่าอาเจนไม่เคยป้องกันแชมป์ได้ครับอ๋อ
0: ครับ
1: ยากแล้วครับโรนัลโดวกรถกลับมารับเมสซี่แล้วครับตอนนี้แซวกันใหญ่แซวกันใหญ่นะฮะเมื่อคืนวานเชียร์พี่โดวันนี้เมสซี่จะไปอีกแล้วเหรอครับหัวจะปวดเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นข้อความที่ส่วนใหญ่จะทักทายกันเข้ามานะครับท่านนี้บอกฟังในสวนยางเหมือนเดิมครับจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจากชะอวดนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูใน YouTube กันหน่อยนะครับส่วนข้อความ4689899นะครับเดี๋ยวไปอ่านให้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เอกครับทำไมอาเจนเขาไม่ส่งกันนาโชมาแก้เกมวะพี
0: ่กันนาโชไม่ได้มานะฮะเสมอ 2-2 เหลือเชื่อจากนั้นเลยบาย
1: มาก็ไม่ได้

0: ลงอะฮะ
1: อู22เลยโดนไปแล้วนะครับข้อความเราอ่านย้อนหลังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอยู่ฟังเป็นเพื่อนเสมอครับจาก FC ครอบครัวพิบไหวหิมสกุลคนที่หน้าเหมือนคาเปโลที่กล้องจับตอนต้นเกมคือมาริโอแคมเปสครับผมไปเช็คกับเว็บต่างประเทศมาฮะจากคุณโจมอริสันคือผมไม่ทันได้ฟังซาวบอกนะเราเห็นหน้าแวบหนึ่งตอนนี้เราก็จำไม่ได้หรอกแคมเปสยุคนั้นนี่คือเป็นฮิปปี้อ่ะผมยาวนะฮะมาริโอแคมเปสนะครับ
0: เวลามันผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ
1: ใช่นะครับบางคนนี้คือไม่เหลือเขาเลยจาก
0: ครับ
1: เตะปัจจุบันก็นักเตะในอดีตนะกับปัจจุบันเนี่ยบางคนไม่เหลือเขาเลยนะครับ
0: คือหน้าตาไม่พอนะครับบางคน
1: ก็คุณดู
0: เรื่องหุ่นด้วย
1: หล่อขนาดนี
0: ้ว่าก่อนนี่พระเอกหนังเลย
1: ใช่มาโลแคมเปสคือหล่อขนาดนี
0: ้
1: บอกให้อ่ะนี่หน้าเมื่อกี้ไหมไม่เขาใส่แว่นหน้าคล้ายคาเปโลไหม
0: คือถ้ามุมเมื่อกี้คล้ายอยู่แต่ว่าถ้ามองแบบจ้องจริงๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนจากการต่าง
1: จ
0: ากคาเปโลนิดนึงใช่เหมือนเขาจมูกโด่งกว่าเยอะอ่ะ
1: นี่ไงอาศัยแว่นนะก็คล้ายนี่คล้ายมาร์คฮิวผสมคาเปโล
0: ไอ้ท่านเนี่ยผมเห็นผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ใช่ทรงเดิมด้วยไงดูยาก
1: ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกเวลามีเกมประมาณนี้ก็จะมีกล้องก็จะตามจับระดับตำนาน
0: ใช
1: ่ของทีมที่ม
0: า
1: ดูเนาะ
0: วันนี้จับพวกนักเตะเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับหลายคนโดยเฉพาะฝั่งของอาร์เจนตินาที่เข้ามาดูกันเยอะจริงๆนะครับพอเวลาเขาภาพจับแล้วก็ต้องเงียบฟังผู้บรรยายก่อนว่าเป็นใครถ้าเราไม่รู้จัก
1: บางทีฟังไม่ทัน
0: กลมไม่ทัน
1: กลมหน้าอะไรอยู่นะครับบางคนเห็นแล้วเราจำได้เราก็จัดให้ไปเลยนะครับ โกงกันหรือเปล่านะฮะคิดว่าจังหวะของซาร่ามันควรจะฟาวไหมคะตอนเกี่ยวขานะครับ
0: ผมว่าเบาไปหน่อยคิดเหมือนพี่เอกแหละผมว่ามันโดนตัวจริงแต่ว่าทุกๆการโดนมันก็ไม่ต้องเป็นลูกฟาวก็ได้ไง
1: คุณชัยรัตน์บอกอียิปต์ไม่ละเอียดเองนะครับพอไม่ได้ฟาวก็เสียสมาธิกันไปหมดทำให้เสียประตูที่3เกมระดับโลกสมาธิต้องนิ่งกรรมการจะเป่าอย่างไรคู่ต่อสู้จะเล่นอย่างไรก็ต้องมีสมาธินะครับสมาธิอียิปต์เนี่ยก็คือผมว่ามันโดนเพรสโดนบีบโดนกดโดนบุกเรื่อยๆมันก
0: ็ครับ
1: มันก็คุณคิดดูดิมันต้องเน้นทุกวินาทีนะบางทีคลายความกดดันไปได้เอาเคลียร์บอลออกไปนับ1ไม่ถึง15วิบอลมันได้แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะมันต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีสมาธิเป๊ะทุกวินาที
0: แล้วยิ่งคุณเล่นกับแชมป์โลกด้วยเล่นกับเลโอเนลเมสซี่ด้วย
1: ไม่เพราะทีมระดับเนี้ยคุณหนูสิ่งที่มันแตกต่างกับทีมระดับธรรมดาอย่าพูดถึงอาเจนเนี่ย
0: ครับ
1: คือเรื่องของความเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเป็นทีมอื่นๆน่ะอาจจะโดน 2-0 แล้วท้ายๆยังไม่ได้เนี่ยถอดใจไปแล้ว
0: แต่ด้วยประสบการณ์เวลาเขาผ่านเกมแบบนี้เขาเคยทำได้แล้วอ
1: ่ะพวกเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจที่เอ้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้บุกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยลิซันโดอะไรเอ่ยลิซันโดโดนมีผลต่อการเสียประตูอันนี้เขาคงหมายถึงเรื่องของจังหวะที่ลิซันโดมาร์ติเนสโดนทำฟาวล์
0: ครับคือหลังๆเขาขึ้นมาเติมเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะมากนะครับลิซันโดเนี่ยก็เป็นอีกแผนหนึ่งของอาร์เจนตินาด้วยนะครับไอ้จังหวะประตูที่อียิปต์โดนยึดคืนนะครับพี่เอกที่ฮัสซันเลี้ยงไว้สุดๆเลยแล้วให้นะครับซาร่าจ่ายให้ซิโก้ยิง

0: บอกว่าอาเจนได้สิทธิพิเศษเงี้ย
1: อะไรประมาณนี้เขาบอกถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่อาเจนเนี่ยมันไม่โดนยึดหรอกได้ประตูไปแล้วนะครับแล้วถ้าอีกการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิก้าหรือว่าการโชว์ซีเรียอาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นประตูหลังจากตรวจสอบ VR แล้วก็ตามนะครับบอกว่ามันไม่สอดคล้องเลยกับการตัดสินในทัวร์นาเมนต์อื่นๆหรือแม้กระทั่งความเปรียบเทียบกับเกมลีกที่มันเกิดขึ้นในการเล่นในลักษณะจังหวะแบบนี
0: ้แต่ผมก็รู้สึกว่าฟุตบอลครั้งนี้มันมาตรฐานการทำฟาวล์มันเบามาก มันเหมือนกับแค่สัมผัสโดนด
1: ้
0: วยความหนักประมาณนึงนะ
1: ใช
0: ่ไม่อาจจะไม่ถึงกับผิวมากเนี่ยเขาให้ฟาวล์แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: มันก็นะเทคโนโลยีมันเยอะครับ
0: ครับคุณดวงใจเลมอนบอกว่าหนูใจตังดูบอลโลกที่เมกาเพราะเปิดเจอพี่2คนภาคหนูปิดทีวีเลยฮะฟังวิทยุแทน
1: ขนาดนั้นเลย
0: ขนาดนั้นเลยนะฮะรูปเกมอาเจนควรได้ไปต่อครับเหมาะสมแล้วนะครับคุณอูอัครเทพเมื่อก่อนอยู่คลื่นจุดๆๆๆใช่ไหม9697อืม
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง2คลื่นเลย
1: ก็97ไม่เคยเคยแต่96ครับ
0: ครับสงสารบางซาร่านะครับแล้วก็บอกว่าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแชมป์คืออาเจนครับอ๋อเขาก็จะโยงไปว่าปี86
1: ครับ
0: เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์อาเจนแต่ปี70เม็กซิโกเจ้าภาพแชมป์บราซิลก็ไปแล้วนะ
1: ครับ ตกรอบไปแล้ว
0: อาเจนสุดยอดจริงๆหวานเจี๊ยบเลยฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเร็วไปครับอาจจะร่วงได้เช่นกันเอาจริงนะอียิปต์วันนี้ว่าดีแล้วเนี่ย
1: โมร็อกโก
0: ดี8ดีสัก80นาทีโมร็อกโกดีกว่านี้
1: โมร็อกโกเนียนเลยทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเขาทีมเวิร์กดีพละกำลังดีการเล่นโดยที่แบบบางทีไม่ต้องหวังพึ่งสตาร์ช่วยกันเล่นดีมาก
0: ผู้เล่นที่มีคลาสก็เยอะกว่านะครับ
1: อยู่ในลีกชั้นนำ
0: ใช่ผ่านประสบการณ์ในระดับสูงๆมาก็เยอะกว่านะคร
1: ับ
0: โมร็อกโกแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยผมว่าเขามีพละกำลังแล้วก็ไม่ได้เล่นเขาเรียกไม่ได้พึ่งพาสตาร์คนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเขารอบทิศรอบทางอ่ะ
1: คือเขามีตัวเลือกเกมรู้เขามี5คน
0: ตัวเลือกมันเยอะ
1: แล้วแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถแบกทีมได้ถ้าวันนั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นถึงจุดที่มันจะขึ้นมานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางเกมเนี่ยบาร์โคล่าก็ขึ้นมาดูเอก็หวังพึ่งพาได้นะครับคือถ้าจะสู้กับฝรั่งเศสได้สมน้ำสมเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเล่นเหมือนปารากวัย
0: เวลาทดให้อียิปต์เยอะอยู่ครับเกินไปเยอะผมก็ว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเขาทดบวกให้4นาทีแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่ทดนะทด7ปั๊บมาบวกช่วงยิงประตูด้วยดีใจด้วยอะไรด้วยไปนะก็ให้ไปอีก4นาทีเลยครับติงซาร่าเลิกด่ากรรมการได้แล้วครับฟีฟ่าประกาศให้แข่งใหม่ตอนสิ้นเดือนหนาวรอบ8ทีมถ่ายฟรีทุกคู่ใช่ไหม
1: 8ทีมเหรอผมดูในเว็บของแอปฟีฟ่าเนี่ยมันมีให้ดูได้นะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยมีทางช่องโมโนฟรีนะครับโมโนสปอร์ตของเขา
0: แต่คงไม่ได้ทุกคู่หรอกมั้ง
1: สเปนเบลเยียมก็ใช่นอร์เวย์อังกฤษนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้คู่เนี่ยที่เพิ่งจะมาเจอกันนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นรอบไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมนับก่อนอีกคู่นึงเนี่ยก็มีครับไอ้คู่ที่อาร์เจนตินาเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะมีคู่เดียวก็คืออังกฤษที่จะไม่มีถ่ายทางฟรีทีวีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าในเว็บไซต์ของฟีฟ่าเนี่ยเขาขึ้นรายละเอียดว่าคู่ไหนในรอบต่อไปเนี่ยถ่ายทางฟรีทีวีขึ้นให้หมดแล้วนะครับอย่างรอบรองชนะเลิศเองก็ถ่าย2คู่รอบชิงที่3ถ่ายหมดครับก็หลังจากนี้ไม่ต้องไปก็เหมือนรอบ8ทีมยกเว้นคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ครับที่ไม่มีคู่เดียวนะครับ
0: ทักไม่ได้เลยนะผมโพสต์ Facebook ทักว่าเมสซี่แกจะบายบายเหรอ
1: ครับ
0: โพสต์ปุ๊บ
1: มาละ
0: ตีไข่แตกคือเลย
1: นึกว่าแฟนเขามาคอมเมนต์พี่
0: ไม่โพสปุ๊บมาทันทีเลยทักไม่ได้เลยเจิมไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อว่าอียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้นะครับเอาตรงๆคือพวกเราเนี่ย
1: ก็ไม่คิด
0: หมายถึงว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยาย
1: ครับ
0: นะฮะคนภาคหรือกูรูอินฟูต่างๆเนี่ย
1: โอ้
0: ก่อนหน้านี้มีสักกี่คน

0: ที่จะได้ดูอียิปต์เล่นใกล้ชิดแบบทุกนัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ผมเคยนัดหนึ่งไอ้นัดที่เล่นกับเบลเยียม
0: ไม่ใช่หมายถึงก่อนบอลโลก
1: ก่อนบอลโลกไม่มีใครดูหรอก
0: ถูกไหม
1: นักเตะด้วยใครจะไปดูทีมในลีกอียิปต์พี
0: ่ใครจะไปประเมิน
1: ไม่รู้จัก
0: ประเมินศักยภาพนักทีมชาติของพวกเขาได้โดยละเอียด
1: ใช
0: ่ไหมมันไม่ค่อยมีหรอกคนก็ไม่ได้มองค่าอะอย่างไม่ได้มองส่วนอย่างคลิปบวชอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณคลิปบวช
1: ยิงไม่เลย
0: ถูกปะไม่มีใครที่จะได้หรือจะมีใครแบบเออถ้าลงดีเทลจริงเนาะไปหาไฮไลท์ดูย้อนหลังเฮ้ยอยากดูอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผ่านรอบสุดท้ายมาได้วะ
1: โอ
0: ้
1: โหอย่างนั้นต้องสุดๆจริงๆนะ
0: อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกที่ทำงานด้านนี้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเอามาใช้นะเอามาใช้คุยเอามาใช้พูดเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าผู้เล่นของอียิปต์เนี่ยมีเล่นอยู่ในยุโรปเนี่ย5คนเองนะครับอียิปต์นะ
0: ครับชุดนี้นะ
1: ชุดนี้นะเอาแบบทีมที่เราจะสามารถบางคนอยู่ในยุโรปแต่ก็เป็นทีมที่เราไม่ดูอ่ะพี่อย่างคุณจะไปดูบาร์เซโลนาสำรองเล่นเหรอหรือแม้กระทั่งคุณจะไปนั่งดูน็อตเยลันเล่นหรือโอเบโดเล่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็มีโมซาร่าเนี่ยแหละที่เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหรือก็แม่งโอมามามูสที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรามีโอกาสเห็นฟอร์มกันเต็มๆนะครับเพราะว่าถ้านับตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังมิดฟิลด์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นในประเทศตัวเองกับเล่นในตะวันออกกลางหมดเลยนะ
0: คืออียิปต์เนี่ยเคยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ รวมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4เองนะคุณอู
1: ใช่
0: ยุคแรกอะยุคแรกที่ผมเห็นอียิปต์เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยใน World Cup 90
1: ครับ
0: อียิปต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ฮอลแลนด
1: ์ก็คอสซัมฮัสซันนี่แหละ
0: อ่ะยุค
1: ยุคเขาเนี่ย
0: ยุคคอสซัมฮัสซันนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอียิปต์เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี1934นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นบอลโลกครั้งที่2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เล่นเกมเดียวแล้วก็แพ้นะครั้งนั้นนี่ฟุตบอลโลกไม่ได้เตะเยอะรอบแบ่งกลุ่มอะไรมากมายขนาดนี้เนาะเตะนัดเดียวแล้วก็แพ้
1: ครับ
0: แพ้ไป2-4นะครับสมัยก่อนนู้นนะครับก็จะ
1: ก็เดินทางลำบากด้วยแหละ
0: เดินทางลำบากนะครับส่วนในบอลโลก90เนี่ยถ้าผมย้อนไปดูอียิปต์ในยุคนั้นหน่อยนะครับอียิปต์ในยุคปี1990เนี่ยผมจำชื่อนักเตะของพวกเขาเนี่ยอียิปต์เนี่ยมีประตูเนี่ยถ้าเป็นโมฮัมเหม็ดเอลดีเยียนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะตัวดังๆอย่าบอกว่าดังก็ไม่เชิงเนาะตัวที่พอจะมีชื่อเสียงให้หลายๆคนคุ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับอียิปต์เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนประตูเนี่ย
1: ในยุคนั้นนี่มีอาเมดฮัสซันไหมครับจะมีฮอสซัมฮัสซันกับอาเมดฮัสซัน
0: อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์ประตูมีฮอสซัมฮัสซันอย่างที่คุณหนูบอก
1: เขาเล่นบอลโลกหนเดียวกับกับอียิปต์ก็1990เนี่ยแหละ
0: แล้วก็มีผู้รักษาประตูอาเมดโชเบนะครับ
1: ครับ
0: โมเมตเอเรียนะก็น่าจะมาหลังจากยุคนี้นะผมขออภัยที่เขาไม่ได้ติดไปบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับมีโอ้โหอาเมดแรมซี่มีโอ้โห
1: ช่วงนั้นก็เราก็คงไม่รู้จักกันนะพี่นะ
0: ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่นะครับ
1: ก็ครั้งนี้มาได้รอบ16ทีมก็นะครับมาไกลสุดๆแล้วผมว่าเส้นทางเขาเจออาร์เจนตินามันก็ถูกมองว่าคงจะดะมาได้ประมาณเท่านี้แหละแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีกับอาร์เจนตินาได้ถึงขนาดนี้นะครับ

0: เกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากน้องบอลบอกมาอ๋อที่สู้กันสนุกแต่สุดท้ายทีมที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับวันนี้มีคนจับผิดสังเกตอินฟานติโน่หลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีช็อตที่อียิปต์ได้ประตูเนี่ยอินฟานติโน่ก็จะรู้สึกแบบผิดหวัง
1: ครับ
0: แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบช็อกช็อกคือเราก็ช็อกเหมือนกันที่อียิปต์ยิงประตูได้คือเราอาจจะไม่ได้เชียร์อียิปต์นะฮะแต่รู้สึกว่าโอ้โหการที่อียิปต์ยิงอาร์เจนตินาได้เป็นอะไรที่แบบมันก็เกินคาดไปมากจริงๆนะครับ
1: ผมขออภัยนะโมเมตเอเดเยียเนี่ยเป็นประตูของซาอุดิอาระเบียนะขออภัย
0: ครับ
1: ก็พาไปบอลโลกกับซาอุด้วย
0: ครับ
1: มาดูในคู่ที่จะลงเตะค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งสวิตโคลอมเบียคุณอูไม่ไลน์อัพมาอย่างน่าจะมาแล้วสิ
0: ตีหนึ่งตอนนี้น่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เพราะว่า1ชั่วโมง15นาทีละ
1: โอ้โหมาเรียบร้อย
0: สวิตกับโคลอมเบียนะครับไลน์อัพคอนเฟิร์มนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์มีเกรอโคเบิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีนะครับนิโคลัสเอลเวดี้กับมานูเอลอาคันจี้แบ็คเป็นริคาร์โดโรดิเกสขวาเป็นเดนิสซาคาเรียมิดฟิลด์ใช้กรานิตชาก้ากับเรโมฟลอยเลอร์ตัวรุกจะมีดานเอนดอยนะครับฟาเบียนรีเดอร์แล้วก็นะครับจาชารีกองหน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลนะครับวันนี้นี่ก็ตัวนะครับมีพวกที่หลุดไปเป็นตัวสำรองเนี่ยคือโอคาฟอร์นะครับที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่คือทีเด็ดเลยนะครับขณะที่โคลอมเบียนะครับโคลอมเบียมีนะครับวากาสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวินซอนซานเชสกับลูคูมี่แบ็คขวาเป็นดาเนียลมูนยอสด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลิมมาจอห์นอาริอัสแล้วก็นะครับกอนซาโลปูเอต้าแนวรุกเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของโคลอมเบียเลยครับหลุยดิอาสหลุยโซเรสและฮาเมสโรดิเกสนะครับข้างหน้านี่น่ากลัวจริงๆแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฮาเมสโรดิเกสก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะในทัวร์นาเมนต์หนนี้นะครับ
1: ครับเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018เลยครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นญี่ปุ่นก็ขึ้นนำกว่า2คูณ
0: ใช
1: ่สุดท้ายมาโดนแซงนะฮะ 3-2 ประตูสุดท้ายที่เบลเยียมยิงแซงก็เป็นเนเซชารี่จากจังหวะโต
0: ้
1: ก
0: ัน
1: กันครับผมพยายามไปดูที่ X Twitter นะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้าง
0: โอ้นี่ย้อนกลับไปพูดถึงสวิตกับโคลอมเบียอีกนิดนึงครับพี่เอกเคยเจอกันในบอลโลก1994นะแล้วโคลอมเบียชนะสวิตไป2ประตูต่อ0นะครับบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: น่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแรกปะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เพราะว่าสองเกมแรกผลงานไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เลยโดนแอนเดรสเอสโคบาร์โดน
0: กับบ้านไปแล้วก็โดน
1: วันนั้นเกมแรกน่าจะแพ
0: ้ได้ดูจากเอนันกาวิเรียครับอีกคนหนึ่งเป็นอาโรโลซานโนนะครับวันนั้นชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 2-0 ปี1994แต่ว่าถ้าเจอกันแบบล่าสุดจริงๆของคู่นี้เนี่ยปี2007โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2007 19ปีแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยโคลอมเบียก็เป็นฝ่ายชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ1ครับแล้วก็มีถ้าย้อนกลับไปในยุค90อุ่นเครื่องก็เคยอุ่นเครื่องกันนัดนึงปี1991ครั้งนั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ2ครับ
1: ก็โคลอมเบียในปี94เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณอู๋ไปบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆโคลอมเบียชุดนั้นเนี่ยถูกยกให้เป็นทีมเต็งทีมม้ามืดที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับ2เกมแรกออกสตาร์ทแพ้รวดนะอย่างที่บอกแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะฮะแพ้โรมาเนียไป 1-3 นะฮะได้โคลอมเบียได้จากอโดโฟวาเลนเซียนะครับ ส่วนโรมาเนียเนี่ยฟอรินราดูโชยู2ลูกแล้วก็โจจี้ฮาจี้นะฮะอีก1ลูกนะครับโคลอมเบียมาผิดฟอร์มนัดที่2อีกไปแพ้อเมริกา 2-1 เจ้าภาพเกมนี้แหละครับอันเดรสเอสโคบาทำเข้าประตูตัวเอง

0: ให้อเมริกานำ 1-0
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีก1ประตูนะครับจากเออร์นิสต์จูดนะครับเออร์นิสต์จูดยิงให้อเมริกานำ 2-0 และโคลอมเบียมาตีไข่แตกได้จากออโดโฟวาเลนเซียคนเดิมที่ยิงในเกมนัดแรกนะเป็นโคลอมเบียแพ้ 1-2 ตกรอบ
1: ครับ
0: นะครับก็มี0คะแนนทำในเกมนัดสุดท้ายมาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 2-0 ก็ไม่ทันละอย่างที่บอกนะครับมีแค่3คะแนน
1: ช้าไปแล้ว
0: ด้วยของกลุ่ม
1: ครับก็แต่ถ้าพูดถึงผลงานของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียในบอลโลกหนนี้เนี่ยผลงานเท่ากันเลยนะพี่เอกเพราะว่าตลอด4นัดที่ลงเล่นมาเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ชนะ3เสมอ1คือเสมอแค่เกมแรกที่เจอกับกาตาร์หลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้โดยตลอดนะครับกับบอสเนียกับแคนาดาแล้วก็แอลจีเรียขณะที่โคลอมเบียครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับชนะเสมอเท่ากันเลยเกมเดียวที่โคลอมเบียเสมอคือการไปเจอกับทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสนอกนั้นนัดอื่นๆที่โคลอมเบียเจอคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานดีอาคองโกแล้วก็กาน่าเนี่ยโคลอมเบียก็เก็บชัยชนะมาได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเสียประตูแค่เกมแรกที่เจอกับอุซเบกิสถานแค่ลูกเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเก็บคลีนชีทมาตลอด3แมตช์หลังสุดเลยครับสูสีมากคู่นี้นะครับสูสีมากๆอ่ะก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่ามีโอกาสที่โคลอมเบียนะมีโอกาสจะเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาเพราะว่าถ้ามองถึงความสูสีในการเจอกันเนี่ยถ้าเอาให้มันแบบรู้ไส้รู้พุงกันเนี่ยมันต้องเจอทีมจากโซนเดียวกันพี่เอกทีมจากอเมริกาใต้เจอกันเองเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่แบบสู้กันสนุกในรอบลึกๆของฟุตบอลโลกนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนคู่เดียวเพราะว่าน่าจะมีสปอตกลางเบรกที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับขออนุญาตพักคู่เดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆครับมาเจอกัน
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมที

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับช่วงท้ายแล้วนะครับของช่วงเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะลา

0: ผู้ฟังไปละ
1: ตีสองครับ
0: ครับผมอยากให้คุณอู่อัปเดตรายชื่ออีกสักทีนึงดีกว่าคู่โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: เผื่อบางคนเพิ่งเปิดกันเข้ามานะครับแต่คู่นี้จะเตะตีสามนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาเข้ามาเนี่ยก็มีช่วงเวลานั่งคุยกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเกมจะเริ่มคิกออฟตอนตีสามมีคนสอบถามเข้ามาว่าคู่ของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยคู่นี้ทางฟรีทีวีไม่ได้มีถ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นดูได้ทางโมโนแม็กซ์อย่างเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมีเกกรอโคเบิลนะครับยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์ก็จะเป็นนะครับนิโก้เอลเวดีกับมาเนลอาคันจีริคาร์โดโรดิเกสแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเดนิสซาคาเรียนะครับเรโมฟอยเลอร์ยืนมิดฟิลด์กับกรานิชาก้าตัวรุกจะมีดานเอนดอยครับมีฟาเบียนรีเดอร์มีจาชารีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ใช้บริวเอมโบโลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝั่งของโคลอมเบียเนี่ยนะครับโคลอมเบียผู้สาประตูเป็นวากาสนะครับเซนเตอร์ใช้ดาวิสันซานเชสกับเจ้าฮวนลูคูมีดานิเอลมุนยอสแบ็กขวาด้านซ้ายเป็นฮวนโมฮิก้ามิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มาจอห์นอาริอัสแล้วก็ปูเอต้าแนวรุกใช้หลุยดิอาสหลุยโซเรสแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมที่จะลงเล่นกันในเวลา3นาฬิกานะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่สื่อเขารายงานมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คือการลงสนามไม่ได้ของแนวรุกคนสำคัญที่โชว์ผลงานได้ดีกับสวิตเซอร์แลนด์มาโดยตลอดนะครับจือเจ้าดาวรุ่งโยฮันมันซัมบี
0: ้ครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นดีมาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นตัวรุกที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็เลยออกสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเลยเป็นหมายเลข14นะครับเจ้าอาดอนจาชารีเนี่ยจากเอซีมิลานที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวรุกหลังกองหน้าแทนมันซัมบี้ครับ
0: ครับผมเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราสองคนต้องลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี
1: ้ครับ
0: เฮ้ยมีจบยังเนี่ยคุณหนู
1: เหลืออีกนิดนึง
0: เหลืออีกนิดนึงไอ้
1: หน่อยน
0: ึ
1: ง
0: อีกหน่อยนึงไงๆๆนึง
1: เดี๋ยวอ่านข้อความอีกนิดนึงนะครับบอกว่าจะแข่งกี่โมงตีสามนะครับแข่งตีสามผมให้รอบรองเป็นสเปนเจอโมร็อกโกอาร์เจนเจอกับอังกฤษครับ
0: โอ
1: ้โหอย่างนี้ให้ฝรั่งเศสตกรอบเหรอเนี่ย
0: คุณให้ฝรั่งเศสตกรอบอ่ะ
1: โอ้ทีมอื่นไม่ติดนะแต่ติดให้ฝรั่งเศสตกรอบเนี่ย เออนะครับบอกว่าดูคลิปแฟนประเทศบราซิลแพ้บอกว่าพังทีวีเกือบทุกบ้านเลยครับดีนะอาร์เจนตินาไม่แพ้
0: เหรอ
1: เขาถึงขั้นพังกันเลยผมยังไม่เคยเห็นคลิปเลย
0: ไม่พังทีวีผมเห็นแต่ผมคิดว่าเป็น AI
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ต้องระวังบางทีมันทำหลอกกันได้
0: ผมคิดว่าเป็นคลิป AI เพราะว่าบางทีตอนแรกเนี่ยดูอยู่เนี่ยเห็นทีวีตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ที่วางแต่พอตอนทุบเนี่ยไอ้เคาน์เตอร์ที่วางมันหายไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องจับผิด
0: ต้องจับผิดผมก็ดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดุอะไรขนาดทุบทีวีกันทุกบ้านหรือวะ
1: เยอะเกิน
0: เยอะเกิน
1: แค่บางบ้านเอาแบบบ้านที่มันพอจะมีกินน่ะอันนั้นไม่แน่อาจจะทำได้แต่ว่าเห็นบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่ที่เขาไปถามคาเซมิโร่นี่คือเขาว่าโอ้
0: เศร้าเศร้า
1: เศร้าเขาแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้แล้วก็เหมือนคำถามมันผมว่าคำถามมันจี้จุดด้วยแหละแบบคุณจะบอกอะไรเด็กๆที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ยคุณตกรอบอ่ะคุณจะบอกเด็กๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเด็กๆในบราซิลยังไงอย่างเงี้ย
0: 24ปีแล้วนะ
1: เออ
0: ตั้งแต่2002เนี่ย
1: มันนานมาก
0: มันนานคุณลองนับครั้งสุดท้าย
1: กับยอดทีมอ
0: ่ะ1อ่ะช่วงก่อนหน้านั้นน่ะ1970ใช่มั้ยบอลโลกครั้งสุดท้ายกับ1994การห่างรอบนั้น24ปีมันจบตรงนั้นนะ
1: ครับความยิ่งใหญ่อ่ะ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขารอคอย24ปีครั้งนี
1: ้
0: มันต้องเป็นครั้งนี
1: ้ต้องเป็นครั้งนี้แต่ครั้งนี้ดูดิ
0: เท่ากับว่าบราซิลไม่ได้แชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยเป็นการรอคอยแชมป์โลกที่นาน
1: กว่าเดิม
0: นานกว่าเดิมกว
1: ่
0: าในรอบที่แล้ว
1: โอ้แล้วดูสภาพทีมดูแล้วน่าจะมีนานกว่าเดิมอีก
0: เพราะว่าบราซิลบอลโลกครั้งแรกเนี่ย1930ใช่ไหม
1: ครับ
0: 1930พวกเขาได้แชมป์โลกครั้งแรก1958ครั้งแรกอ่ะเขารอ28ปี
1: 28
0: ก็คือเท่ากับบอลโลกครั้งหน้า
1: อืม
0: ถ้าบอลโลกครั้งหน้าบราซิลยังไม่ได
1: ้ครับ
0: ยังไม่ได้แชมป์โลกนะ
1: ก็20
0: จะเป็นการรอคอยฟุตบอลโลกที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลนะ
1: โห
0: จ้ะถูกมั้ย
1: เออ
0: บอลโลกครั้งแรก

0: 1930
1: 1958
0: มา1958คือรอคอย
1: 28ปี
0: จาก1970บอลโลกครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกแล้วก็1994เท่ากับว่าพวกเขาที่อเมริการอคอยแชมป์โลกมา24ปี
1: อ๋อมันต้องรอคอยแบบ20กว่าขึ้น
0: 24ปี
1: อือ
0: ถูกไหมแล้วจากล่าสุด2002นะครับถ้า
1: 24
0: 2026ก็คือเราตอนนี้24ปีละ
1: อ๋อถ้าเป็นครั้งหน้าไม่ได้อีกก็เท่าเดิม28ปี
0: เท่าเดิม28
1: เหมือนครั้งแรกถ้าไม่ได้อีก
0: ไม่ก็เป็น28ไง
1: ก็28เนี่ย
0: มันเท่ากับว่ามันก็หนักมันจะเป็นถ้าไม่ได้อีกมันก็ต้องบวกไปอีก4แล้วไงคุณหนู
1: เออใช่มันก็จะเป็น30
0: เท่ากับตอนนี้บราซิลรอแชมป์โลก28แล้วนี
1: ่เออเพราะว่ายังไงมันต้องนับเผื่อในรอบสมัยหน้าไปด้วย
0: รอ28แล้ว
1: โอ้โ
0: หแล้วถ้าครั้งหน้าไม่ได้ก็คือจะเป็นการรอแชมป์โลกที่นาน
1: อย่าว่างั้นงี้นะถ้ายังเป็นชุดประมาณนี้อยู่นะนักเตะแบบนี้ไม่ได้หรอกยาก
0: คุณดูจังหวะที่เอ็นดริกหลุดไป
1: โอ้โหยิงไม่เข้า
0: คุณคิดดูถ้าสมมติเป็นโรนัลดินโญ่
1: เรียบร้อย
0: ยูโรโรนัลโดทำไมหลุดน่ะเป็นคาเรกาเป็นมุลเลอร์หลุดมันไม่เหลืออยู่แล้ว
1: อืมชุดนี้นี่ไว้ใจได้ไม่กี่คนเท่านั้น
0: โอเค
1: หมดเวลาพอดี
0: หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
0: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
15: พาวซ่าย
4: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับสวัสดีจันเอกและคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมช่วงนี้เราก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะประมาณสัก
1: ชั่วโมงนึง
0: ก่อนที่ฟุตบอลจะคิกออฟกันในตอน 3:00 นะครับ
1: ครับผม
0: เหลืออีก1คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียนะครับผม
1: คู่แรกก็โอ้โหดราม่าสองดราม่าเดือดๆเหมือนกันเนาะมันนะอาจารย
0: ์เป็นไบโพล่าเลยเนาะโอ้โหมีทุกอย่างในเกมนะครับทั้งอียิปต์นำก่
1: อ
0: นจุดโทษยิงไม่เข้าแทนที่จะได้ประตูอ้าวไปมาโดนเป็น 2-0
1: ครับ
0: 2-2 3-2โอ้โหเดือดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของต้องบอกว่าฟุตบอลโลกของแท้แล้ว
1: มันพลิกไปพลิกมาม
0: ันมีทุกอย่างแล้วก็ทีมที่เข้ารอบมาแต่ละทีมตอนเนี้ยมันไม่มีทีมไหนง่ายแล้วนะ
1: ใช่
0: อาจจะมองว่าโอเคเหนือกว่าครับแต่โอ้โหพอเล่นกันไปมาเนาะเกือบแย่เหมือนกันแล้วก็โอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งนาทีบาปจริง
1: ๆก
0: ็แล้วเกือบทุกคู่เลยครับโอ้โหนาทีบาปเยอะมากนะครับ
1: เป็นแฟนอาร์เจนตินาหรือแฟนเมสซี่นี่คงมีเสียวเนาะ
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: สองลูกแล้วเวลามันก็แบบโอ้โหมันบีบแต่ต้องชมหัวจิตหัวใจของอาร์เจนนะ
0: อืออาร์เจนเวลาปูพรมในการบุกแล้วก็อะไรหลายอย่างมันไม่ค่อยเข้าทางอียิปต์ด้วยเน
1: า
0: ะใช่อียิปต์เองไอตัวที่เจ็บก็ดันเป็นตัวที่ทำเกมอยู่แล้วเนาะอาชูเจ็บไปปุ๊บฮัสซันอีกโอ้โหเรียบร้อยอาวุธสองอาวุธหายไปนี่จบเลยนะครับ
1: แล้วก็โมเองก็ไม่ใช่ตัวแบกอะแต่จะเล่นกับเพื่อนได้ดีเกินคาดสำหรับผมนะทัวร์นาเมนต์เนี้ย
0: แต่ผมว่าถ้าจงถึงตรงนี้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยโมเป็นตัวแบกได้เลยนะแต่ตัวจบสกอร์ปีนี้มามูฟมันดันไม่เนาะมันไม่จี๊ดเท่าไหร่นะครับ
1: แล้วเทรเซเก้เองก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรอง
0: ใช่เทรเซเก้ช่วงหลังเนื้อหลุดไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิปหูพอมาเห็นสกอร์บอร์ดปุ๊บยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: วันนี้มีเล่นรอบคัดเลือกกันแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับที่เล่นรอบคัดเลือกไปด้วยนะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เจจบไปแล้วคู่หนึ่งนะครับวาด้าแพ้ให้กับคูพีเอสไปแล้ว 0-2 นะครับส่วนท้ายเกมฟอร์เรน่านำแชมป์ล็อกโรเวอร์ที่เหลือ10คนอยู่ 2-0 นะโอ้โหแชมป์ล็อกนี่ถือว่าพลิกล็อกเนาะ
1: ครับผม
0: โบรัตบานยารูก้านะครับนำเลฟสกี้โซเฟียอยู่ 1-0 แล้วก็เทรฟิออรี่นะครับเสมออยู่กับลาเน่อยู่ 0-0 นะครับทางด้านของคลาสวิกนะครับนำบิทเซนอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจะเริ่มมาไวกิงเกอร์กับกียอนะครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็น

0: UCL นะครับส่วนคอนเฟอเรนซ์นะครับจบแล้วคู่หนึ่งสตาร์เซนชนะทางด้านของราฟิโอริต้าไปแล้ว 1-0 นะครับคู่ที่เตะกันอยู่ตอนนี้ก็มีทางด้านของเอลบาซานี่นะครับนำบาเต้อยู่1ประตูต่อ0เข้าสู่นาทีที่56นะครับ
1: ครับผมก็เกมต่อไปนะครับจะเล่นกันตี3เป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายละก็โอ้โหมาถึงตรงนี้นี่ก็มันโค้งสุดท้ายแล้วนะพี่หมูเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแล้วแต่ละทีมที่หลุดมาผมว่าอ่ะโอเคมันก็มีทีมใหญ่ตกไปบ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่มันก็เป็นทีมเต็งจ๋าๆทั้งหมดเลยอ่ะ1 2 3 4ยังอยู่นะ
0: ถ้าเอาตามจริงนั้นจริงๆก็มีแค่บราซิลกับเยอรมันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีรายชื่อมาแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียทางฝั่งของสวิตนี่ก็โอ้โหมีข่าวไม่ดีฮะโยฮันมันซัมบีเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เกโกโคโบนะครับเป็นประตูแนวรับซากาเลียเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเอเวดี้กับอาคันจีเป็นเซนเตอร์แบ็คซ้ายเป็นลิคาร์โดโรดิเกสนะครับคู่กลางจอมเก่าครับลีโมฟอยเลอร์กับกานิชาก้า3ตัวรุกใช้ฟอร์เบนลีเดอร์นะครับกับแดนเอนดอยส่วนตัวกลางเป็นเจ้าอารันยัจจาจารีนะครับ กับเอลโบโรนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหตามคาดเลยครับประตูเป็นวากัสแนวรับมูนยอสเดวิสันซันเชสลูคูมี่โมฮิก้าครับ3กองกลางเจฟสันเลอร์มาปัวต้าแล้วก็อาลีอาสนะครับส่วน3ตัวรุกนะครับหลุยส์ซัวเรสนะครับฮาเมสแล้วก็หลุยส์ดีอาร์นะครับ
1: ครับผมเป็นไงอาจารย์ดูออกได้หมดนะบอลค่อนข้างสูสีนะครับบอลค่อนข้างสูสีเป็นอีกคู่หนึ่งที่สูสีมากๆในรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยก็จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับก็จะเล่นค่ำคืนนี้เล่นวันนี้ก็จะเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรส่วน8ทีมที่เข้ามาแล้วตรงนี้7ทีมก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเจอเบลเยียมอังกฤษกับเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยจะรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านโคลอมเบีย
0: เหลือโควต้าเดียว
1: เหลือโควต้าเดียว
0: เหลือโควต้าเดียวนอกนั้นนี่ประกบคู่กันไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโอ้โหคู่นี้ก็สูสีเนาะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นบอลระบบโคลอมเบียก็มาดี
1: ใช่
0: เพราะอยู่ในสายโปรตุเกสแล้วก็ต้องยอมรับว่าจบด้วยการเป็นจ่าฝูงอ่ะ
1: มาเขาอยู่สายแข็งด้วย อ่ะก็เดี๋ยวตีสามค่อยว่ากันช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับทาง4689899
0: ครับ
1: โซเชียลเพจ Facebook YouTube นะครับใครที่รับชมอยู่ที่ไหนนะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ครับ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัดยางอยู่ขับรถอยู่พูดคุยกันได้หมด
0: ได้นะครับ
1: สบายๆจะคุยหลังเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ใครรับชมอยู่จะเป็นแฟนบางโมจะเป็นแฟนเมสซี่อันนี้ก็โอเคแต่อินฟอร์ติโน่ก็น่าจะขอรุ่นเมสซี่น่าจะดีกว่า
0: โอ้อินฟาติโน่บอกแหลมเลย เพราะว่าการเข้ารอบก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างอาร์เจนติน
1: า
0: พอมันเข้ารอบลึกๆกับเรื่องของเรตติ้งเนาะ
1: ใช
0: ่การติดตามมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วยิ่งมีโอ้โหเป็นคนตามเมสซี่กันเยอะด้วยเนาะแล้วเมสซี่ก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้โหตอนนี้เป็นนำเป็นดาวซันโวก่อนละ
1: 8ลูก
0: 8ประตูนะครับ
1: นี่ครั้งเนี้ยจุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: จุดโทษที่สงสัย
1: จุดโทษพลาดไปแล้ว2นะ
0: ต้องเปลี่ยนคนยิงแล้วมั้ง
1: โอ้แล้วใครกล้าก
0: ลายเป็นมันใครกล้าขอจุดโทษเยอะที่สุดแล้วนะในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ก็อาจจะต้องเป็นซีเนียร์สุดอ่ะ
0: ส่วนคนที่ยังหนักยังต่อเนื่องนะเมื่อกี้คุยกับเอกหลังใหม่อยู่นะคูเรนอัลวาเรซหนักจริงนะรายการนี
1: ้ก็
0: อัลวาเรซยิงประตูไม่ได้
1: ถึงว่านะแอดมาดริดใครอยากซื้อก็มาซื้อเลยผมว่าซิเมโอนี่ก็อาจจะประเมินแล้วแหละว่ามันไม่ได้พีคแบบต่อเนื่องไง
0: ก็วันก่อนคุยกับสนบอกเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลเหมือนกันบอกเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมพอเห็นรายการนี้แล้วเพิ่มจาก150เป็นสัก200ไปไปนี่ดีกว่าไอ้เจ้าฮาลันดีกว่าเอ็มบัปเป้ก็ได
1: ้ขอเพิ่มเงินเอาเบอร์ใหญ่กว่านี
0: ้ใช่ใช่โอ้โหดูแล้วน่ากลัวกว่านะครับ
1: ผมส่วนคนที่ยังมีลุ้นดาวซันโวอยู่ครั้งนี้พี่หูมันเป็นแบบพวกเบอร์ใหญ่หมดเลยเนาะเออร์ลิงดองฮาร์แลนด
0: ์ใช
1: ่แฮร์รี่เคนคือ8ประตูเนี่ยเมสซี่อย่างที่พี่หูบอก7ประตูมีเอ็มบัปเป้กับทางด้านฮาร์แลนด์นะ
0: 6
1: ประตูแฮร์รี่เคน
0: ไล่ไปเนี่ยโอ้โห6อันดับนะจันเอกคุณผู้ฟังไม่มีเบอร์เล็กเลย
1: ใช่
0: เบอร์1ตอนนี้8ประตูเป็นเมสซี่

0: เบอร์2ร่วมคือเอ็มบัปเป้กับฮาลาน7ประตูเบอร์3เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ6ประตูส่วนไอ้เบอร์4ร่วมเนี่ยเดมเบเล่จูดเบลลิงแฮมโอยาซาบาลและเจ้าไอ้กิโยเนสแล้วก็ไอ้สมาเลซากับบีซีอุสซึ่งพวกนี้ตกรอบไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดตัดไปเนี่ยจนถึงโอลาซาบาลเนี่ยตัวโหดทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็
0: นะอยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
1: สมมติว่าถ้าพวกสเปนฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนเข้าจนถึงรอบรองอ่ะพวกนี้มันจะได้เตะครบยันทุกแมตช
0: ์
1: เพราะว่ามีฟุตบอลโลกเนี่ยชิงอันดับ3นั่นไงพี
0: ่
1: ดาวซุนโบก็ยังได้ลุ้นอยู
0: ่ใช่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งฮาลันอ่ะผมว่าอังกฤษเจอนอร์เวย์มันก็ใช่ป่ะ
0: ก็ทำไปเล่นไปนะ
1: เ
0: พราะฮาลันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าไอ้เกมที่ผ่านมาเนี่ยขอไม่แค่มีโอกาสโอกาสมันอาจจะไม่เยอะนะแต่มันทำได้ไงนะ
1: บอกแบบนี้แต่อย่าให้ผมมีโอกาส
0: ใช่แฮร์รี่เคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันไหนเล่นกันไม่ออกขอสัก2ดอกนะแฮร์รี่เคนยิงสัก2ประตูอะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็แบ่งผิดจนหลังแอนน่ะ
0: ใช่
1: เคนจูดเงี้ย
0: ใช่เคนจูดเด็กเคนไล
1: ท์เด็กเคนไลท์เงี้ย
0: 3ตัว
1: ก็ผมว่ารอบ8ทีมเนี่ยซาก้าก็น่าจะเค้าเรียกว่ามีพละกำลังมากขึ้น
0: น่าจะฟิกมากกว่านี้นะ
1: เพราะนัดล่าสุดอ่ะเขาเล่นแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกคือเปลี่ยนออกของซาก้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเจ็บมันเปลี่ยนเพราะว่าแท็กติกมันเหลือ10คน
0: ครับ
1: เขาก็เลือกถอดตอนหน้าบุคโดซาก้าออกไง
0: ก็ธรรมดาเขาเหลือ10คน
1: เออ
0: จะถอดกองหน้าอย่างเฮลิเคนมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องรอมันก็ต้องเลือก
1: ไอ้ตัวใบแดงมันเป็นกองหลังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สำคัญ
1: เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถอดเกมรุกใครสักคน
0: เพราะถ้าแดงเป็นกลางอ่ะก็อาจจะไม่ต้องปรับ
1: ใช่
0: นะพอแดงเป็นหลังมันก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งนะครับ
1: ครับผมอ่ะก็วันที่ลงเล่นของอังกฤษกับทางด้านนอร์เวย์เนี่ยเกมฟุตบอลโลกเดี๋ยวแข่งคืนนี้เสร็จพี่อู๋จะพักวันหนึ่ง
0: ครับ
1: มันพุธจะมี
0: พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะว่าง1วันนะครับ
1: จะเล่นทีคือค่ำคืนวันพฤหัสเลยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็ตามนี้เลยเนาะฝรั่งเศสโมร็อกโกก็เตะจบไปตั้งแต่คู่แรกๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกวันที่9วันที่9เนี่ยมีสเปนกับทางด้านเบลเยียมด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าวันละคู่หรือว่าอาจจะวันละคู่ไหมกัน
0: ต้องดูโปรแกรมอีกที
1: เออหรือจะเป็นคืนวันนี้คู่นึงแล้วก็ข้ามไปอีกคืนนึงเป็นอีกวันนึง อะไรเงี้ยก็จะมีฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับสเปนเจอเบลเยียมนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็มีอาร์เจนตินาเนี่ยรอเจอผู้ชนะระหว่างสวิตก็ได้จะเป็นโคลัมเบียก็ได
0: ้ไอ้รอบประกบคู่มานะให้เลือกทีมนะมึนเลยนะ
1: มี
0: ที่บอกผมว่าพอเลือกโอเคอยู่นะฝรั่งไอ้สเปนกับเบลเยียมอ่ะ
1: ม
0: องว่าสเปนเองโอเคนะโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนี่ไม่ง่ายนะ
1: ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้า ทีมจากยุโรปอ่ะจะ6
0: ครับ
1: ถ้าโคลอมเบียเข้าทีมจากโซนอเมริกาใต้จะเป็น2
0: อ
1: าร์เจนตินาก็จะมีเพื่อนแต่ก็จะต้องจัดกันเองแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าโหอียิปต์อาจจะเป็นทีมที่2จากโซนแอฟริกานะที่จะเข้ารอบเพราะว่าตอนนั้นนำอยู่ 2-0 แล้วโอ้โห
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ร้อยเลยขนาดว่านำ 2-0 เหลืออีก20นาทีกับฟุตบอลโลกที่มันเป็นอาร์เจนอ่ะเนาะมันก็ยังเหลืออ่ะมันก็ยังเหลืออยู่
0: อาร์เจนก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาเป็นเต็ง2เนอะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้วันที่โดน2-0แล้วปูพรมแบบเอาคืนให้ได้เนอะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาจนยังคุยกับอาจารย์เอกอยู่ว่าไอตอน2
1: อ
0: ่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิด2-1เมื่อไหร่ยังคุยกับอาจารย์อยู่นะถ้าเกิดอาเจน2-1นะมีสิทธิ์กลับมาแพ้นะแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆนะ
1: ทีมที่นำ2ลูกแล้วโดน1-2ถ้าเป็นทีมที่มีขนาดเล็กกว่
0: า
1: เป
0: ๋
1: ท
0: ุ
1: กท
0: ีมัน
1: เป๋ทุกทีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะโอ้โหหลังๆเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยกลับมาแซงแหมไอเราก็นึกว่าสงสัยจะต้องต่อเวลาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ว่ากันไป
1: คู่เรานี่เดี๋ยวมันจะต่อป่ะ
0: คู่เราก็ไม่แน
1: ่ขอให้จบ90แต่ว่าเบื้องต้นอ่ะเรา2คนอ่ะอยู่จนถึง 5:00 น.แน่
0: ครับ
1: ถึง 5:00 น.แน่
0: แต่ถ้าเกิดมีต่อเวลาก็ลากยาวไป
1: ก็ลุยต่อก็ลุยต่อ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นก็เอาจนอีกโทษเลยเหมือนวันนั้น
0: อ
1: ่ะวันที่เยอรมันกับปารากวัยอ่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วไอ้2นัดหลังสุดที่มาภาคเนี่ยเอ็กซ์ไทม์ทั้ง2คู่นะพี
0: ่ใช่เซเนก
1: ั
0: ล
1: เยี่ยมเซเนกัลนะก็เอ็กซ์ไทม์ก็เกือบจะจุดโทษนะ
0: ครับ
1: ก็มาโดนเบลเยียมยิง 3-2 นะครับ
0: เราเข้ามาตอน
1: ที่2
0: เนอะ

0: นี่บอกคุณวาประกันตัวได้ยังครับประกันได้แล้วประกันได้แล้วตอนนี้อยู่บ้านบอกดีอาจารย์อู๋คนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้เพื่อเงินแล้วก็การเมืองทุเรศมากครับจากคุณจอนคลองหกคงว่าอุตส่าห์จะชมนะว่าฟุตบอลโลกปีนี้ทำมาดีหมดละ
1: ใช่
0: มาเสื่อมเสียกับไอ้เกมเนี่ยเนาะไอ้ล่าสุดไอ้บาโลกันเนาะโอ้โหมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ผมว่าฟีฟ่าไม่น่าทำนะ
1: ฟิโน่เหมือน
0: เสียเลยทั้งเสียเลย
1: เสียเหมือนโดนหลอก
0: เสียแบบเสีย
1: จริงอเมริกาพร้อมมากๆอ่ะทั้งเรื่องสนามอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องพวกประชาชนของเขานะกระแสต่อต้าน
0: การจัดการอะไรพวกน
1: ี้เอาแค่ฟุตบอลล้วนๆเนี่ยโอ้โหสนามพี่ค่าเฉลี่ยเกมนึงระดับแบบโดยรวมนะ60,000ประมาณ65,000เยอะมากนะพี
0: ่ผมว่ามาเสียไอ้เนี่ยไอ้2เกมเนี่ย2เกมหลังเนี่ยไอ้เจ้าอะไรชมบูดอฟไอ้การอูดเบย์เนี่ยแหละแล้วก็มาต่อด้วยไอ้ใบแดงของมาโลกันเนี่ยแหละโอ้โหอันเนี้ย
1: ผู้ตัดสินอูดเบย์ที่ตัดสินเกมปารากวัยกับฝรั่งเศสอ่ะ
0: เป็นการเป็นประเด็นของโลกเลยนะโอ้ให้ได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยจะเป็นการจัดฟุตบอลโลกที่มันดูสวยงามนะ
1: ใช่
0: กรรมการอย่างไอ้พวกโอลิเวอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่พลาดด้วยนะ
1: ไอ้คนขอก็มึนไอ้คนให้ก็
0: ไอ้คนให้ก็มึน
1: ไปด้วยเผื่อจะเลียด้วยทำนั่น
0: ครับ
1: ก็ไปคอยตามเขาเฉยเลยผมว่าระดับประธานนะผู้ดีอ่ะไม่ควรจะมาผมใช้คำว่าแทรกแซงนะพี
0: ่เสียทั้งคู่นะ
1: เสียทั้งคู
0: ่กลายไปทั้งทำทั้งอินฟานติโน่เนาะเสียทั้งคู่เลย
1: ดีที่ไหนโทษใบแดงมีเขาเรียกว่ารอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ย
0: ยกเลิกดีกว่า
1: ใช่
0: ไหมมองว่าเอ้ยมันไม่ควรเป็นแดงแล้วยกเลิกไปไอ้นี่กลายเป็นว่าปู่ใบแดงเหมือนเดิมแหละแต่ว่าใช้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปบอกมีใครไปเยี่ยมพี่วาบ้างหรือยังครับจัด FC เจ๋งจัดวาวเขาอยู่บ้านแกไม่ต้องไปเยี่ยมนะครับ
1: กลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วนะมาทาง YouTube บ้างเนาะคุณที่วาเอิ่มทานทองบอกว่าวันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์จะชนะด้วยสกอร์1แล้วก็โคลอมเบีย0ครับอาจจะชนะต่อเวลาพิเศษก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณที่วาทักทายพี่ทั้ง2คนก็มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์นะเพราะโยฮันโมซัมบีเจ็บนะช่วงหลังกำลังมาแรงแล้วกลายเป็นปีนี้กลางไม่มีแต่พวกปีกเยอะนะครับก็ต้องเอาไอ้เจ้าโอ้โหอาชารีเนี่ยยาชารีนี่โอ้โหมันกับทีมชาติต้องบอกว่าโอ้โหมันประสบการณ์ไม่เยอะนะไอเด็กจากมิลานเนี่ยโอ้โห
1: นี่ยังดีที
0: ่ไอยูเบนวากัสก็มีข่าวว่าเจ็บแล้ววันนี้มีชื่อสำรองไม่รู้ลงเล่นไหวไหมนะ
1: ยังดีที่คู่กลางมันยังเก่านะฟอยเล่กับซาก้านะก็น่ะลองลุ้นจอมเก่าแล้วก็รวมไปถึงบิวเอมโบโรนั่นแหละ
0: จากคู่นี้ผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกตะกี้นะเป็นบอลสามมากเนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าใกล้เคียงกันมากเนาะสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียดูยากจะไปต่อเวลาก็เกิดขึ้นได้สวิตหรือโคลอมเบียอาจจะชนะในเวลาเลยก็ได้ดูยากมาก
1: จะเป็นจังหวะฟุตบอลใครสักเปลี่ยงหนึ่งจบ90นาทีก็ได้
0: ใช่ครับ
1: บอลคู่นี้มันไม่ห่างนะครับเพราะว่าโคลอมเบียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วที่2022ที่กาตาร์ไม่ได้ไปนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยชอบรอบน็อกเอาท์ไม่ค่อยไปได้ไกลถึงเท่าไหร่อ่ะ
0: จะเห็นว่ายิงกันเยอะไหมคู่นี้จะมีแบบเกมเปิดมาแล้ว3-2อะไรแบบคู่แรกเ
1: น
0: ี้ย
1: ก็ถ้าอิงจากเกมเมื่อคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงเยอะคู่นี
0: ้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ
1: ก็อย่างน้อยโคลอมเบียเนี่ยในภาพทางโมโนแม็กซ์ขึ้นมาพอไปเห็นเดนเนมุนยอสอ่ะ2ประตูแล้วนะครั้งเนี้ยแบ็กจอมลุยนะ
0: อันนี้คุณอะไรคุณวานคาเลมเหรอครับพี่โดไปแล้วจันวาไปแล้วนึกเว็บเมสซี่จะไปด้วยอีกโอ้โหแต่เมสซี่ยังเหนียวอยู่นะ
1: ยัง
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอกฮิจันพี่เฟ้งอูใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคอรี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกคู่เมื่อกี้นะพลิกนรกโอ้โหหรือว่ายกล้อเลยครับแต่ว่าโอ้คู่แรกต้องบอกว่าไบโพล่ามากนะ
1: ก
0: ็ใครเป็นแฟน2ทีมเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก่อนแข่งคนก็คาดการณ์ว่าอาเจนจะเข้านั่นแหละแต่เพียงก็มันมาโดน 2-0 ก่อนไง
0: ใช่นะครับ
1: ก็พลิกกลับมาได้นะครับ
0: อันนี้คุณเคอรี่บอกขอบอลลีกที่สำคัญแบบ2คู่เหรอคู่ไหนอะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคุณกิตติบอกพี่วาวเกมเหรอครับครับผมแล้วก็คุณอะไรอ่ะโอ้โหคุณเอลิกคิวเหรอครับพวกเราจะคิดพิถึงพี่อูตลอดไปครับอูเล็กหรือเปล่านะอูใหญ่ยังอยู่
1: ยังอยู่ดิอูเล็กก็กลับบ้านแล้ว

0: เนี่ย
1: คุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่าผมชาร์จแบตหูฟังรอฟังจันอู่ภาคเลยครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันเนาะคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกจังหวัดนี้แหละอาจารย์อู่ได้เสียบแทนวอซิชูแน่นอน55นะครับตอนนี้เสียบหมดนะครับเขาบอก FC จากแคนาดาครับจันอู่จันเอก
0: สวัสดีด้วยนะครับ
1: คุณน่าจะเป็นคุณถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเก๋เกียงไก่หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณอะไรอูการเหรอครับอยู่ในเต็ดเลยครับพี่วาเป็นไงบ้านครับจานกลับบ้านได้ยังขอให้แกผ่านไปได้เลยอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่นะครับ
0: ว่าจะไว้อยู่บ้านละ
1: เขาบอกว่าพี่อูน่าจะได้ไปพระราม6ครับดูทรงพระราม6ไปทำอะไรอ่ะ
0: ก็ตึกทูว่าพระราม6
1: อ่ะเขาอยู่แถว
0: ไม่รู้ว่าทูอยู่แถวพระราม6ด้วย
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: รู้แต่ว่าเราอยู่พระราม9อ่ะ
1: ครับผมชอบท่องแถวพระราม9มากกว่าเพราะเราเผาพระราม9นี่ย่านบันเทิง
0: ผมรู้จักพระราม9พระราม7ไปบ่อยพระราม6ไม่ค่อยได้ไป
1: ครับผมแล้วก็คุณสุนทรมีบอกมาว่าเบอร์7ของใครเอ่ย
0: เบอร์7โคลอมเบียเบอร์7โคลอมเบียก็หลุยดีอาร์ต
1: หรือว่าคู่ที่แล้วไม่แน่ใจนะข้อความมันมาแค่นี้เนาะคุณจารันบอกฟุตบอลโลกปีนี้สุดยอดแห่งความมันครับสุดยอดในความตื่นเต้นของกองเชียร์ครับแต่วันนี้อาร์เจนตินาหวานเจี๊ยบครับก็ถือว่าผมว่าปีนี้มันตรงที่มันมายิงกันท้ายเกมเนาะแล้วก็ปีนี้มันพลิกกันเยอะมากเลย
0: ใช
1: ่นํา 2-0 กลับมาแพ้อย่างเงี้ย
0: แล้วบอลทีมเล็กๆที่คิดว่าแบบจะมาสู้ไม่ได้ก็
1: ใช่ใช่ใช่
0: เกมที่แบบสู้ได้จนเป็นสตอรี่อย่างเช่นเบิร์ดเนี่ยคนไปรอต้อนรับแบบหูเยอะนะ
1: ใช่ใช่ใช่ปีนี้ทุกหู
0: เป็นคือกลับไปเป็นฮีโร่เลยอ่ะ
1: โอ้โหหล่อ
0: เตะเคเบิร์ดอ่ะ
1: ผมว่าสบายผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ย้ายทีมอ่ะนะน่าจะได้มีทีมใหญ่อย่างไอ้โวชินยาก็เห็นไหมไปอินเตอร์มามี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าคู่ชิง UCL แมนยูบาเยนกับลิเวอร์พูลมิลานอันไหนตื่นเต้นกว่ากันผมถ้าใจผมนะผมเลือกคู่ลิเวอร์กับมิลานนะ
0: แล้วด้วยความชอบคือ
1: ไอ้ที่ตุรกีป่ะปีนั้นนะ
0: ที่อิสตันบูลอ่ะ
1: อิสตันบูลใช่ไหม
0: แต่ปี99ก็สุดนะอาจารย์จะแพ้อยู่แล้วอ่ะชูนี่แฮมโซชาผมว่ามันเป็นแมตช์ความทรงจำของทั้งสองทีมอ่ะเนาะแล้วด้วยความชอบ
1: พลิกนรกทั้งคู
0: ่พลิกนรกทั้งคู
1: ่พลิกนรกทั้งคู
0: ่แล้วก่อนแข่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นแมนยูกับไบเยิร์นใครเป็นต่อพี่
1: น่า
0: อยู่อ่ะ
1: น่าจะ
0: สูสีนะ
1: สูสีใกล้เคียงแต่ลิเวอร์กับมิลานตอนนั้น
0: มิลานดีกว่า
1: จะเป็นมิลานเออมิลานน่าจะดูดีกว่าเนี่ย
0: อันเช่นี่แหละคุมอ่ะ
1: แต่ตอนนั้นก็บิ๊กกับโลกจริง
0: ใช่
1: ยุคไอ้เชฟเชนโก้ป่ะ
0: เชฟเชนโก
1: ้
0: เคสโป
1: ครับ
0: กาก้ายุคนั้นเลย
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับจานอู๋พี่เอกฟังพี่อู๋ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำได้พักผ่อนบ้างยังครับก็มีฟุบไปตะเกียบนอนไปตะกี้อยู่นะครับ
0: นี่อู๋ใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้านนะ
1: ครับ
0: ใช่ช่วงเย็นนะ
1: ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวคงก็ว่ากันไปตามรูปคดีเนาะ
0: ครับผม
1: คุณนิรันดร์รัตน์บอกลูกสวนกับอาเจนเป็นแบบนี้ตลอดไหมครับแต่อาเจนเองก็ต้องยอมรับนะว่าคือตัวผู้เล่นหลายคนมันเหนือกว่าอียิปต์วันนี้จริงแต่วันนี้อียิปต์เองก็ต้องยอมรับว่าบรรดาแนวรุกของเขาเนาะมาดีจริงเนาะ
0: เราเห็นตัวเด็กๆของอียิปต์หลายๆคนอะเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: ก็แปลกก็เลยว่าอยู่เอ๊ะทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ปกติเนี่ยเตเซเก้เป็นคู่บุญเลยเนาะเลือกไม่ใช้เตเซเก้แล้วไอ้เจ้าซิโก้อาชูแล้วซาร่ากับบทบาทแบบเนี้ย
0: ปาตี้ฟาตูฮานี่นะ
1: ไอ้พวกนี้ดีหมดเลย
0: ประตูนี่ยังเซฟ
1: ไอ
0: ้เซฟเมสซ
1: ี่เลยคู่กลางเขาว่าไอ้ราชินกับไอ้เจ้าอัตเตียโอ้โหเล่นดีมากเลย
0: ใช่
1: ผมว่าซาร่าอาจจะปรับบทบาทมาเป็นหมายเลขสิบแบบนี้ก็ได้เนาะ
0: ใช่มัน
1: เนอะปีหน้าผมว่า
0: เล่นริมเส้นไม่ไหว
1: ผมว่าใช่เป็นปีกมันไม่สามารถกระชากได้แล้วเนาะ
0: หรือไม่ก็ต้องให้มามูสไปยืนริมเส้นหาหน้าเป้าดีๆสักตัวใช่ไหมพวกขวาบางทีมซิโก้มันเล่นอยู่แล้วไงซาร่า
1: โอ้แต่มันยืนเล่นริมเส้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าซ้ายขวาไอ้เจ้าอาชูอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมแต่มามูสก็คงต้องไปหน้าเป้าไปแต่ว่าก็อาจจะช่วงหลังฟอร์มตกไปเนอะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมันฟอร์มดูฟอร์มตกเนาะคุณนันทพงศ์บอกโปเชตติโน่ไม่จำเป็นต้องไขก๊อกครับก็คงต้องรอดูต่อไปนะแต่จริงผมว่าถ้าจะปรับก็คงไม่ต้องอะเนาะเพราะว่าจะว่าไปมันก็แค่นัดสุดท้ายที่เล่นไม่ดีอยู่นัดเดียวเอง
0: ก็ยังโอเคอยู
1: ่

0: อเมริกา
1: เพราะวันนั้นเนี่ยโหเล่นกันแย่ทุกคนเลยเนาะคุณทิวานี่บอกว่าในวันพรุ่งนี้ต้องพูดคุยเรื่องปรากฏการณ์อาร์เจนตินาชนะอียิปต์แน่นอนเลยครับแต่วันนี้ผมเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ชนะโคลอมเบียวันนี้ผมก็เชียร์สวิตนะผมก็ชอบ

0: ชัดเจนดีจากคุณลุงแมนยู
1: สวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
0: ก็ขอบคุณด้วย
1: สัปดาห์ที่แล้วผมกับพี่อู๋เพิ่งไปเยือนหลังลามาอยู่
0: ใช่ไปตะเวนหลังลามโอ้โหปิดกันเรียบเลย
1: ไม่ต่างไม่มีนู่นนะไปกินข้าวหน้าเอแบกอ่ะ
0: เหลือจะเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: ร้านข้าวมันไก่ข้าวแดงกับหมูสเต๊ะ
0: แล้ววันนั้นพอมันนัดกันปิดร้านก็ไม่รู้โอ้โห
1: วันนี้ไงวันเลือกตั้งผู้ว่างานจำได้
0: จะไปหมูกระทะก็ปิด
1: ร้าน
0: ตามสั่งก็ปิด
1: สุดท้าย
0: ไปเล่นปลาเผาก็ปิดนะครับ
1: หมูสเต๊ะจบเลย
0: ครับ
1: หน้าเอแบกนะฮะวันนั้นน่ะ
0: อันนี้เสียงทั้งสองคนโอเคนะแต่ถ้าหน้าตานะคุณลุงแมนยูผมดีกว่าฉันอีกอยู่พอสมควรหลายช่วงอยู
1: ่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร
0: ่ครับผมคุณสลายุทธบอกสวิตชนะ 3-1 คุณอาทรบอกอู๋เอ็นเกมยัง
1: ยังอยู่ที
0: ่คุณแก๊ปหรือเปล่านะแก๊ปวันคิดเห็นยังไงกับลูกที่ซาร่าโดนเกี่ยวขาผมว่าควรเช็ค
1: ผมเห็นด้วยนะไอ้มันคือประตูที่อาร์เจนติน่าคิดมันมีช็อตเปรียบเทียบพี่อู๋ไอ้ที่ผมให้พี่อู๋ดูอ่ะไอ้ลูก 2-0 ของอียิปต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อ่ะ
0: กำลังนึกอยู่นึกช็อตอยู
1: ่ลิซันโดไปโดนดึงเสื้อไงก็เลยยึดคืนให้เป็นอียิปต์นำแค่ลูกเดียวมันคือจังหวะต่อเนื่อง
0: นึกออกละ
1: แล้วจังหวะที
0: ่ผมไปห้องน้ำพอดีแล้วกลับมาจันเอกเอามาให้ดูอยู
1: ่แล้วช็อตที่อียิปต์เสียประตูเนี่ยมันจุดมันมีจุดก่อนที่จะได้ประตูคือโมซาร่ามันโดนเกี่ยวข้อเท้า
0: ครับ
1: เขาก็อาจจะมองว่าเบา
0: ก็เลยทำให้ซาร่าปี๊แตกไง
1: ใช่คือช็อตนั้นน่ะมันคือไม่ฟาวหรืออะไรยังไงก็ได้แต่ว่าให้คุณควรย้อนกลับมาเช็คหน่
0: อ
1: ยเพราะว่ามันจบช็อตไปแล้วไงพี
0: ่ครับ
1: คืออาจารย์มันได้ประตูไปแล้วไงคุณควรมาเช็คถ้าเช็คแล้วมันไม่แรงพอที่จะให้เป็นลูกฟาวก็ให้ประตูเจนไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้ามันมีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเสียประตูมันควรเช็คนะ
1: มันควรเช็ค
0: มันควรเช็คนะครับ
1: ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง
0: อย่างคุณเดซอ่ะบางทีเช็คนะเฮ้ย VR มาเว้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะจันเอกไปจุดเริ่มต้นเลยว่าอ๋อมันมาแบบนี้อย่างไรคู่ดอทมุนอะไรเงี้ยย้อนไปเกือบนาทีอ่ะ
1: คืออย่างไรเช็ค
0: มันเกิดการฟาวก่อน
1: เช็คแล้วมันจะได้
0: ใช่
1: ผมว่า
0: ถ้ามันมีเทคโนโลยีหน่วยมือแล้วอะใช้ให้มันคุ้มเนอะ
1: ถูก
0: มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้เสียประตูผมว่า VAI ก็ต้องเข้มงวดกว่านี้หน่อยเนาะคุณบักขำน้อยบอกสวิตชนะไหมครับผมก็ชอบสวิตนะผมว่าสวิตได้ความเก๋าเกมนะ
1: สูสีครับคู่เนี้ย
0: ใช่อ๋อคุณนันทพงศ์บอกอาคารทิปโก้ครับที่ตั้ง True Vision อยู่พระราม6ครับโ
1: อ
0: ้ผมไม่เคยไปงานผมเลยไม่รู
1: ้
0: แล้วก็คุณวาสนากอเตสเหรอครับถ้าหิวแวะได้นะครับครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9สำหรับนักพากย์ไอ้คืน99อินเตอร์เทนทุบโต๊ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนพี่วาสนาใช่ไหม
0: เนี่ยเขาบอกอยู่แถวพระราม9
1: เออพระราม9
0: เราเซิร์ชได้ไหม
1: ชื่อร้านอะไรนะพี่
0: จิ้มจุ่ม
1: พระราม9
0: ครัวลีน่า
1: เดี๋ยววันศุกร์นัดกันบนเบ
0: ครัวลีน่าอะไรอ่ะลีน่าจังบ้าจะเข้าไปปูชุดโยนลีน่าจังดา
1: ลีน่าจังแกไม่น่าจะอยู่ลำเก้า
0: จะลีน่าจังดา
1: ต้องลีน่าจัง
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวพี่วัฒนาเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่
0: อ
1: นเดี๋ยวชื่ออะไรนะอาจารย์เดี๋ยวเราไปจัดเลยนะ
0: ครับครัวลีน่า
1: จิ้มจุ่ม
0: พระราม9นะครับ
1: เดี๋ยวดูสุด
0: ใช่เพราะช่วงหลังเราก็สายกินอยู่แล้ว
1: กินอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวอาจารย์เอกคลิกเลย
1: เพราะคือมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยไงอาจารย
0: ์ใช่หากินแถวนี้ง่ายๆด
1: ีไปก็ไปแป๊บเดียวอ่ะ
0: คุณอานนท์สปูนบอกฟังคร่าวๆแล้วคิดถึงแต่ก่อนเลยครับขับรถกลับบ้านกลางคืนฟังพวกพี่ๆภาคผมหาทุกรอบมีหลุดมีด่ามีฮาบันเทิงมากครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณอาทรบอกพี่สองคนได้ดูเดลมอนไหมตอนหัวค่ำเดลมอนเหรอไม่ได้ดูนานแล้ว
1: ดิ
0: แต่นี่เป็นการ์ตูนที่ผมเวลาผมทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะเป็นการ์ตูนที่ผมดูตลอดนะ
1: ครับ
0: กับหลานผมว่าดูเรื่องมันดูได้เรื่อยๆไง
1: ดูเรื่องมันคลาสสิก
0: ใช่มันดูได้แต่ผมไม่ชอบดูแบบไอ้นี่นะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมูฟวี่ที่เป็นตอนยาวๆโหไม่ค่อยสนุกอ่ะดูแบบมูฟวี
1: ่เป็นตอนแต่สนุกกว่า
0: ใช่ถ้าเป็นตอนสั้นๆอ่ะสนุกมันดูได้เรื่อยๆแล้วก็บอกว่าคุณนันท์พงศ์บอกอิสตันบูลในตำนานครับอ้าวแต่ก็ต้องยอมนะยุคอิสตันบูลอ่ะ
1: ไม่ยุคของไอ้ยุคของโซชากับโทนี่แฮมอันนั้นก็ตำนาน
0: ครับ
1: ถ้าถามแฟนแมนยู
0: ใช่มันก็
1: ต่อให้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะผมก็คิดว่าหนึ่งในแมตช์ แห่งความทรงจำในแชมเปี้ยนลีก
0: เจอเชลลิงแฮมร้อนเชลลิงแฮมเลยอ่ะ
1: ผมว่าแมตช์นั้นก็ถือว่าโอเค
0: ครับ

0: ุณฟูฟูบอกว่าสมัยก่อนฟัง FM 96 99สมัยนี้ยังมีช่อง FM อยู่ไหมก็ยังมียังมีอยู่นะครับ FM 99ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คุณ N2PD บอกสรุปแล้วคนใส่หมวกเท่ากับเล็กส่วนคนไม่ใส่หมวกเท่ากับใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร
1: ไม่หรอกใส่หมวกก็ใหญ่ได
0: ้
1: คนไม่ใส่หมวกก็อาจจะเล็กก็ได
0: ้ก็ไม่แน่นะครับคุณพันสดนะครับบอกโรเมโรรู้ร่างทีมชาติคงฟังเมสซี่จริงๆไม่เกเรเลยผมว่าคนละเรื่องเลยนะ
1: ใช่
0: นะอยู่ในสโมสรที่พร้อมแดงอ่ะ
1: คือพอไปอยู่ในทีมชาติถ้ามาเข้าชงชางแบบไม่ละเอียดแล้วเป็นทำให้ทีมเสียเปรียบคุณก็โดนด่านะ
0: ครับ
1: คุณจะมาเล่นแบบตามใจเหมือนอยู่สเปอร์ไม่ได้อ่ะพี
0: ่
1: โรเมโรอ่ะจริงๆมันสายโหดนะสายบู๊เลยนะ
0: ใช่ใช่คุณโซโลมาสเตอร์บอกทำไมพี่ๆกลับมาใช้ห้องส่งเดินแทนครับจำได้วันแรกๆอีกห้องที่นั่งบรรยายอีกห้องที่นั่งบรรยายอ่ะมันอยู่ด้านนอกแต่ว่ามัน
1: จะไม่โดยภาคข้างนอก
0: มันจะมีคอมพิวเตอร์นะครับมันเลยลำบากหน่อยบางทีแล้วช่วงนี้เรายังไม่ได้บรรยายเน
1: า
0: ะอ่านพวก SMS อ่านพวกไอ้ทางด้านของ YouTube ไง
1: เดี๋ยวตอนภาคเราก็ไปภาคข้างนอก
0: ใช่ๆตอนภาคจะออกไปข้างนอกนะอ่ะผมย้ายกลับมาทางฝั่งของ SMS บ้างเนาะ
1: ครับผม
0: แป๊บนึงนะผมไล่ก่อนไปถึงไหนละไม่น่าเชื่ออียิปต์จะเล่นได้มาตรฐานดีขนาดนี้ครับโอ้อันนี้ก็เหลือเชื่อนะมีผมว่าอียิปต์มาเกินกว่าที่ผมคิดอ่ะผมว่าน่าจะในระดับนึงแต่ตอนนี้สู้กับอาร์เจนได้ขนาดนี้เนาะ
1: โอ้ดีเลย
0: ถือว่าโอ้ใกล้เคียงมากนะ
1: วันนั้นเจอเบลเยียมป่ะที่เราพ
0: าใช่ใช่ใช่
1: คือเบลเยียมวันนั้น
0: ชนะด้วยวันนั้น
1: ด
0: ู
1: ดิการเซียถ้าไม่เปลี่ยนลูกากูมาเรียบร้อย
0: ใช่ใช่แล้ววันนั้นเหมือนอียิปต์ไม่คมกันเองเนาะถ้าคมน่าจะไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกเนี่ยเขาบอกเกมนี้เหมือนคู่เบลเยียมกับญี่ปุ่นในบอลโลก2018ครับจากคุณน้องบอล
1: โดนก่อน2มันยิงรัว3ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็บอกว่าดีจันอูสองออูคนหล่อเอกคนงามฟุตบอลโลกปีนี้อ๋ออันนี้นี่ไปแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็มีบอกว่า02อาร์เจนไม่มีอะไรจะเสียขนาดเมสซี่ยังวิ่งเป็นม้าเลย
1: เพราะมันคือกิจการเมนเนี่ยถ้าเขาไม่วิ่งมันก็จบแค่นี้ไง
0: ครับ
1: แล้วจบรอบ16แพ้หยิบนี่โอ้โหเสียฟอร์มแล้วพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ป่ะแล้วถ้านัดหน้าคุณไปเจอพวกโคลัมเบียสวิตหรือไปตกรอบรองแพ้อังกฤษหรือนอร์เวย์อ่ะผมว่ามันยังโอเคไง
0: ครับบอกทีเด็ดเอกมาขาวถอดหมวกเชียร์ยังไงวันนี้ก็โคลัมเบียครับFC อู4ก็สลับกันก็ได้ครับ คุณเป็น94อะไรนะ
1: แต่วันนี้ผมชอบสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้วันนี้90นาทีคุณเท่ากับว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้นี่เราต้องเอ็กซ์ไทม์นะอาจารย
0: ์ฮ
1: ะเอ็กซ์ไทม์เป็นอย่างน้อยนะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหา
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: ปัญหาของเราพร้อมบรรยายอยู่แล้วนะครับเราก็อยากแฮปอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณ N2PD บอกว่าอ้าวตอนซาร่าล้มกรรมการไม่ได้ย้อนกลับมาเช็คเหรอครับแบบนี้2มาตรฐานในแมตช์เดียวกันเลยนะ
1: เหมือนจะไม่เช็คนะคร
0: ับ ใช่ๆเหมือนจะไม่ได้เช็คอ่ะ
1: เหมือนจะไม่เช็ค
0: แล้วก็คุณเฮงเฮงบอกว่าไม่ใช่ม่อนแบบนั้นสี่ห้าห้าอะไร
1: เหรอ
0: ฮะ
1: มีหนังแบบนี้โดเรมอนด้วยเหรออ
0: ๋อไม่ใช่ม่อนแบบนั้นเหรอ เออเนี่ยอ๋ออาจจะเป็นแบบที่จันมนมั้ง
1: แบบไหน
0: เพราะเห็นจันมนพูดถึงไอชิซุกะอยู่
1: ทั้งเหรอ
0: เออผมก็ยังงงว่าเอ๊ยยังไงเออไอชิซุกะอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะอีกแบบนึง
1: เราไม่รู
0: ้
1: อันนี้ไม่รู้จริงไงคือมาถามเราสองคนแบบก็ซื่อๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆเพราะสามก็เอกอ่ะ
1: เราก็โดเรมอนนินจา
0: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องวัดกันจะไปวัดไหนอะไรยังไงมากกว่านะเราจะเป็นสายธรรมะธรรมโมครับ
1: ถ้าโดเรมอนเวอร์ชันอื่นโอ้ยไอเราก็ไม่รู้ว่า
0: จะต้องถามจันมน
1: จะไปแบบไหนนะครับ
0: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นพวกนักเกิดเพิง
1: อ
0: าจารย์สอนคณิตอะไรเงี้ยอาจารย์สอนวาดรูปผมจะไม่ออกแนวการ์ตูนครับ
1: ผมแวะมาทางเพจนิดนึงพี
0: ่ได้จ้ะ
1: คุณจอมพลนะโอ้มีทั้งธงสวิตธงโคลัมเบียเลยนะครับ
0: ทัก
1: ทายเรามาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้เมซี่แลดับๆไปหน่อยแต่จากที่เห็นโดนประกบตัวติดไม่มีทางวิ่งเลยหรือดับลงไปจริงๆครับดับเพราะว่าโดนประกบติดหรือดับเพราะว่าฟอร์มของเขาเอง
0: ผมว่าดับเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนร่วมทีมมันไม่เอื้องไงใช่ไหมเพราะช่วงหลังต้องยอมรับนะทั้งเลาตาโร่ทั้งค
1: ู
0: เดนอัลเบเรตมันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะจริง
1: ได้พักแค่เกมเดียวเองมั้งเมสซี่อ่ะ
0: คือถ้าเกิดมีคนอื่น
1: มานะ
0: มีคนอื่นมายิงประตูบ้างเนอะผมว่าการประกบกับเมสซี่มันยังน้อยลงเนอะนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายประตูมันก็ต้องมาเมสซี่ยิงอีกแล้วอ่ะเออ

0: ดูสนามที่แวนคูเวอร์ดิ
1: สวยนะ
0: สวยแล้วมันอยู่แบบติดแม่น้ำแล้วก็แบบมีแมกกาเป็นตึก
1: ตอนแรกผมนึกว่าอะไรไหมผมนึกว่าถ่ายภาพเราเตอร์เหมือนภาพเราเตอร์คอม
0: มันสวยมันสวยดี
1: แต่มันคลาสสิกดีเนาะ
0: สวยสวยสวย
1: เป็นรูปวงกลมๆอ่ะนะ
0: เมื่อวานพี่โดน้ำตาไหลวันนี้เมสซี่ก็น้ำตาไหล2วัน2น้ำตาแต่คนละอารมณ
1: ์ใช่ใช
0: ่พลิกชนะกลับมาได้เนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณช่องไทยรัฐที่ทำให้คนไทยได้ดูฟรีนัดนี้คุณภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้ดูเสียดายมากแต่คุณธีรพัฒน
1: ์ครับ
0: พี่ครับจริงไหมตามสัมภาษณ์หลังเกมของซิโก้อียิปต์ให้หน่อยว่าเปิดแผลไว้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นทีมงานของอียิปต์โดนใบแดงแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นช็อตของซาร่าแหละที่คิดว่าน่าจะโดนอ่ะ
0: คุณโสพลบอกว่าพี่ตั้มพกวัตไปภาคที่ไหนครับ
1: จันตั้มพกวัตไอ้ตั้มอยู่นี่เขาจะเป็นเทนนิส
0: แต่ภาค
1: ที่ไหนเขาจะไปหนักทางเทนนิสมากกว่านะครับ
0: คุณสมชายบอกว่าเพิ่งตื่นครับพี่รีวิวเกมเจน่าให้ฟังหน่อยครับรูปเกมเป็นยังไงบ้าง
1: รูปเกมก็ต้องยอมรับนะว่าอียิปต์ก็ตามสไตล์อ่ะเขาเป็นทีมที่รับ
0: แล้วสวนแน่นแล้วสวนนำก่อน2ประตู
1: คือไปนำเร็วนำเร็วนะครับนำเร็วแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้จุดโทษ
0: ใช
1: ่เมสซี่ก็พลาดจุดโทษอีกนะครับโอ้โหเมสซี่นี่ก็ถ้าเกิดเขาไม่พลาดจุดโทษมันจะ
0: 10ประตูไปแล้ว
1: สุดยอดกว่านี้อีกนะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้พลาด2จุดโทษไปแล้ว
1: แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหอาร์เจนก็พยายามแล้วพยายามอีกปูพรมอีกโดนบวกลูก2ตอนแรกอ่ะ VAR เช็คไม่ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นอีกสักพักหนึ่งโดนลูก2จริง
0: ๆ
1: ก็มาบวกเพิ่มเข้าไปอีกจนสุดท้ายมาไล่2-1
0: พอ2-2เห็นอาร์เจนเขาไม่อยากต่อเวลาดูออกเลยคือกะเอาอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือกะน็อกเลยนะครับ
1: ผมว่าทีมใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เสียวเรื่องการต่อเวลาเกิดไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงมันเจาะไม่ได้แล้วไปจุดโทษอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผมเชื่อว่าไม่ใครอยากเล่นจุดโทษชั่วโมงเนี้ยนะ
0: แล้วยิ่งดึงไปถึงจุดโทษอ่ะมันไม่ได้เปรียบแล้วไง
1: แล้วอาเจนก็ทำได้จริงเนาะลุยจนอียิปต์ก็โหสุดท้ายมาโดนแซง 3-2 นะก็เป็นแมตช์ที่บอกโหดราม่าสุดมันไบโพล่ากินเลยนะ
0: เป็นแมตช์อีกแมตช์นึงที่ดูสนุกอ่ะดูสนุก
1: ถูกเกมนี้นี
0: ่พี่นกสิริชาติว่าคู่แรกอู๋กับเอกมาจัดใช่ไหมครับใช่ครับ
1: จ้าเออคู่หลังก็อู๋เอกเลย
0: คู่แรกก็อู
1: ๋เอกคิมกับอู๋เล็กเออแล้วคู่หลังนี่เป็นอู๋ใหญ่กับเอกเล็กไอ้ไม่อู๋เอกแล้วโดนนะ
0: ให้ผมเอกใหญ่ก็ได้นะแล้วเอกคิมอันนี้เอกใหญ่นะ
1: เออเอกใหญ่กับเอกใหญ่กับอู๋ใหญ่นะอันนั้นเอกเล็กกับอู๋เล็ก
0: ฮักเขาก็ไปสานะครับผมขอถามเขาไม่เห็นพี่ๆหน่อยครับทำไมทีมที่นำแล้วชอบตั้งรับทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมคลองบอลบุกเพราะนักเตะก็เดิมโค้ชก็คนเดิมถ้าเป็นเพราะแผนผมก็ว่าไม่ใช่นะครับเพราะมันทำทุกที
1: ม
0: พอนำ 1-0 ก็ลงไปรับรอสวนทำไมไม่บุกเล่นเหมือนเดิม
1: ผมว่าเป็นเรื่องของทัวร์นาเมนต
0: ์
1: พอเป็นบอลทัวร์นาเมนต์น่ะหลายๆทีมอ่ะเลือกที่จะเล่นแพ็คเกมเพราะว่าไม่เสี่ยง
0: ใ
1: ช่ไหมมันขอชนะก็พอแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วอ่ะแล้วผมว่าหลายทีมนะคิดผิดเนาะเราเห็นทีมที่พอบุกดีๆแล้วพอมาเล่นเกมรับแล้วมันเอาไม่อยู่นะเพราะมันผิดธรรมชาติอ่ะจากที่เคยเล่นอย่างญี่ปุ่นเห็นชัดเลยพอลงมาแพ็คปุ๊บสุดท้ายเอาไม่อยู่แล้วก็โดนเหม
0: ือ
1: นเดิมนะครับหลายๆทีมอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเออพอถอยลงตัวเองลงมารับแล้วมันผิดธรรมชาติตัวเองเนาะ
0: ใช่คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีอีกรอบครับเหมือนเดิมตัดยางฟังรายการไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดอาชีพสุดฮิตครับผม
1: ครับผม
0: โอเคก็ตัดยางไปด้วยฟังเราไปด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ลิซันโดโดนเหยียบเท้าไม่ใช่แค่ดึงเสื้ออย่างเดียวแล้วของโมจิ้มโดนบอลก่อนครับซาร่าช้ากว่ามาที่หลังเบาไปแต่คุณธีรพัฒน์ไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าซาร่าควรได้ฟาวแต่เรารู้สึกว่าควรจะไปเช็ค
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันไม่เหมาะกับการที่จะได้จะทำฟาวก็ผมยังดูกับพี่อู๋เลยพี่ลูกนี้ไม่น่าไอจังหวะที
1: ่
0: ลิซันโดโดนดึงผมว่าฟาวเรายังเห็นว่าลิซันโดโดนดึงโอ้อียิปต์ไม่ได
1: ้
0: ลูกนี้ใช่ป่ะก็ฟาวลิซันโดก่
1: อ
0: นแต่ว่า คือพอมันมี VR อยู่ในมือพี่อู๋พูดถูกคุณต้องเช็ค
1: ใช้จบไปเลยนะมันไม่ได
0: ้
1: เพราะผมไม่ได้ตัดสินว่าช็อตเนี้ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราไม่ได้ไปตัดสินแต่ว่าในเมื่อมันมี VR นะ อยากให้แบบถ้ามันไม่อยู่ในกฎก็ปรับให้มันเป็นอยู่ในกฎละกันแล้วผมว่ามันในเมื่อมี VR ชั่วโมงเนี้ย
0: ใช่
1: ๆมันไม่มีคำพูดที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เกมช้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันช้าหมดแล้วเนาะมันเอาชัวร์ดีกว่า
0: มีผลกับประ

0: ตูมีผลกับใบแดงมีผลกับเกมวีอาร์มันเข้าขาย
1: ที่
0: ที่สามารถเช็คได้หมด
1: แล้วชัดเจนกว่าแล้วก็เราก็ตามเดิมอ่ะอยู่ที่ผู้ตัดสินจะดูนิดๆไปแต่อย่างน้อยผมว่าผู้ตัดสินที่ได้ชมภาพช้ากับจังหวะที่มันเร็วอ่ะบางทีมันไม่เห็นภาพช้ามันยังก็มันยังเห็นว่าเออเฮ้ยมันปรับได้อะไรแบบเนี้ยก็น่าเสียดายไหนๆมีแล้วใช้เถอะนะครับอันนี้เขาบอกว่าอาเจนเกือบไปแล้วงานปล่อยถ้าอาเจนตกรอบไปไวโอ้โหอันนี้ถ้าตกรอบไปไวนะคุณชิดบัลลังก์นะโอ้โหถ้าไปนี่งานเข้าเลย
0: พีภาพไม่ปลื้มอ่ะ
1: คุณชีวิตใหม่บอก99 Live FM คุณอาทรบอกอ๋อโดเรมอน60ล้านวิวเหรอครับคุณทองคำสีใจบอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋สบายดีนะครับสบายดีครับผม
0: สบายดีครับ
1: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าพี่ๆว่าอาเจนเจอใครเบากว่าสวิตกับโคลอมเบียผมว่าพอกันเนาะเจอใครรอบเนี้ยเนาะเพราะว่าผมว่าไอสวิตกับโคลอมเบียก็สูสีกันมากนะคุณอาชิครับบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับการนุปรัตน์บอกพี่เอก49พี่เฟ้ง73นะครับเขาบอกเพิ่งสังเกตผู้บรรยายคอมบิเนชันเอกอูทั้ง2คู่เลยครับอ้าว
0: สลับกันไง
1: ครับ
0: อูเล็กกับเอกเล็กเข้าไปอยู่ช่วงแรก
1: ใช่ใช่
0: อูใหญ่เอกใหญ่อยู่ช่วง2
1: แล้วก็คล้ายกันด้วยนะ
0: ใช่
1: คือคู่แรกน่าจำไม่ดีคู่เอกคิมน่าจำไม่ดีอยู่แล้วอูเล็กก็ค่อนข้างขี้เหร่เลยดีกว่า
0: ไม่ดีเสียงก็ไม่ดีด้วย
1: ใช่ใช่ใช่คู่เอกก็เสียงแหลมแหลมอะไรนะอูเล็กก็เสียงยันยานอะไรเงี้ย
0: คุณเอาเสียงธรรมดาให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยไอ้เสียงหล่อๆคนอะเสียงแบบเสียงหล่อๆเสียงทักทายอะ
1: ครับผม
0: วันนี้ผู้ศิลป์เป็นผู้หญิงเหรอ
1: น่าจะผู้ศิลป์ที่สี่หรือเปล่าเขาบอกคูเลียนกับลาตาโร่เนี่ยเกมหน้าต้องแบ่งเบาเมสซี่ใช่นะผมว่าถ้าคูเลียนมาไม่ดีทั้งคู่เลยกินน้อยลาตาโร่ก็เพิ่งจะยิงมีเม็ดเดียวนะคูเลียนก็ถือว่าแย่
0: ก็ตอนอาเจนโดนนำ 2-0 ใช่ไหมพี่อุ๋ยที่ภาพจับพระบุตรอาจารย์อ่ะ
1: ครับ
0: ซีเบลเน่ได้โอ้โหสีหน้าบอกบุญไม่รับอ่ะยังดีที่พลิกกลับมาชนะได้นะ
1: ครับ
0: พวกอดีตนักเตะเนี่ยมาชมเกมเยอะมากนะครับ
1: เขาบอกตอน 3-2 เนี่ยเขากลับมาเช็คแล้วนะตามที่ผมอู๋เอกคิมภาคคุณบอลสาริกาหรออาจจะเป็นช็อตที่เราไปห้องน้ำอ่ะ
0: คือถ้าเช็คก็ไม่ได้โชว์อ่ะพี่ถ้าเช็คก็คือเช็คแล้วเคลียร์ก็จะไม่เอามาให้เห็น
1: อ
0: ่ะ
1: บอกหวัดดีน้องอู๋น้องเอกอย่างนี้ต้องสวนป่ะสวิตต้องใส่โคลอมเบียอะไรแบบนี้เราจะเลิก6โมงเช้าไปด้วยกันการ์ตูนที่ผมชอบอะไรอ่ะดูชินจังคุณเด็กรถเขียวโอ้โหชินจังครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบดูนะหลานผมชอบดูไปด้วยกันมันกวนดิชินจัง
0: ผมไม่ค่อยชอบเด็กทะลึ่งไงจันผมชอบโดเรมอนมากกว่าหรือแม้ถ้าออกแนวต่อสู้เหมือนพวกเบจิต้าดราก้อนบอลแซ่บหรืออะไรเงี้ย
1: ส่วนใหญ่ผมดูจันทร์เราทำจะดูธรรมะธรรมโม
0: หรือไม่ก็นี่ไงจันไอพวกไอที่มีตัวกิกี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรขบวนการเอเวนเจอร์
1: อ๋อไอ้หนุ่มแดง
0: โอ้โหไอพวกหลายๆส
1: ี
0: นะสนุก
1: เฮ้ยผมชอบดู
0: ผมสนุก
1: เมื่อวานผมยัง
0: ทั้งที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพระเอกก็ออกมาที่หลัง
1: เมื่อวาน
0: ตายหมดอ่ะ
1: ผมยังนั่งดูไอ้คาเมนเรเดอร์ V1 อยู่เลยเพราะผมชอบ V1 V2 จุดเล่นยุ
0: คแรกมันก็สนุกอีกแบบนะ
1: เพราะว่าเราโตมากับไอ้มดแดงไงนะครับชอบดูคาเมนเรเดอร์ผมอ่ะเดี๋ยวเราอีกสักหน่อยแล้วก็อันนี้ไหม
0: นี่คุณชีวิตหมายว่ารอฟังพี่สองคนภาคครับขับรถจากเมืองการไปประจวบคนฟังเราขับรถได้เยอะมากนะเยอะมากนะ
1: ใครขับรถก็สติดีๆหน่อยนะพี
0: ่
1: ก็อันตรายอยู่ไกลด้วย
0: มีขับรถทุกยี่สิบสองล้ออ่ะ
1: ใช่ๆหลายๆท่านก็ไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่ได้ชมก็พวกเรานะยายทางเสียงเราต้องออกก่อนไหมจันเอก
0: ออกก่อนก็ได
1: ้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวผมกับจันเอกเขาเปลี่ยนห้องไปอีกห้องนึงไปครับห้องบรรยายแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังร้องเพลงชาติกันอยู่นะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเกมคู่ฟุตบอลโลกทางด้านของโคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุก

0: ลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบ

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio หรือคลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันของฟุตบอลโลกนะครับเหลืออีกทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับโคลอมเบียจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นักเตะก็กำลังลงสู่สนามนะครับตัวผู้เล่นก็เดี๋ยวไปทวนกันอีกทีนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกกอโคเบิลเป็นประตูครับแนวรับแบ็คขวาเป็นซากาเรียนะครับแบ็คซ้ายเป็นโรดิเกสส่วนคู่เซนเตอร์นะครับนิโกเอเวดี้จับคู่กับทางด้านของอาคันจีนะครับสองกองกลางจอมเก๋าครับกันดิชาก้า

0: กับรีโมฟอยเลอร์นะครับขวาเป็นเอ็นดอยครับทางซ้ายเนี่ยเป็นฟาเบลีเดอร์นะครับแล้วก็กลางนี่เป็นชนะของอดอนยาชาลีนะครับวันนี้ยูฮันมันซัมบี้เจ็บนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอมโบโรครับขณะที่ทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับประตูเป็นคาเมโลวากาสครับแนวรับดาเนียลมุนยอสนะครับเดวิสันซานเชสจอห์นลูคูมี่แล้วก็โยฮันโมฮิก้านะครับ3กองกลางครับกุสซาโวปูเอต้าเจฟสันเลมานะครับเจฟสันเลมาแล้วก็จอห์นอาลีอาร์นะครับ3ประสานครับฮาเมสโรดิเกสหลุยดีอาร์ตแล้วก็หลุยสัวเรสนะครับ
1: ครับเกมออกสตาร์ทแล้วนะครับจินตนาการเลยนะครับสวิตเสื้อสีแดงครับส่วนทางด้านโคลอมเบียเสื้อสีเหลืองสวิตจะบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ก็หลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับอย่าไปจินตนาการครับมันจะไม่ช่วยฟุตบอลแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับ
1: ไม่อย่าให้เขาหลับตาเดี๋ยวให้เขาดูเราไปด้วย
0: อ๋อบาง
1: ครั้งก็ดูแอคชั่นเราไปด้วยใครรับชมอยู่พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับทางโซเชียล
0: เดี๋ยวช่วงที่มันมีโอกาสเนาะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับอ่ะครับมาเริ่มเกมแล้วนะครับก็ดู
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ต้องเตะทิ้งเหมือนกันโอ้รีบเตะทิ้งเลยครับโมฮิก้าเอเวดี้มงตั้งกลับมาโมฮิก้าบางไว้แล้วก็โอ้โหเจอกระแทกเข้าไปครับโอ้หลังแอนเลยครับ
1: นี่พอเห็นผู้เล่นของสวิตกระโดดมานี่เกรงตัวรอเลยครับจังหวะอู้ยเข่ารอหรือเปล่าครับทางด้านฟอยเลอร์เอาเหลี่ยมหนาเข้าครับถือว่าแลกกันเลยนะครับในช่วงต้นเกมครับมึงทีกูทีเลยครับ
0: คือจังหวะกระโดดเข่าลอยมาเนี่ยก็พูดให้เห็นภาพนะคือเข่าลอยมาเข้าทูตนะครับเข้าไปตรงทูตพอดีโอ้โหหลังแอนเลยครับโบฮิก้าโอ้แต่สวิตมาวันนี้กดซะสูงเลยนะครับเนี่ยบีบตั้งแต่หน้าประตูโคลอมเบียพยายามจะแกะมาเอาแกะได้ด้วยอาริอาสครับเลาะขวามาก่อนลุยมาเรื่อยๆครับอาริอาสแล้ววางทัดลูมาซากาเลียครับมาเตะทิ้งออกหลังดีกว่ามีดีอาร์ตอยู่ข้างหลังนะครับตกใจเตะทิ้งไปเลยครับได้เตะมุมแล้วครับ
1: นี่เอาชัวร์เนี่ยพอบอลเปิดกันแรกเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในเกมบุกของทั้งคู่เนี่ยมันมีครับโอ้โหคือตัดสินใจถูกเลยครับซากาเลียคือแตะทิ้งเลยครับถ้าไปจับบอลเนี่ยอาจจะโดนฉกได้นะครับเพราะดีอาร์ตเนี่ยปรีเข้ามาแล้วครับ
0: หวาดเสียวเลยครับเตะมุมทางซ้ายนะครับ

0: ฮาเมสครับเดี๋ยวผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ต้องอย่างนี้ครับผู้ตัดสินนี่ครับไปเคลียร์ก่อนครับดีอาร์ตเก็บเข้าไปกดดันโคโบนะครับ
1: ครับผู้ตัดสินจากเอลซัลวาดอร์นะครับอีวานบาตัน
0: เตะมุมศาสตร์ตรงกลางมาซากาเรียโมงเสยมาครับพยายามจะลุยไปครับเอ็นดอยโดนแซะล่วงไปลูกนี้ได้ฟาวครับหน้าประตูตัวเองเลยครับแดนเอ็นดอย
1: ตอนนี้บอกโหวตไปแล้ว20บาทขอได้รางวัลที่1อ่ะขอให้โชคดีนะ
0: ครับก็ถ้าเกิดได้รางวัลนะคุณอะไรอ่ะได้รางวัลเป็นรถตู้เนาะไม่เอาให้ผมได้นะ
1: ไหนคุณเอาแค่มอเตอร์ไซค์ไ
0: หมเออเอาหมดตอนนี้ครับ
1: ชั่วโมงนี้รางวัลไหนก็เอา
0: ครับ
1: เออช่วงนี้เราไม่มีเล่นกงเล่นเกมอะไรกันเหรอ
0: ไม่มีไม่ม
1: ีนึกว่าจะมีเล่นเกมแจกลูกบอลนะ
0: น่าจะบทไปแล้วมั้งก็ถือว่าแกะกันมาได้ดีครับต้องลงต่ำไปเก็บบอลครับกานิชาก้าว่างๆอยู่ครับชาก้าอูจะโคลอมเบียถอยไปรับลึกมากนะครับฝากซ้ายมาครับโรดิเกสตั้งป้อมแล้ววางผ่านมาลูกนี้แปะมาให้โอ้โหจะไปเหมือนจะเจตนาจะเปิดเข้ามาแล้วมันไม่ดีครับแดนเอนดอยแล้วก็มีธงล้ำหน้าอยู่ดีครับ
1: แต่เล่นช็อตนี้สวยครับสวิตเซอร์แลนด์กะเล่นบอลเร็วจังหวะเดียวครับบอลขึ้นเกมจากทางซ้ายครับโรดิเกสเปิดมาจังหวะแรกอ่ะจะแตะเร็วโอ้ล้ำหน้าครับขาซ้ายเนี่ยเหลื่อมนิดเดียวครับแดนเอนดอยเอมโบโลเนี่ยรออยู่เสาไกลแต่แม่เปิดเหมือนจะแป๊กนะครับ
0: เนี่ยภาพจับมามัน
1: ซัมบี้ไม่น่าจะได้ลงแล้วไม่เป็นชุดธรรมดาเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคาดกันว่าจะมีโอกาสออกซ้ายตัวจริงเลยนะ
0: ตอนแรกครับหลายๆสื่อคาดว่ายังไงช่วงโมงนี้ก็ต้องตัวจริงแต่ว่าพอไกลๆตุ่มเล่นจะออกมาเนี่ยมีข่าวมาว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเจ็บตรงไหนนะครับตัวนี้เราถือว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมตรงกลางครับเพราะว่าโหไปแถมเขาครับแม่หลุยส์ซัวเรสครับโอ้นิโก้เอเวดี้ออกบอลไปแล้วเตะล่วงเลยครับผู้สินก็เลยเป่าครับแม่ต้องมาเคลียร์กันหน่อยครับเนี่ยผู้สินเรียกมาเตือนหน่อยครับไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้ไปสอยเอเวดี้ซะงั้นเนี่ยออกบอลไปแล้วครับเยี่ยมไปย่ำตรงไปเหยียบโดนพอดีครับไม่น่าเล่นครับนะโซเลแล้วยังไปโวยเขาอีกนะครับเข้าฟาวเขาด้วยคึกไปหน่อยครับหลุยส์โซเลสโซวิตก็ค่อยๆตั้งลำกันครับลีโบฟอยเลอร์ให้มาซากาเลียต้องแปะคืนหลังก่อนครับบอลยังอยู่นะกรอบเขตโทษนะครับเอเวดี้ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาคันจีกลับมาใหม่ครับเอเวดี้โอ้เหมือนว่าโคลอมเบียก็
1: เหมือนจะขึ้นว่าเจ็บเข่านะอาจารย
0: ์ครับ
1: มาซัมบี้
0: แกะมันมาได้ครับอาคันจีลุยมาแล้วฝากซ้ายครับโรดิเกสรอเปิดอยู่ครับโรดิเกสเจอกับอาริอาร์ตพาทัวร์ไปก่อนครับให้มาเอ็นดอยแปะตัดเข้ามาด้านในครับชาก้าฟอยเลอร์ออกขวามาเลยครับอ่ะลุยมาทางขวาครับซากาเลียคืนกลับมาใหม่ครับเรมอฟอยเลอร์ให้มาชาก้าจ่ายยัดในมาไม่โดนตัดได้ครับลูคูมี่แล้วลากหนีมาดีอาร์เจอหลุม2สุดท้ายก็เป็นซากาเลียจิ้มออกครับเหมือนจะโดนขาดีอาร์ออกครับตอนจิ้มครับ
1: นี่บอกว่าจำได้ว่าผู้สินคนนี้ให้ใบแดงเอเมรอนใช่ครับเขาตัดสินในเกมที่ปารากวัยเจอกับตุรกีเป็นคนที่แจกใบแดงให้อเมรอนนะ
0: ครับทางโคลอมเบียแรกๆมาดูจะเพรสสูงนะแต่ตอนนี้มันตั้งรับต่ำเหมือนกันบอลชิง 1-2 กันมาเขาเหลี่ยมพอดีบูฟาเบลิเดอร์หมุนมาแล้วเจออาริอาร์ครับดีดไส้ก้อยทิ้งมาดีอาร์ดึงจังหวะก่อนเจอกับฟอยเลอร์คืนกลับไปตรงกลางชาซะแล้วต้องตั้งใหม่ครับโอ้โหเจอบีบมาเอมโบโรตามไล่มาต้องวนหนีมาครับโมฮิก้าโอ้โหเตะสกัดเอากลายเป็นดีซะอีกครับลุยมาใหม่ครับตอนนี้โอ้จะแกะกันได้ดีนะครับปุยต้าฝากไปทางขวาต้องคืนหลังเหมือนกันครับสวิตช์กันลงมารับละมองก่อนทางซ้ายโมฮิก้าเติมมาจะให้เพื่อนวางมาแต่ว่าสวิตช์แกก็ตามบีบเข้ามาเนี่ยเอาไปเล่นเยอะโอ้ยเกือบโดนแย่งครับ
1: ออกบอลไม่ได้เลยครับทางด้านฮาเมสโดนบังนะครับ
0: เจอลุมไป2สวิตวันนี้เข้าเร็วนะครับบูรัตยาคินสั่งมานี่มาคนละแบบครับถ้าโคลอมเบียจะถอยไปลึกแต่พอเป็นสวิตเนี่ยสวิตแกจะบีบเข้าเร็วนะครับซันเชสให้มาลูกจ่ายยัดในมาเอเวดี้รอฉกอยู่นะครับบอลให้มาเอเวดี้กานิชาก้าดึงช้าก่อนมีตัวรีบไล่

0: ได้มาต้องคืนหลังเลยครับซากาเรียกลับไปครับเอเวดี้คืนหลังไปที่ประตูเลยครับโคเบลให้มาเอเวดี้โดนบีบอยู่ต้องแกะก่อนครับชาก้ามายังหนีมาได้ให้มาซากาเรียซากาเรียวางทะลุไปเลยเอมโบโร่ปล่อยให้ฟาเบียนลีเดอร์จับจิ้มหมอกซ้ายโอ้ยยังชมอาริอาร์นะครับตามมาจิ้มก่อนนี่ไม่งั้นเอ็นดอยพุ่งไปแล้วนะครับเกือบได้หลุดเดี่ยวครับแดนเอนดอย
1: ช่วยกันวิ่งได้ดีเลยนะครับจังหวะบริเวณสวิตเซอร์แลนด์ในบอลเนี่ยโคลอมเบียไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆนะครับถึงตัวตลอด
0: วันนี้มุนยอดดูนิ่งนิ่งเบาไปหน่อยนะจานเอกเนาะมุนยอดไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่
1: จานดูฮาเมดเนี่ยลงมาต่ำมากนะครับเนี่ยลงมารับบอลเองในแดนของตัวเองนะครับ
0: มารับบอลจากกองหลังนะครับฮาเมดเนี่ยจะหวังให้ฮาเมดปั้นไปมุนยอดโอ้แต่ทางขวามันแน่นเกินนะไม่ไหวครับสวิตเองโอ้โหอยู่เป็นแผงเลยครับต้องกลับหลังมาเลยครับวางยาวดูครับเดวิดสันซานเชสโอ้แรงไปเยอะครับดีอาร์ตบอกโอ้ก็ปรบมือให้ครับดีอาร์ตแต่ว่ามันแรงจนออกข้างไปเลยครับซานเชส
1: ผ่านมา10นาทีนะครับวิ่งสู้ฟัดกันเนี่ยเร็วมากอินฟานติโน่นี่เดี๋ยวดูจบทัวร์นาเมนต์นี้แกดูกี่เกมดูเกมเยอะมากอะ
0: ตาโหลมากครับแต่ช่วงหลังนี่ไม่รับโทรศัพท์แล้วนะไม่กล้ารับอะไรอินฟานติโน่ไลน์ก็ไม่อ่านแล้วตอนนี้ลูกกลางอากาศดวลลูกกลางอากาศกันโมฮิก้าจิ้มทะลุมาอีกทีนึงเอมโบโร่ไม่ทันออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้
0: ปุยต้าโวยจะเอาฟาวครับเป็น
1: เนี่ย
0: จังหวะฟาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูคร
1: ับเหมือนฟองว่าโดนเหยียบไปที่ข้อเท้านะครับรองเท้าสตั๊ดหลุดเลยครับ
0: แต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับช็อตนี้
1: ลุยโซเลส
0: ครับ
1: นี่คิดแนวรับหรือว่ามิสฟิลของสวิตก็ไม่ให้ลุยโซเลสได้เล่นถนัดนะถึงตัวตลอดนี่ครับ
0: ติดตัวเลยครับเอเวดี้ลูกโมงมาครับซันเชสตั้งมาเอเวดี้กับโมงสวนกลับมาเอาทิปบอลชั้นสูงแล้วครับลูกกลางกาบจิ้มมาอาคันจี้ให้มาโอ้แกะกันดีครับเอเวดี้ฝากมาทางขวาก่อนครับซากาเรียให้งอชาก้าชาก้าบอกขยับหน่อยจาก้าฝากขวามาครับซากาเรียแทงยัดเข้าในมาเอมโบโร่จะตัดในไม่ได้เหมือนกันเจอแย่งไว้ได้โมฮิก้าก็วางยาวๆสวนมาเอ้าดีอาร์ตเจอชนแซนวิชเข้าไปฟาวครับนะนิโก้เอเวดี้เข้าผิดจังหวะไปหน่อยก็เข้ามาขอโทษดีอาร์ตเลยครับเอเวดี้
1: เตะขู่ว่าไม่รู้คือถ้าเอาดีอาร์ตให้อยู่ต้องเล่นหนักครับต้องเข้ามา2โอ้โหเอเวอรี่คนทำฟาวครับ
0: เข้าพรวดไปหน่อย
1: ซากาเรียไม่ทันแล้วนะครับก็ชิงตัดฟาวในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายมากนะครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับมีฮาเมสอยู่ที่บอลครับนี่ก็จอมวางบอลอยู่แล้วนะครับ
0: จะไปใช้ขีมยี่ห้ออะไรหน้าตึงเป๊ะเลยครับอายุขนาดนี
1: ้เจลด้วยเจลใส่ผมด้วยลุ้นฮะฟรีคิกของโคลอมเบียครับ
0: ฮาเมสยอดโค้งมาแล้วโอ้โหจับมงอยู่แล้วตั้งมาใหม่โคเบลคว้าไว้แล้วครับโอ้โหช็อตแรกเนี่ยไม่มีตัวมามงก่อนโอ้โหแต่โคลอมเบียลอยมาหลอดเหลืองเต็มหลอดเลยครับโอ้รอดไปครับ
1: เปิดกดดันเลยนะครับตอนนั้นฮาเมส
0: แกเป็นนักเตะที่วางบอลแม่นอยู่แล้วนะครับก็หันมาไล่บอลบ้างครับแต่นั้นของโคลอมเบียนานๆทีนึงเพราะว่าปล่อยให้ทางสวิตต่อบอลง่ายไปหน่อยนะครับก็ดึงช้าหน่อยครับสวิตโอ้นี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับยาชารีเพราะเกมของสวิตวันนี้ไปเน้นทางซ้ายโอ้โหทะลุมาสวยครับไปแล้วโรดิเกสเลือกวางทะลุมาลูกนี้มุมสไลด์ออกหลังไปก่อนแล้วครับได้เป็นเตะมุมครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เดวิดสันซานเชสครับอดีตเด็กของสเปอร์แล้วก็อาแจกลูกนี้ไม่เคลียร์เนี่ยข้างหลังมีตัวชาร์จอยู่นะครับคือเพลย์เซฟเลยนะครับลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยหลุยส์โซเลสที่ชอบไปกัดปัจจุบันเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอครับคนละหลุยส์โซเลสครับอันนี้หลุยส์โซเลสของโคลอมเบีย
0: เหมือนกัน
1: หลุยส์โซเลสคนนี้เล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสนะครับ
0: อันนี้ชื่อเขาเหมือนน่าจะเป็นหลุยส์โซเล็กนะฮะ
1: เดี๋ยวยิงโชว์วันนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวยิงโชว์ฮะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นก่อนลูกกลางลูกเตะมุมแบบนี้อันตรายครับนิโก้เอเวดี้แกจอมโมงนะลูกเปิดคลอสมาแล้วก็โดนโมงสวนไปมีจังหวะผลักกันฟาวไปแล้วครับ
1: อาเมดได้ฟาวเหมือนจะไปโดนกระแทกนะครับลูกนี้ถ้าไม่ฟาวอาเมดแล้วได้โมงเช็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนกลับเลยนะครับโรดิเกสครับก็ใช้เหลี่ยมเก๋าเนี่ยยอมตัดฟาวเลยนะครับ

0: ครั้งนึงครับฟรีคิกของอเมดไม่ลายนี้ไม่ล้ำนะครับเปิดมาลูกนี้วิ
1: จอร์ลูคูมี่รออยู่แล้วครับโอ้โห
0: ฟอยเลอร์เปล่าอาจารย์ที่เคลียร์ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่เอียงคอมาจะสะบัดอยู่แล้วนะครับคือถ้าตรงศีรษะนี่ไม่น่าเหลือแล้วครับแล้วโถมมาในกรอบ6หลาแล้วด้วย
1: ที่จอร์ลูคูมี่แกลอยเหม่งๆมาเลยครับโอ้โหลีโบฟอยเลอร์มามองดักหน้าไปก่อนนะครับผ่านมา15นาทีครับรูปเกมก็ดูสวิตจะครองบอลได้เหนือกว่าเล็กๆนะคร
0: ับ
1: แต่ยังไม่มีช็อตหวาดเสียวอะไรกันนะครับแต่สวิตวันนี้ก็ไล่บีบดีครับนะพยายามจะไล่แกะกันตอกส้นมาอ้าวกลายเป็นดีครับฮาเมสตรงกลางสนามวางทะลุมาแล้วโดดสไลด์ดักเอาไว้เอเวดี้บังไว้แล้วก็หัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับฟอยเลอร์ลูกกลางอากาศลูกคูมี่มงตั้งมาก่อนมงเสยมาอีกทีนึงอาริอาร์ตเกี่ยวบอลได้ตรงกลางต้องกลับหลังเลยครับจับไปตั้งกันใหม่เลยครับมูนยอสไม่เสี่ยงครับ
0: ค
1: ือเพื่อนก็พยายามจะชี้มือบอกเลยครับพอตั้งแต่สวิตไล่มา
0: บอลคู่เนี่ยไม่กลัวกันเลยนะครับคือด้วยเกรดบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยพยายามจะเปิดหน้าสู้กันเลยนะครับ
1: อารมณ์มันเหมือนเงยหน้ามามองแล้วเหมือนตัวเท่ากันนะครับก็ไม่กลัวกันครับ
0: อยู่ที่หมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับ
1: แต่สวิตอาจจะเพลสเยอะหน่อยนะคร
0: ับ แต่โคลัมเบียเหมือนจะได้เปรียบเสียงเชียร์นะพี่หูเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เหลืองนี่เพียบเลยครับ
1: คือถ้าดูมุมสูงแบบเนี้ยโอ้โหชุดเหลืองที่เป็นกองเชียร์เพียบเลยครับมีแดงๆจำแซ
0: ม
1: อย่างละติดนึงนะครับวันนี้นี่คนที่ดูทำงานหนักสุดเป็นเหมือนฮาเมสนะครับฮาเมสต้องคอยลงต่ำมาเอาบอลแล้วก็พอบอลคืนกับหลังก็ต้องรีบวิ่งขึ้นหน้าไปเติมเกมรุกนะครับลูกจ่ายมาครับโดยเป็นซานเชสครับมุนยอสกลับเข้ากลางมาเริ่มมาต้องคืนหลังเลยครับดึงช้าก่อนครับโดบิซอน
0: กลางโคลัมเบียก็มีพวกกองเก่าอย่างเจมสันเริ่มมาอาริอาร์ตด้วยนะครับ
1: ง้างไปง้างมาไม่รู้จะทำอะไรก็คืนหลังไปที่ประตูดีกว่าครับให้คืนหลังไปเลยครับอากาสลูคูมี่ดูคูมี่ตักด้วยซ้ายทะลุขึ้นมาหวังจะให้ดีอาร์ตแต่มาได้เจอกับสกาเลียกันหนากว่าครับไม่ไหวครับคือจังหวะเติมมาของโมฮีกาสู้ไม่ได้ครับ สักเรียกตัวใหญ่กว่าเยอะจริงๆเป็นวิคือตัวรับนะคร
0: ับ ใช
1: ่แต่ต้องมาเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นครับ
0: ฟูลแบ็คต้องช่วยเติมนะครับทั้งมูนยอสทางขวาแล้วก็โมฮีกาทางซ้ายโคตรเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์เองถ้าไปปล่อยให้ลุยดิอาร์เล่นคนเดียวก็อาจจะลำบากนะครับต้องเติมขึ้นไปช่วย
1: ซากาเลียเนี่ยเป็นฟูลแบ็กจำเป็นแต่โมฮิก้านี่ฟูลแบ็กของจริงนะ
0: ใช
1: ่หัวแกนี่ฟูมาเลยครับ
0: มุนยอสนี่ก็ขาลุยนะ
1: ใช่
0: เอ้า
1: ไม่รู้กันว่าจะแทงทะลุโรดิเกสต้องขอโทษกานิชาก้าครับจะแทงให้วิ่งนะครับวันนี้เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับ
0: ไม่รู้ไปเหมือช็อตต่อไปหรือเปล่าหูจับบอลง่ายๆนี่ออกข้างไปเลย
1: วันนี้เลยกลายเป็นทั้งเอ็มโบโรทั้งหลุยส์ซัวเรซเนี่ยโอ้โหได้บอลน้อยมากนะ
0: ใช
1: ่คือบอลมันไปอยู่ที่ริมเส้นกันทั้งคู่ครับวันนี้โคลอมเบียเหมือนเล่นช้าหน่อยครับเวลาบอลอยู่ในแนวรับครับจ่ายออกมาจะให้ลูกนี้ยากไปครับซากาเลียก็หวดทิ้งครับ
0: คือซัวเรซยังไม่ได้เลื้อยเลยครับโอ้โหเพื่อนไหลบอลออกมาในผู้เล่นของสวิตนี่ดักไว้แล้วครับเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องให้โมฮิก้าเนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยเติมเกมบุกด้วยทางซ้ายครับ
1: เพราะโมฮิก้าแกก็เป็นแบ็กจอมลุยอยู่แล้วเหมือนกับมูนยอสนะครับแต่ว่าทางฝั่งของมูนยอสเนี่ยบางทีแกขึ้นไปคนเดียวนะตัวเติมมันยังไม่ค่อยมีครับเนี่ยฮาเมสก็ต้องลงมาโอ้โหไปทั่วเลยเป็นตัวฟรีไปแล้วครับฮาเมสเนี่ยลงไปอยู่หน้ากองหลังนะครับฮาเมสพยายามจะเลี้ยงฝ่ามาชิง1 2กันไหมพยายามจะแกะอยู่แต่โอ้สวิตยังพัวพันได้ดีนะครับต้องกลับหลังเลยครับเอาไงดีเลือกขวาอีกทีนึงครับโดนไล่ตันอยู่ฮาเมสกลับหลังดีกว่าครับปุยต้าลูคูมี่ครับให้มาลูคูมี่เอ็มโบโร่ครับตามบีบมาเริ่มมาครับออกซ้ายมาโมฮิก้าดีอาร์ตไปแล้วคืนไปกลับไปตรงกลางมาใหม่เลือกวางข้ามฝั่งไปเลยครับทางขวามูนยอสมงตั้งมาโดนแย่นิดนึงเสียจังหวะไปแล้วก็บังลูกนี้ไว้ยังลงไปเอาได้ครับเอ็นดอยเจอลุม2มาแก้ไขได้ดีครับอาคันจี้คือหลังกลับมาครับโคโบก็มองก่อนแล้ววางยาวสวนไปเลยข้างหน้ามีไหมลูกกลางอากาศครับลูกคูมี่ยังโหมไว้ได้โมฮิก้าแปะคืนไปได้ครับ
0: ทิ้งทางด้านเอ็มโบโลไว้ข้างหน้าคนเดียวนะครับ
1: ดูทรงแบบนี้เรา

0: น่าจะบีแฮปไอ้ต่อเวลา
1: ครับแน่นอนโตเดี๋ยวครึ่งหลังดูการแก้เกม
0: ครับ20นาทีตอนนี้
1: ยังทันกันอยู่ตอนเนี้ย
0: ฮาเมดเล่นกับทางด้านของดีอาร์ตพยายามจะตัดในมาโอ้ดีอาร์ตข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งมาทางขวาครับอาริอาสตื่นกลับมาครับซันเชสจับมาใหม่ครับเดบซันซันเชสยังอยู่กลางสนามนะครับวันนี้สวิตเก็บบีบพื้นที่จนบางทีโอ้นักเตะโคลอมเบียแกก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยให้บอลมามูลยอดก็บนไปว่าเนี่ยมูลยอดต้องบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับโอ้มือส่งให้ใครครับข้างหน้านี่มีสีแดงครับสวิตวิ่งไล่มาแล้วครับซานเชสต้องออกมาโมฮิก้าโมฮิก้าปาดเข้ากลางมาฮาเมสจับยาวไปหน่อยโอ้มีการเสียบกันนะเอาบอลคุกคลิกกันอยู่ครับดีอาร์ตให้มาดีอาร์ตทะลุตามช่องมาซัวเรสปัดโค้งปัดทิ้งออกหลังไม่ได้เออกากอโคเบอร์ครับยังดีอยู่ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าเป็นปุยต้า
0: ครับ
1: ดูจังหวะตัดบอลกันตรงกลางเลยผู้สินไม่ได้เป่าฟาวนะครับจังหวะปั๊มบอลเป็นของโคลอมเบียครับดูแต่งเข้าขวาปุยต้าจริงโอ้โห
0: ปุยต้า
1: ไม่ได้มุมเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ต้องรีบยิงเลยครับเพราะว่าผู้เล่นสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาบีบครับ
0: คือบอลมันอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันปั่นโค้งอ้อมอ้อมเอเวดี้มาครับแล้วโคเบิลอ่ะเตะมุมเลยครับเตะมุมทางฝั่งขวาครับฮาเมสรอแล้วครับ
1: ต้องระวังนะฮะซ้ายเนี่ยแม่นจะกระจับวางครับฮาเมสขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์ของโคลอมเบีย
0: เปิดมาแล้วก็จะสวนให้ไม่ดีครับเอ็นดอยฟาบิลีเดอร์ก็เลยตีตั๋วฟรีไปครับให้แรงไปหน่อยบอลยังอยู่ตรงกลางสนามครับตอนนี้ดึงช้านะครับตอนนี้โคลอมเบียเพราะว่าสวิตแกกลับเข้าพื้นที่หมดแล้วครับไปเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆตั้งกันใหม่มีโมฮิก้าเติมซ้ายมาคืนหลังดีกว่าครับกลับไปซันเชสครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ผู้ว่าโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์จบด้วยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะพี่ห
0: ม
1: ูแพ้โปรตุเกสไป 1-6 นะครับส่วนโคลอมเบียเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้มาเล่นนะครับ
0: ครับไล่กดตั้งแต่หน้าปากประตูเลยครับฟาบิลิเดอร์โอ้โหได้บีบมาแต่ก็ยังแก้ไขกันได้ดีอยู่ครับฮาเมสจริง 1-2 กันมาโอ้โหวนมาสวยตัดตรงกลางมาแล้วนะโอ้มาแย่งคืนได้ครับอาคันจี้ทำได้ดีบอลไหลตามช่องมาเอ็มโบโรเบียดสู้ไม่ได้ครับแม่ลูกูมิทำได้ดีเหมือนกันกลับมาดีอาร์ดโอ้รีบไปหน่อยครับไปจ่ายให้กับซากาเลียครับเห็นว่าซัวเรสทำทางไปแล้วนะครับรีบจ่ายเกินครับ
1: เหมือนสวิตเซอร์แลนด์จะระมัดระวังหลุยส์ซัวเรสแล้วก็ทางด้านหลุยส์ดีอาร์เป็นพิเศษเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอ้เก๋าครับกาดิชาก้าบังให้ผลักครับดึงฟาวได้ถือก็รู้ด้วยว่ารู้การที่ผ่านมาแกเป็นดาวซันโวนะยิงประตูเยอะครับหลุยส์ซัวเรสก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับเราจะไปติดไอ้วอเตอร์เบรกกันเนาะ
1: คูลิ่งเบรก
0: ครับ
1: อ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็เบรกอยู่เดี๋ยวดูข้อความนิดนึงนะฮะส่วนใครที่ว่างๆอยู่ก็พูดคุยกับเราได้นะครับทาง4689899แล้วก็เพจ Facebook คอมเมนต์กันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับไม่ได้ฟังพวกพี่มาเป็นเดือนคิดถึงนะครับจากเวเฟอร
0: ์ได้ครับตามกันไป
1: พี่เอกสุดกาดหรืออิปสวิตครับฉายาถ้ามีให้เลือกแค่2ฉายานี้ก็ชอบม้าขาวสุดกาดครับผมชอบเอลบาโบ
0: ก็คือถ้าให้เลือกอ่ะไม่เกี่ยวกับ2ทีมนี้เลยนะว่าการเอกเป็นฉายาเอกบัญชีม้า
1: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ยังเครียดอยู่
0: เจ้าหน้าที่รอเลยเจ้าหน้าที่รอประกบรถเลย
1: เตะกี่โมงปลุกด้วย
0: ตื่นได้เลยนะครับเตะตีสามนะครับตอนนี้คิกออฟกันมา24นาทีแล้วนะครับ
1: คุณบิ๊กวันบอกว่า1เม็ดมีแน่ครึ่งแรกยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกควอเตอร์ที่2นะครับตอนนี้พักเบรกอยู่สวิตก็เยอะนะพี่อู๋วันเนี้ย
0: ครับ
1: มีบอกว่า FC อู๋ครับ
0: ครับผม
1: อู๋เอกไปดูวาวจรวัตรด้วยทักทายกันแล้ว
0: คุยกันอยู่คุยในไลน์ก
1: ัน
0: อย
1: ู่ถามกันแล้วนะครับภาพมันจริงๆครับลุ้นไปด้วยอ๋อภาพมันจริงๆลุ้นไปด้วยจอดรถหน้าร้านได้เลยอ๋อจากพี่นี่ไงพี่วาสนา
0: อ๋อครับ
1: เดี๋ยวชวนจันมนไปก็อยู่ใกล้ๆกับสปทเรา
0: ใช่ตะกี้จันเอกส

0: เอิร์ธละเพราะเราก็หาร้าน
1: เป็นแนวอาหารอีสาน
0: ครับ
1: ฮาเมสเนี่ยลูกพักอกบอลเล่แจ้งเกิดยังติดตาทุกวันนี้ครับน่าจะ2010เนาะ
0: แต่ฮาเมสอยากรู้จริงๆอ่ะแกไปทำอะไรมาหน้าแกตึงแบบไม่มีรอยเหี่ยวเลยนะ
1: มันเด็กหน้ามันเด็กเลยพี
0: ่เออ
1: หน้ายังหล่ออยู่เลย
0: หน้ายังเหมือนเดิมเลยครับฮาเมสโรดิเกสครับตึงเป๊ะเลยครับ
1: คุณชิดบันลังบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาหน่อยนะครับขอบคุณมากมากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับโคลอมเบียน่าได้ลูกแรกนะครับ
0: ก็มีโอกาสทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่นี้กับปุยต้าเนี่ยโอ้โห
1: ไอ้ของปุยต้า
0: จังหวะที่ซัวเรสคืนกลับมาแล้วปุยต้าแกปั่นนะโคโบก็แต่โคโบก็กินยากนะประตูจากดอทมุนแกปั่นเซฟอยู่แล้ว
1: ดูภาพกว้างที่เห็นบนอาจารย
0: ์เหลือง
1: สีเหลืองนี่เพียบเลย
0: วันนี้แฟนบอลสวิตมาโอ้โหต้องบอก 10% นะมั้งแล้วถ้าเราดูมุมกว้างๆอ่ะโอ้โหมันมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นแล้วเพราะสีทีมชาติเขาชัดเจนเนาะ
1: ครับไลค์และติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับคุณอนันต์บอกว่าได้เวลาหวานมันกับ Carnation Break
0: โอ้แล้วจะแกเปิดเพลงช่วง Carnation Break นะมากาเลน่าด้วยนะเปิดเพลงด้วย
1: โคลอมเบีย 1-0 ครับยิงนาทีที่60จากคุณอรุณนะครับ2ลูกมีไหมครับรวมกันคือฟุตบอลถ้าเราดูให้สนุกมันต้องดีกันเยอะๆนะ
0: ใช่ใช่
1: ใครแพ้ชนะไม่รู้นะ
0: แต่วันนี้เกมรับทั้งคู่ยังดูเหนียวอยู่นะครับในช่วง25
1: เกมมันยังทันกันอยู่นะครับ
0: ใช่
1: ช่วงนี้อ่ะครึ่งแรกในช่วง26นาทีกลับมาลุยกันต่อนะครับ
0: ครับบอลมาอยู่ที่อาคันจีนะครับหน้ากรอบเขตโทษอยู่วันนี้ก็มาคนละแบบครับโคลอมเบียไม่ได้ไล่บี้เหมือนกับทางสวิตที่เก็บโอ้บีบยันไปถึงประตูเลยครับก็พยายามจะชี้บอกเพื่อนไม่ต้องขยับขึ้นมาครับเนี่ยหลุยส์โซเลสบอกเลยครับฮาเมสพอบอลกลับไปอยู่ที่เอเวดี้นะครับ ก็ค่อยๆเล่นเลยครับพอทางฝั่งโคลอมเบียไม่ได้บีบมากครับเคยเคาะอันก่อนครับเอเวดี้กับอาคันจีหาช่องอยู่คืนมาโคเบลแต่อย่าคืนโคเบลบ่อยนะเล่นด้วยเท้าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามือนี่แกอย่างเซฟครับ
1: คืนอีกแล้วคืนแล้วแสดงว่าผู้เล่นโคลอมเบียพอเขาไม่ได้เข้าไปบีบสูงก็ยังเล่นง่ายอยู
0: ่ใช่ครับก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับไม่ยอมครับเนี่ยกลับหลังมาใหม่ครับนิโก้เอเบดี้
1: บอลบิ้วจากแดกหลังอันตรายนะพี่อู
0: ๋ใช่
1: คือบทมันจะพลาดมันก็ง่ายๆนะครับ
0: แล้วทั้งอาคารยี่ทั้งเอเบดี้เป็นคนที่ช้านะแล้วโคเบอร์ก็ไปเล่นด้วยเท้าไม่ดีนะต้องระวังนะครับอาคารยี่ออกซ้ายมาโอ้จิ้มทะลุมาได้ครับชาก้ามองแล้วกานิชาก้าเลี้ยงตัดมาเจอมือก่อนเลยครับเจมส์ซอนเลอร์มาโอ้โหเลอร์มานี่ทั้ง5นิ้วเลยครับ
1: ก็พรีเมียร์ลีกเจอกันฮะชาก้าก็อยู่ซันเดอร์แลนด์ส่วนเจสันเลอร์มานี่กับคริสตันพาเลตดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคริสตันพาเลต
0: กลายเป็นวันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือบอลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชาก้าส่วนทางฝั่งโคลอมเบียไปอยู่ที่ฮาเมสนะครับซากาเรียครับหลุดทางขวามาแล้วลากตัดในไปซากาเรียแทงทะลุมาโอ้เกี่ยวไม่ถึงโอ้โหเกือบได้ยิงบริเวณจุดโทษนะครับแต่ตามบีบอยู่ต้องเตะทิ้งครับโยฮันโมฮิก้าลูกกาอากาศมงเสยกลับมาก็ไม่มีอะไรครับรับเก็บได้ครับ
1: เป็นชาก้าหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ที่สอดเข้าไปแล้วเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับ
0: ถ้าเกี่ยวติดเนี่ยโล่งๆเลยนะครับมาใหม่ครับกานิชาก้ามองก่อนพยายามจะวางอยู่แต่โอ้โหข้างในแน่นเกินครับหาช่องก่อนครับฟอยเลอร์ดีโมฟอยเลอร์ลากมาดึงหนีไป2คนแทงให้มาเอโมโรคืนหลังกลับมาครับแม่ลีดเดอร์ชืนหักกลับไปใหม่ทะลุทางซ้ายมัดลมตัวกวาดทิ้งไปก่อนไม่ยอมครับแม่แล้วได้บุญยอดโอ้โหเกือบหลุดเหมือนกันครับเอ็นดอย
1: เกือบจะเสียเหลี่ยมครับนี่ล้มตัวสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
0: เริ่มให้เห็นแล้วนะบอลสั้นๆของสวิตนะครับนะตอนนี้ได้คุมเกมอยู่ครับลิโมฟอยเลอร์ยังอยู่ในแดนของโคลอมเบียนะครับคืนมาครับเอเวดี้ชาก้าโดนจะชาก้าแกดูกินเล่นฉลาดจริงครับนี่เห็นดีอาร์ตวิ่งมารอเลยครับแล้วก็บังนิดนึงให้ชนแล้วก็ฟาวครับ
1: วิ่งใส่บอลอย่างเดียวเลยครับลุยดีอาร์ตก็พยายามจะไล่เพรสไล่บีช่วยเพื่อนนะครับ
0: เคาะมาทางขวาครับก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นทางปีกบ้างครับทางด้านของลีดเดอร์นะครับคือหลังกลับมาครับอาคันจีแทงทะลุตรงกลางโอ้โหให้มาสวยลีดเดอร์มองแล้วลีดเดอร์ลุยฝ่ามาเองโอ้โหลีดเดอร์มาเอาไปปั๊มบอลได้ฟาเบเรสยิงลงได้โอ้โหเซฟได้แล้วต ามมาอีกทียังไม่ได้ยิงครับโอ้โหเอาสกัดทิ้งมาได้ครับลูคูมี่เป็นลูกทุ่มไปครับโอ้โหเกือบไปเอาทุ่มเร็วมารีโมฟอยเลอร์มองก่อนตัวไกลวางค่า

0: ความลึกมาหม่งตั้งกับบอลก็ไม่เข้ามือแม่ผู้รักษาประตูวากาสครับ
1: ฟาเบียนลีเดอร์มีเซฟเหมือนกันดูกับลีเดอร์ซ้ายแปรยัดลูกนิดโอ้โหนึกว่าจะหลังเท้าครับเน้นเน้นแปรให้มันตรงขอบแล้วน้ำหนักมันก็เลยไม่แรงนะครับ
0: คือแกจะหลอกยิงเรียกว่าปั่นไปเสาไกลครับโอ้โหดีว่าบาการ์ดแกทุบออกมาได้ครับรอดไปครับ
1: เอ็มโบโลเองก็เข้าชาร์จไม่ทันนะครับ
0: จังหวะเตะทิ้งของเยเวซอนซานเชสแล้วโดนไอ้ลีดเดอร์บล็อกได้ครับแล้วก็เลยตามมายิงครับโอ้โหเกือบไปอู้แต่บอลทะลุตรงกลางกันดีนะครับชาก้าครับให้มาทางซ้ายโรดิเกสครับค่อยๆไปก่อนครับคืนกลับมาครับกานิชาก้ามองแล้วชาก้าทะลุทางซ้ายอีกทีนึงโรดิเกสโอ้โหแน่นซะโอ้โหมีแถมสักดอกนึงคุณศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่หันไปมองเลยครับโรดิเกส
1: หมุนยอดนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับ
0: ไปแถมนะครับดิโก้แอลเบรี
1: ่เฮ้ยด่านครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมันจะไม่ยิงเลย
0: เดี๋ยวก็มีค่อยๆมาแล้วตอนนี้สวิตช์ค่อยๆหาช่องในการเจาะอยู่โดนปั๊มเร็วแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีฮาเมสก็เจอรุม3เอาฮาเมสไปเลี้ยงบอลแล้วก็คืนกลับหลังมาแต่โดนเตะไปแล้วครับ
1: โอ้โหเข้าบอลกันเร็วมากครับสวิตก็รู้ครับว่าบอลอยู่กับฮาเมสโรดิเกสเนี่ยจะให้เขาเล่นง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับอันตรายทุกจังหวะนะครับบอลแนวลึกบอลไกลบอลสั้นเนี่ยของเขาหมดอุ้ยซินเดอร์ลอสเหรอ
0: ซินเดอร์ลอสฟิลซินเดอร์ลอสครับ
1: นี่ตำนานของอาร์เซนอลเนี่ย
0: ไม่ต้องมีก็ได้เราต้อง
1: เฮ้ยจานแต่หน้าเขา
0: เรียกว่าซันเดอร์ลอส
1: หน้าเขาไม่เปลี่ยนนะ
0: เออแต่ซันเดอร์ลอสหน้าไม่แก่เลยนะหน้าเหมือนเดิมนะจังหวะผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวฟาเบียนลีเดอร์ทะลุมาทางซ้ายลุยมาแล้วเอ็นดอร์ยิงซะเลยเซฟอีกแล้วตะคุบไว้ได้ครับโอ้โหคาเมโลวากาสนี่โวยเพื่อนเลยครับวากาส
1: ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันบังคับต้องให้ยิงอยู่แล้วนะเพราะว่าเอ็มโบโลเนี่ยอยู่ใกล้ครับให้ก็ไม่น่าจะผ่านแนวรับของโคลอมเบียก็ซัดด้วยซ้ายยิงยัดเลยครับตรงกรอบแต่ว่าต้องหนูวากาสเองก็ดักไว้ได้นะครับ
0: อุ้ยคืออาศัยจังหวะที่มูนยอดแกเป็นสายลุยเนาะ
1: ใช
0: ่พอแบ็กอย่างมูนยอดแกลุยปุ๊บมีที่ว่างแล้วกันดิชาก้ากระแทงทันทีครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นบอลสวิตดีได้ครองบอลเยอะกว่านะครับบอลสั้นๆของสวิตทำได้ดีครับแต่ว่าแนวรุกของโคลอมเบียเหมือนตอนนี้รอสวนอยู่นะครับหาเมตรบ่นเพื่อนไม่มีใครมาไล่ช่วยครับบอลเคาะมาไปปั๊มกันเองครับฮาเมสลุยฝ่ามาชาก้าไปเบียดเอาคืนเอาฮาเมสจ่ายได้แล้วแทงทะลุมาให้ลากลุยไปดีอาร์ตยิงอัดเข้าไปเลยยังติดเอเวดี้อยู่ครับดีอาร์ตมาใหม่ทีนึงวนกลับมาก่อนดีอาร์ตวนมาแล้วก็แทงทะลุตามช่องไปปูเอต้าวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายไปอาริอาร์ตไม่เอาครับเดินมาให้มาฮาเมสยอดทะลุมาแล้วก็ล่วงไปแล้วไม่มีอะไรครับไปทิ้งตัวครับหลุยดีอาส
1: ดูจังหวะมีโอกาสดูครับจังหวะยกของมาฮาเมสลูกนี้โอ้ยก็โดนดึงเหมือนกันนะครับน่าเอเวอร์ดี้ครับแต่ดูแล้วก็น้ำหนักยังไม่พอที่จะให้เป็นจุดโทษนะครับ
0: เหมือนให้ล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: ครับ
0: ให้ล้ำหน้าไปก่อนละลูกหยอดทะลุมาครับเอมโบโรพิงไว้ให้ตัวขวามีเติมมาครับซาคาเรียรอก่อนครับคืนไปชาก้าชาก้ามองซ้ายแล้วครับเพื่อนไม่พร้อมครับชาก้าเล่นกับฟอยเลอร์นะครับทะลุมาตรงกลางครับฟาเบลิเดอร์อาชารีให้มาทางซ้ายโรดิเกสเลือกหยอดเข้าไปเลยข้ามมาหมดโมฮิก้าแก้ไขก่อนครับโมฮิก้าต้องเตะทิ้งเจอปั๊มเลยครับเอาบอลเอาออกหลังไปแล้วครับ
1: ออกเต็มใบไปแล้วนะครับก็พยายามจะเคลียร์ทิ้งมาแล้วครับแต่ว่าปีสกาเลียไปบล็อกไว้ทัวร์นาเมนต์นี้หลุยดีอาร์ตเพิ่งยิงไปประตูเดียวเองนะครับกองเชียร์สวิตก็ยังคึกคักอยู่นะครับ
0: แต่คู่นี้มันก็ดีอย่างนะครับเราเห็นหลายๆจังหวะเนี่ยเข้าฟาวกันมีอัดมีแถมกันก็เหมือนเอามือตีไหล่ตีก้นกันคือไม่มีอะไรคือเล่นตามเกมครับ
1: ไม่เหมือนปารากวัย
0: ลุยมาอาลีอาร์ตแหวกทะลุจักจ่ายตรงกลางไม่ได้ครับจอห์นอาลีอาร์ตนะรอดักไว้อยู่ครับเอ็นดอยฝากซ้ายมาโรดิเกสเข้ากลางมาแล้วก็วางทิ้งมาเลยครับวิ่งแข่งกันไปก่อนครับต้องไปก่อนเอ็นดอยเจอกับเลอมาจิ้มได้แล้วก็โอ้โหเลอมาแข็งแกร่งกว่าครับลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าครับเลอมา
1: ชิงจังหวะสุดท

0: ท้ายเลยนะครับตัดไปได้ก่อนครับเจลสันเลมาเราจะสวนเลยครับ
1: จับยาวไปหน่อยอาริอาฮัดดีดทิ้งมาก่อนครับตามมาสัวเลสสัวเลสเจอรุม2ครับหลุยสัวเลสวนมาได้ครับคืนกลับมาใหม่ครับฮาเมสโอ้โหโดนดึงจังหวะไว้ครับ

0: เกมขึ้นช้าสวิตก็ลงมาหมดแล้วนะคร
1: ับ บอลจ่ายทะลุริมเส้นมาพยายามจะหาขมูลยอเจอปั๊มพอดีแล้วมีธงครับโอ้โหล้ำหน้าไปนิดเดียว
0: มาอีกแล้วขมูลยอแนวรับอย่าประมาทนะครับแล้วถูกคู่ซะด้วยครับมูลยอกับแบ็คซ้ายอย่างโรดิเกสเนี่ยโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวจังหวะที่จะเอียงตัววิ่งนั่นแหละครับพยายามจะแหวกมาลูกนี้อย่างดีครับแนวรับของสวิสเช็คไลน์ได้แม่นนะครับ
1: 5เมตรตอนนี้นะคือหลังจากจบบอลโลกนะโอ้โหขายครีมใน TikTok ได้เลยนะหน้าตึงจริงๆ
0: เป็นพรีเซนเตอร
1: ์โอ้พรีเซนเตอร์อัน
0: นี้แล้วอาจารย์ไอ้น้ำยานี่ผมอะเจลอะเจลอะ
1: อ๋อเจลเจล
0: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะ5เมตรอะ
1: อืมแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีสโมสรนะครับไม่ต้องกลัว
0: ไปดูดินาเบกมาดูว่าเกมเนี้ย
1: แต่หลายคนเป็นฟรีเยอะนะครับเพราะว่ามันหมดสัญญาพอดีครับก็เลยยังเป็นตัวฟรีอยู่แต่ว่าสวิตวันนี้ก็ก่อกวนได้ดีนะครับแนวรุกข้างหน้าก็พยายามบีบวันนี้ต่อบอลกันยากครับโคลอมเบียอาริอาสเลยมาให้มาอีกทีวันไกลตัวไปหน่อยเลยยังมาได้อยู่อาริอาสจ่ายสั้นไปแล้วครับโดนฉกได้ครับนิโกเอเบรี่โอ้โดนบีบมาเอาคืนมาอักคันจี้ฟอยเลอร์ต้องออกซ้ายไปก่อนครับโรดิเกสวันนี้กลางเริ่มจะทันกันแล้วนะครับขึ้นยากทั้งคู่ครับทั้งกลางสวิตแล้วก็โคลอมเบียนะครับเนี่ยโดนบีบไปมาเนี่ยโอ้สวิตก็ไม่กล้าออกบอลเหมือนกันครับอักคันจี
0: ้ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: จะพยายามพลิกแหมวนสวยครับยังทำได้ดีครับฟาเบลิเดอร์ต้องกลับหลังมาใหม่นะครับวนกลับมาเอาครับจาชารีมาทางซ้ายค่อยๆค่อยๆ ขึ้นก่อนครับโรดิเกสโอ้โหโคลอมเบียมันลงไปแน่นตับเลยครับไปอยู่ในฝั่งตัวเองหมดเลยครับ
0: ริมเส้นนี่ปิดแน่นมากครับ
1: เอมโบโรจะให้ก็ไม่ได้เอมโบโรมาจิ้มคืนเอามาเข้าทางพอดีจับแทงทะลุมาลูกนี้โอ้โหให้มาไกลไปหน่อยเอเวดี้คืนหลังได้ครับโอ้โหนิดเดียวดีอาร์ตบอกเพื่อนนิดเดียวครับ
0: มีฟาวก่อนหรือเปล่าว่ามีเสียงนักวิจัยผู้ตัดสินนั่นนะครับ
1: เหมือนล้ำหน้านะเหมือนที่อาร์ตจะเหลื่อมๆอยู่นะครับ
0: ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นในเกมสนามตัวเองครับนี่ครับกล้องจับมาที่มูรัตยาคินครับก็ยังไม่ถึงกับเครียดนะครับรวมไปถึงทางด้านกุนซือของโคลอมเบียด้วยนะครับ
1: กุนซือโคลอมเบียเนเธอร์เลยเนโซ่ไม่เครียดก็ไม่ได้นะตะกี้หางคิ้วอีกฝั่งมาชนกันแล้วเพราะตอนนี้ถ้าโดยรวมๆลูกเกมดูเป็นรองอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ครองบอลจังหวะโอกาสบุกมีไม่เยอะต้องรอส่วนนะครับเนี่ยสวิตแกก็ไปกดจนต้องเตะเปิดยาวๆดีกว่าครับวากาสวางบอมมาเอเวอร์ดี้ดีดทิ้งไปก่อนลูกกลางอากาศเอาอาคารที่ขึ้นแล้ววืดอาคารที่โดนบางเหลี่ยมโอ้โหเข้าแล้ววืดเอาฮาเมสเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยฮาเมสแทงทะลุมาหน้ากรอบไปโทษแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ยังใช้ขาดักไม่ได้ครับริโมฟอยเลอร์
0: จังหวะยิงด้วยขวาของลุยโซเลส
1: เหมือนเดิมครับ
0: ไอ้ขึ้นมาได้จบแบบนี้นี่มีลุ้นเลยนะครับฮาเมส
1: เข้าบอลพรวดพลาดแกตามทรงแกเลยครับพยายามจะไปครับมูลยอดวางข้ามทิ้งมาเอาสกัดกันแล้วโอ้โหจะตีลังกาแล้วซัดลูกนี่โอ้โหมันผิดเหลี่ยมครับไปนู่นเลยคนละทิศคนละทางเลยครับเอายังได้อยู่เปิดกลับมาใหม่ครับบอลมันออกหลังไปแล้วครับได้เตะมุมเลยครับโคลอมเบีย
0: จังหวะจะกระโดดฟาดของอุดิอาร์ตคงเห็นผู้เล่นของสวิตนั่นแหละครับเขาก็ยั้งนะครับรับบอลไปถึงท่าปุยต้าวิ่งมากดด้วยขวาแล้วก็ไปติดบล็อกโอ้ถ้าฟาดเนี่ยมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับเนี่ย
1: ฟาดนี่เต็มหน้าเลยอ่ะอาริอาสไปถึงเส้นหลังเจอบล็อก2ยังออกหลังอยู่ดีครับได้เป็นเตะมุมอีกทีอ่ะโคลอมเบียเข้าสู่นาทีที่40แล้วนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับ
0: คอนเน่ต้องระวังพวกแนวรับนะครับเดี๋ยวซานเชสเล่นลูกกลางกลาดดีนะครับหรือว่าทาเมสเดี๋ยวดูว่าใครเปิดทาเมสไม่ได้เปิดอ้าวเช็คอะไรอ่ะ
1: ไม่ให้เป็นเตะมุมหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยภาพจับมาบอลโดนขาอาริอาร์ตเต็มๆเลยครับไม่ให้เตะมุมครับ
0: ลีดเดอร์เนี่ยไปขวางจังหวะแรกนะครับ
1: ที่จังหวะเตะอัดเขาแล้วบอลมาโดนขาตัวเองในจังหวะสุดท้ายแล้วก็พุทธศิลป
0: ์
1: ตัดสินได้ดีนะตอนแรกให้เป็นเตะมุมไปแล้วนะครับคือแล้วก็มากลับเป็นไม่ให้ครับ
0: โอ้ขึ้นไปบีบข้างบน4ทัวร์ครับโคลอมเบีย
1: โคเบอร์อย่าเล่น

0: ครูเบลยังไงยังไงยังไง
1: บิ้วบิ้วหรือโยนบิ้วหรือโยน
0: เล่นสั้นครับเอเวดี้ต้องบอมเลยครับเอเวดี้วางไปเลยครับเป้าหมายเอมโบโรมามีโดนดึงนิดนึงไม่ฟาวครับซานเชสครับจ่ายยัดมาครับแหมอาริอัตขอออกขวาไปก่อนครับมุนยอดแม่สมุนยอดวันนี้ดูเหมือนเวลาแกขึ้นเพื่อนไม่ค่อยลงล็อกกับแกเท่าไหร่นะต้องคอยชี้ครับว่าให้ขยับมารับบอลต่อหน่อยครับเพราะว่าสวิตแกเข้าเร็วนะครับเอาจังหวะจับเอมโบโรไปแย่งมาได้ก็คือหลังกลับมาครับชาก้ามองแล้วซ้ายวางอยู่ไข่มาฟาเบรีเดอร์เป็นทางด้านของยาชารีครับวางทะลุมาแล้วโอ้โหมาเลือกเล่นช็อตยากครับยาชารีแต่ว่าจะให้กันอีกชาก้านะครับ
1: ช่องนี้สวยครับถ้าเปลี่ยนจากชาก้าเป็นเอ็นดอยนี่ไม่น่าจะเหลือว่าโอ้โหคือสปีดไม่ทันนะชาก้าคือพอสปีดตัวเองคิดว่าไม่ทันแล้วหยุดเลยครับไม่ฝืนนะ
0: แกก็เจ็บใจเน
1: า
0: ะ
1: มันห่างไม่เยอะ
0: แล้วครับโอ้ดันเป็นชาก้าครับโอ้โหตะกี้เป็นลีดเดอร์เป็นเอ็นดอยที่เร็วๆเป็นปีกนี่โอ้โหน่าจะได้ซัดไปแล้วครับแต่ลูกนี้ให้ดีนะครับยาเชอรี่วันนี้บทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยครับยาเชอรี่มาเล่นแทนมันซัมบี้อ่ะครับ
1: ใช่ก็เหมือนเอมโบโร่เลยไปยืนดึงผู้เล่นแล้วให้ตัวสอดเข้ามาเล่นนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ทางเอเวดี้ให้บอลเกือบขาดครับดีว่าฟอยเลอร์ทำได้ดีเอเวดี้ต้องคืนหลังครับกลับไปที่เกกอโคเบิลดีกว่าครับตอนนี้โคลอมเบียเริ่มหันมาบีบสูงอีกแล้วนะครับสวิตพยายามจะแกะครับแกะกันมาได้เอ้าไปกักกันเองไม่รู้กันครับจ่ายแล้วบอลมันพลาดทางซ้ายขึ้นมาโมฮิก้าครับแต่สวิตหูบักดักทางหมดแล้วครับปุยต้าต้องลงไปต่ำเหมือนกันนะครับปุยต้าไม่งั้นบอลไม่ถึงข้างหน้าครับซานเชสออกขวามาครับบุญยอดเจอเอ็นดอยเข้ามาแล้วไม่ไหวครับกลับมาเลอมาก็ต้องวนคืนหลังดีกว่าหาก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้สวิตกันจิ้วไม่ไหวครับ
1: ดีพี่เองดี
0: วางมา
1: คึกคักหน่อย
0: ครับผมจะดีดไปนิดนึงไปเอามาได้ความขยันเลยครับสวเลสออกขวาทะลุมามูนยอดเปิดกลับเข้ามาสไลด์ทิ้งออกหลังไปได้ครับรีโมฟอยเลอร์โอ้โหสวเลสเสียดายครับเปิดลูกนี้ก็ได้ลุ้นเลย
1: ดูพื้นที่ช่องมันมีครับออกขวาก่อนครับโคลอมเบียมูนยอดเปิดมาเนี่ยแม่จังหวะเรียกว่าวิ่งข้ามไปแล้วเนี่ยผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับตัวสุดท้ายฟอยเลอร์ครับคือแย่เท้าทิ้งออกหลังไปเลยครับ
0: คือสุเล็กข้ามลูกเนี่ยข้ามดีครับเพราะว่ามันไปถึงดีอาร์ตแน่เอาเตะมุมปัดเข้ามายังโมงได้อยู่ลูกกาอากาศครับเอมโบโร่โมงตั้งมาทิกยังลูกกาอากาศกันอยู่ในกรอบเขตโทษอะไรครับสุดท้ายงัดมาเอมโบโร่จับส่วนลูกนี้เอ็นดอยไปได้ไหมเอ็นดอยจังหวะจับยาวไปนิดนึงยังไปได้อยู่สุดท้ายฟาวไปก่อนครับโอ้เอ็นดอยไปดึงโมฮิก้าครับมาโอ้ยาชารีเซ็งเลยครับอุตส่าห์นึกว่าจะได้หลุดแล้ว
1: มือซ้ายไปดึงเสื้อเสียเหลี่ยมแล้วนะครับทางด้านเอ็นดอยพยายามจะจิ้มสปีดหนีไม่ทันนะครับ
0: เอ็นดอยยังโอเคนะถ้าติดดอยตอนนี้หนักครับตาไว้เต็ม
1: กลัวจะไม่ติดดอยคือจะติดอย่างอื่น
0: ครับ
1: โอ้ถ้าวิ่งแบบนี้โอ้โหถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยหมดกันง่ายๆเลยครับ
0: ใช่
1: แล้ววิ่งกันคึกมากเลยครับ
0: คือบอลมันถึงตัวตลอดนะพอบอลมันถึงตัวกันวันนี้มันก็เลยมันต้องเลี้ยงหนีใช้กำลังเยอะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้อยู่ที่ใครจะหมดก่อนกันเลยครับ
1: เหลือจะจังหวะผีจับจัดสักลูกนึงอ
0: ่ะต้องโวยเพื่อนหน่อยครับทำไมโดบาการ์บอกให้ขยับกันออกไปหน่อยก็แกจะได้เตะเปิดได้ครับบาการ์เนี่ยไม่รู้จะให้ใครครับเล่นสั้นดีกว่ารูกูมี่ก็คืนกลับไปใหม่ครับประตูวากัสเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมทศนะครับมุนยอดครับขยับลงมาเอาโหโดนบีบกลับหลังดีกว่าครับคืนประตูไปเลยครับวากัส
1: เก่าอยู่แล้วนะครับผู้สาวตัวใบ37เล่นที่แอตลาสนะครับที่เม็กซิโกตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครอยากเสียนะมันช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ย
0: คือเหมือนก็ดึงครองบอลให้หมดเวลาเนาะด
1: ู
0: เล่นการครองบอลดีกว่า
1: คือถ้าพลาดช่วงนี้เนี่ยโอ้ยเวลาจะเอาคืนเนี่ยมันน้อยนะครับ
0: นาทีบาปด้วยครับเนี่ยก็เลยเน้นเคาะกันอยู่ตรงนี้ครับแบ็กโฟกับประตูต้องเตะดีกว่าครับอากาศไม่เสี่ยงครับบอมยาวๆไปเลยบอมยาวมากระติดเอเวดี้จังหวะ

0: อาร์ตีเข่ากลับหลังไปครับเดวิสันซานเชสคืนกลับมาใหม่อีกทีครับทางด้านของวากัส
1: ทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับโอ้แล้วเกมแบบหยุดยาวแทบจะไม่มีเลยนะ
0: แล้วคู่นี้มันก็ไม่ค่อยเกเรกันด้วยนะ
1: ใช
0: ่ตามเกมกันตลอดครับบอลยาววางมาโรดิเกสก็งัดกลับไปใหม่โมงตั้งคืนมาก็ดูลูกกลางอากาศครับชาก้าโดนหนุนจังหวะนี้โอ้โหหล่นแอกลงมาเดนดอยครับเจอหนุนก็ไปลุกขึ้นมาโบยเลยครับ
1: โดนบ้างเดนดอยถึงตรงนี้ผู้สินเองก็ยังไม่ได้แจกใบเหลืองนะครับโอ้ไปใช้แขนผักจังหวะลงเนี่ยครับไปเจ็บ
0: โอ้ตอนลงใช้โครงลงพื้นครับแดนแอนดอย
1: แอคชั่นก็เกินไปครับแดนแอนดอยเป็นในพรีเมียร์ทั้งคู่นะครับมุนยอดกับแอนดอย
0: ก็จะไปลุ้นจากลูกตั้งเตะเนาะ
1: ครับ
0: จะบอมยาวๆเข้าไปฟรีคิกมันระยะไกลเลยครับริมเส้นทางซ้ายเลยครับไปลุ้นกับเอเวดี้คันที่เอาเล่นสั้นครับฟอยเลอร์กับชาก้ากลับมาตรงกลางครับฟอยเลอร์พยายามหาช่องก่อนโอ้โหมันแน่นเกินครับพาเมสแกมาบีบไปจับฝืนไปเองครับโรดิเกสเอาจิมออกไปซะเองครับเล่นยากเองอะโรดิเกสจะเอาฟาวล์ง่ายไปครับ
1: เพื่อนไปรออยู่ในกรอบ18หลามไม่ได้ขึ้นเลยครับเรื่องที่จะไม่โยนนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ต้องเตะทิ้งนะครับดาวิดซอนซานเชสบอมยาวๆเลยดีกว่าโอ้โหลึกไปถึงนู่นเลยครับแกกอโคเบิล
1: ยาวจริงนะลูกเนี้ยเลยทางด้านลูดิอาร์ไปด้วย
0: แกเหมือนเตะทิ้งไงครับโดนบีบมาแล้วครับก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายการทดเวลานะครับ3นาทีครับเล่นดึงทั้งคู่แล้วเหมือนกันครับช่วงท้ายนี่รู้เลยครับว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะใช้บอลยาววางมาครับทะลุมาไปที่มุมธงก่อนใช้ตัวบังไว้ครับจอลูคูมี่แล้วก็บังได้ครับออกข้างไปเลยครับ
1: ครับแล้วโคลอมเบียได้ทุ่มด้วยนะเหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีพี่ดูผมของยาคินเลยนี่ก็เนี๊ยบเหมือนกันนะ
0: ใช่เนี๊ยบเลยเอาแหมโมฮิก้า
1: ไม่ฟาวหรือเปล่า
0: จังหวะ
1: มีใครไปแถมไหมออ
0: กบอลเตะไปโดนเขาเองครับแหมแกร้องจากเลยครับ
1: ก็ออกแอคชั่นด้วยนะครับโมฮิก้าก็หวังเรียกฟาวจากผู้ตัดสินนะคร
0: ับใช่ครับแต่จะดูแกเชิงครับตรงนี้ท่านเอกก็ดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหเจ็บอะไร
1: เจ็บเกิน
0: โอ้โหเตะไปแล้วไปเฉือนเฉือนก้นเขานิดเดียวเอง
1: ในเป็นสวิตได้ทุ่มเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สามนาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ทุ่มไปแล้วพยายามจะบังฟาเบลิเดอร์โดนฉกไว้ก่อน5เมตรวางยาวๆสวนมาเอเวดี้ต้องดีดคืนหลังยังได้อยู่ครับโคเบิลโดนไล่มาแล้วก็3นาทีหมดพอดีเป๊ะเลยครับในครึ่งแรกครับก็เสมอกัน 0-0 นะครับสวิตกับทางด้านของโคลอมเบียนะครับกินกันไม่ลงนะครับผม
1: เป็นฟุตบอลที่มันทันกันนะครับรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งสู้ฟัดของทั้ง2ทีมนี่เหมือนมันชิงจังหวะกันด้วยนะพี่บุญรอดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูการแก้เกมนะครับของโรเลนโซกับทางด้านยาคินว่าครึ่งหลังจะมากันยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมไปเก็บเอสเพรสนิดนึงพี่หู
0: ครับผม
1: ทาง4689899นะครับบัตรดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะฟังอยู่สนุกเกอร์ขับบางชั้นค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองแต่ต้องเคยลงทุน
0: ครับผม
1: ฮาเมสตอนนี้อยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดนะครับเห็นลงไปสัก6 7 8เกมประมาณเนี้ยทางหน้าฮาเมสโรดิเกสนะครับ
0: แต่ทูรามินเล่นดี
1: ใช่
0: นะเป็นกลับมาเป็นหัวใจสำคัญของทีมเหมือนเดิมคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เห็นเขาไปเล่นอยู่ในเม็กซิโกกับคัพเลออนอ่ะ
0: ช่วงหลังก็เป็นเหมือนนักเดินทางนะ
1: ใช่
0: ย้ายไปหลายทีมนะครับ
1: อาศัยสภาพร่างกายแล้วก็ความเก่ายังยืนระยะต่อได้เพราะว่าฮาเมสโรดิเกส34ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อยากดูยิงจุดโทษเอกอูว่าไงอย่างพี่จอนคลอง6
0: ก็มีโอกาสนะพี่จอนเพราะว่าดูทรงแกก็เหมือนบุกไม่เต็มกันเน
1: า
0: ะยังเสียวๆว่าทั้งคู่เหมือนแบบยังกักกักกันอยู่ครับ
1: ครับผมคุณซิงเกิลแบงคอกนะครับส่งมาโอ้เยอะเลยผมประมาณว่าชอบสไตล์การพากย์แบบเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ละคู่มันก็มันแล้วแต่สไตล์อ่ะ
0: คือถ้าส่วนใหญ่เอาแบบถ้าโดยตรงกันนะ ภาคกันไม่ค่อยดีหรอกมีคู่เราฟังสนุกนะคู่แรกผมหลับนะคู่แรกผมหลับนะ
1: หลับอะไรเห็นพี่ลุ้นเมสซี่อยู่
0: ผมก็เอาอวตารมาด่าอยู่เหมือนก
1: ันอ๋อเหรอ

0: ปากเล็กกว่าไอ้ฮิมอยู
1: ่ช่วงช่วงปากผมก
2: ็นี่เป็นความสามารถของหูใหญ่นะ
0: ครับผม
2: จริงบอลคู่นี้ถ้าถามว่ามันสนุกมากกว่าคู่แรกไหมมันก็ไม่สนุกเท่าคู่แรกหรอกแต่เราพามันสนุกได้ไง
1: ใช่เขาถึงบอกว่าเราดีกว่าจริง
2: ใช่ดีกว่าทุกมิติแล้วกันทั้งเรื่องภาพบอลเรื่องเสียงเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ฐานะเนอะ
2: เดี๋ยวเรื่องฐานะเป็นไปสักอันนี่ไงผมถึงอยากได้ของรางวัลรถยนต์รถตู้เนี่ยแต่ว่าเป็นพนักงานแล้วมันโหวตไม่ได้ไง
1: กันเอกไม่ได้ใช่ไหม
2: เนี่ยโหวตไม่ได้ผมเสียดายมาก
1: ครับอย่าลืมนะเอ็มควอดนะ
2: ใช่
1: ปอดของเรานะ
2: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปดูได้ฮักเขากับไปสาบอกว่าผมก็ยังอยู่นะครับขอให้มีกระพริบในโทรศัพท์ประมาณนั้นก็เปิดฟังเราไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีสกอร์เพิ่มเนี่ย
1: ยังมีเวลาอีกครึ่งนึงนะรอดูการแก้เกมของทั้งสองกุญซือก่อนผมว่าครึ่งแรกเขาไม่ใส่เต็มทั้งคู่เลย
2: ใช่
1: ดูเหมือนยังกักกันอยู
2: ่คุณเล็กสารบูรณ์บอกว่าโคลอมเบียสู้ๆใครฟังอยู่ที่ไหนส่งมาบอกด้วยนะครับผมขอไปเก็บทาง YouTube นิดนึงมีบอกอยากดูจุดโทษผู้ตัดสินบอลโลกครั้งเนี้ยค่อนข้างตัดสินดีนะครับ
1: อืมใช่มี
2: โดยรวมนะ
1: มีแย่ก็
2: ม
1: ีนะอย่างไอ้ผู้ตัดสินอุซเบย์อ่ะก็โอเคแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีนะนะ
2: ใช่ๆ
1: เมื่อกี้เราได้เห็นช็อตไอ้บางช็อตแล้วก็มาเป่ากลับไม่ให้ฟาวก็มีตะเกียจังหวะจะได้เตะมุมแล้วแกก็พลิกกลับมาไม่ให้แล้ว
2: ยังไม่มีช็อต
1: แล้วพอมาดูภาพช้ามันก็ใช่จริงๆตัดสินถูกต้องอยู่ครับ
2: คุณไก่แจ้บอกว่าใครพลาดเนี่ยโดนครับสูสีสวิตบุกเหมือนอียิปต์ประมาณนี้แล้วก็ผมงงอยู่จะชั่วโมงแล้วครับพี่อยู่พี่เอกฮาเมสได้บอลบ่อย อยู่แล้วฮาไหมอยู่ไหน
1: ยังไม่ไอ้นี่เขาดีแต่ช่วงนั้นเขาก็พลาดไม่ค่อยดี
2: เฮ้ย
1: เราด่าทุกช่วง
2: แต่เขามาฟังเขาหลังก็ไม่รอบ8ไม่มีเราที่ซวยอีกนะ
1: โอ้ยเนี่ยเขาพักดีเขาพักดี
2: เอาจริงถ้าภาคโน1ของขึ้นก็ต้องบังอ่ะ
1: ใช่ต้องบังแล้วกู2นี่ก็เป็นเรา
2: จริงไอ้ห้าไหมเรามุกกันนี้เฉย
1: ใช่จริงผมชอบนะ
2: ชอบ
1: นะชอบ
2: เราฟังเขาประจำคือภาคสาระก็ดี
1: ครับ
2: หรือจะเอาแบบฮาเขาก็ดีอ่ะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วดูปลอมมาก
2: พี่ดูพี่รอบ8พี่อยากได้คู่ไหนอ่ะ
1: ครับ
2: เนี่ยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะ
1: ครับผม
2: โคลัมเบีย 2-0 วันนี้สวิตน่าจะนำชัยครับจากพี่วัฒนา
1: ครับ
2: คุณไก่แจ้บอกสวิต 2-0 โคลัมเบีย 2-0 ผมเชื่อว่ามี1เม็ดแน่ๆครับครึ่งแรกไม่มาเลย
1: ไม่มาครับครึ่งแรกครึ่งแรกโอกาสน้อยมากเมื่อสักครู่นี้ค่า XG นี่โอ้โห 0.0 ติดเลยมีโอกาสกันยิงฝั่งละครั้งไง
2: ใช่
1: นะครับ
2: คุณแอนโทนีบอกว่าบอลเล่นกันเร็วทีมยุโรปหมดแรงไวกว่าอเมริกาใต้ประมาณนั้นนะครับ
1: อากาศมันเอื้อเนาะ มันเหมือนเล่นในบ้านเนาะ
2: ครับนี่คุณวินเซนต์นะน่าจะคุณวินเซนต์บอกว่าเชนจีน่าเล่นประมาทครับแต่พลิกนรก 0-2 กลับมาแซงได้ 3-2 หรือจะเชื่อประมาณนี้
1: ผมว่าไม่ถึงเชิงประมาทหรอกผมว่ามันพอมันไปโดนเร็วอ่ะ
2: พอ
1: ไปโดนเร็วแล้วจุดโทษนั้นไม่ได้คืนไง
2: ต้องชมอียิปต์ด้วย
1: แล้วไปโหมซะจนโดนลูก2อ่ะเนาะ
2: จริงคืออียิปต์ชุดนี้มันมีตัวดีเยอะนะคนอาจจะมองข้ามอียิปต์อ่ะคนอาจจะโฟกัสมามูสซาร่าแต่เด็กๆอียิปต์ชุดนี้มันเล่นดีนะครับ
1: ใช่
2: เล่นเล่นกันเหมือนกลัวชนะ
1: ผมว่าตอนนี้ด้วยความที่บอลมันสูสีดูเกรงกันมากเลยนะจะลุยก็ไม่กล้าลุยกันเท่าไหร่ครับก็เลยออกมา
2: โอกาสยิงคนละครั้งอ่ะสวิตยิงตรงกรอบ
1: ไม่เยอะใช
2: ่เออคู่นี้มันไม่เท่าคู่ไอเจนกับอียิปต์เลย
1: ใช่ครับ
2: พอสกอร์มันไม่มีเนาะบ่าว
1: คู่นั้นผมว่าด้วยความที่ประตูมาเร็วแล้วว่าอาเจนก็ต้องโหมเอาคืนนะแต่คู่นี้พอมันยัง 0-0 อยู่เนี่ย
2: ครับ
1: ยิ่งช่วงท้ายเนี่ยเห็นป่ะช่วงทดเวลาด้วยโอ้โหเคาะกันไปเคาะกันมากลัวครับ
2: คุณแอนโทนี่บอกว่าทานข้าวต้มปลาเก๋าทรงเครื่องดูบอลครับดีเลยเดี๋ยวนะทดแค่3ครึ่งแรกจบเลยไม่ได้ลุ้น
1: ใช่ครับ
2: บอลมันไม่หยุดนะคุณบิ๊กวัน
1: ใช่มันไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ฟาว
2: กัน
1: ด้วย
2: เผลอ3นาทีก็ไอ้3นาทีช่วงเบรกนั่นแหละ
1: ครับ
2: คู่นี้2ลูกมีไหมครับ
1: น่าจะ
2: เดายากอ่ะ
1: ผมว่าไม่แน่นะอาจจะแบบใครได้ประตูโทนประตูเดียวแล้วก็ชนะไปเลยเนาะ
2: ใช่
1: เพราะดูมันระวังหลังกันเหลือเกินนะครับ
2: ครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอู๋คุณเอก
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเชียร์มงใช่ไหมบอลน็อกเอาท์ทุกทีมต้องระวังตัวพี่ใช่ฟังอยู่ที่อเมริกาครับบ่ายโมง52นาที
1: ฮัลโหลเอเวอร์ดีวัสซับ
2: แต่คุณปอนซู

0: ธนูสายแตง
1: อันนี้นะครับเราเด็กนอกด้วยนะภาษาภาษา
0: เมื่อกี้มีคนฟังจากยุโรปใช่ไหม
1: ครับ
0: ทางภาคฝั่งยุโรปก็มีนะ
1: อ
0: เออนี่จากทางด้านอเมริกานะสวัสดีครับฟังจากญี่ปุ่นนี่ไงคุณเบลไงญี่ปุ่น
1: อันนั้นชื่อว่าจอมซาซูซูกิยามาฮ่า
0: เขาแบบภาษาโดเรมอนนั่นโดเรมอนอ่ะ
1: โอ้มันไม่ได้เด้น่าจะโดเรมอนอันนั้นมันไม่ได้เลยเสียงมันเย้ายวนเหลือเกิน
0: สมแล้วก็พี่เป็นพิมพ์ใหญ่อาร์เจนตินากับอังกฤษสุดท้ายก็ชนะทั้งคู่ประมาณนี้นะครับคุณบ่าวดูจากประเทศพม่าครับฟังอยู่ในรถครับแต่คุณสุริยาม
1: ิงกระบานะครับ
0: อาจารย์เอกอาจารย์อู
1: ๋ครับผม
0: ภาคตาสว่างเลยจากพี่วาสนา
1: ครับ
0: ถ้าเราต้องตาสว่างมันต้องจุดโทษนะ
1: ครับ
0: มันต้องจุดโทษนะ
1: ต้องตาสว่างครับถ้าเกิดเราหลับเนี่ยจะไม่เจอเป็นเดดแอร์ครับ
0: แต่จะมีแค่เสียงซาวอ่ะประมาณนี้ก่อนไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: ช่วงหน้าจะได้มาตามกันต่อ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังกันนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย

0: แค่นั่งก็รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: ไถไปก่อนครับยังอยู่คนเดียววนรอเพื่อนเลยครับจังหวะแทงมาดีแล้วครับฝากตรงกลางมากาดิชาก้าออกซ้ายมาเลยครับมีเติมมาซ้ายสุดครับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอกับมูลยอดโยกอยู่ครับเอ็นดอยกระชากไปสุดเซนแล้วเอ็นดอยปาดเข้าในมาดยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานออกหลังโอ้โหเป็นชิวิลโซครับล้มตัวกวาดด้วยซ้ายครับ
6: เหมือนบอลจะย้อนหลังนะครับโอ้ต้องเหมือนกับต้องถอยกลับมายิงต้องชมครับแดนเอ็นดอยเจอกับมูลยอดลากจี้แล้วดูจังหวะจิ้มสุดเส้นหลังกระชากมาแล้วเปิดมาลูกนี้นี่บอลมันย้อนหลังครับทางด้านชิวิลโซยิงด้วยซ้ายแล้วตัวเองเหมือนจะลื่นด้วยนะครับโอ
5: ้ใช่ครับโอ้โห
6: ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเหมือนบอลไปสะกิดขาขวาตัวเองนะครับ
5: คือถอยหลังไปยิงก้าวหนึ่งไงครับแล้วขามันครูดพื้นไปแล้วครับโอ้จังหวะเอ็นดอยกระชากหนีมุนย้อนลูกนี้ดีครับบอลคุกคิกตรงกลางปั๊มกันแล้วก็ล้นมาก็ไม่มีอะไรครับไปถึงวากาสครับเหมือนดูแก้เกมเอาตัวเก่าอย่างชิบิลโซลงมาแล้วก็เกมตรงกลางดูดีขึ้นนะ
6: ใช่
5: ช่วงครึ่งแรกโอ้โหได้บอลไม่กี่ครั้งเองครับจะได้ของยาชารี
6: เกิดขึ้นไปบีบเหมือนกันนะครับทางด้านเอ็มโบโลแต่บีบคนเดียวก็ลำบากนะครับ
5: ต้องรีบเตะทิ้งเอาบอลเด้งมาเข้าทางมาดีครับเอ็มโบโลชาก้าให้มาลีเดอร์ดึงก่อนครับกันดิชาก้าซ้ายมีเอ็นดอยดวลกันอีกรอบนึงเอ็นดอยโยกอยู่เจอกับมูลยอเอ็นดอยแทงเข้าในมาชิง1 2เอ็นดอยโดนชนผู้สินไม่ว่าอะไรครับโบกมือบอกไม่ให้ครับจุดโทษวางยาวสวนมาก็ออกข้างไปแล้วครับโอ้โห
6: เดี๋ยวจะมีเช็คไหมแต่ว่าอีวานบาตันบาตอนเนี่ยไม่ให้ครับดูทำชิงกับกนิชาก้าลูกเนี้ยโอ้วิโดนดึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแรงพอหรือเปล่าคนที่ดึงกันเป็นมูลยอนะครับดึงกางเกงดึงเสื้อครับแต่ก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับให้เล่นต่อผู้สินไม่มี
5: อาจจะดูเบาไปครับผู้สินเนี่ย
6: แต่ถ้าดึงแขนเนี่ยไม่แน่นะ
5: โอ้แต่ก็ต้องมูดยอดต้องระวังเนาะในการดวลกับเอ็นดอยครับเอโมโรบังแล้วก็ตามไปแย่งคืนครับฟาเบลิเดอร์เจอปั๊ม2เตะทิ้งครับจังหวะบอลมันชันแลบแล้วก็ได้เป็นทุ่มนะครับของโคลอมเบียครับทุ่มเร็วครับมุนยอดทำมาแล้วก็หืมลีดเดอร์เข้าไม่ถึงครับอาริอาสออกซ้ายไปครับโมฮิก้าจะเปิดหูไปฝืนเปิดโมฮิก้าอย่างดีมีเพื่อนมาช่วยลูคูมี่งัดโด่งมาก่อนติดเอเวดี้โมงออกข้างไปเอาอย่างเคลียร์มาได้ครับลีดเดอร์ฝากมาทางขวาครับชิบิลโซให้ไหมกาดิชาก้าเปลี่ยนเลยครับออกซ้ายมาลิคาโดโรดิเกสมาแล้วครับโรดิเกสซ้ายว่างอยู่ครับโรดิเกสแทงโอ้โหย้อนหลังแล้วก็โดนเสีย
6: บ
5: ล่วงไปแล้วทั้งคู่แต่ให้เล่นต่อไปก่อนครับลุยทะลุขึ้นมาเริ่มมามองซ้ายครับให้ไปดีอาร์ตเจอกับสักกาเลียครับดีอาร์ตพาเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่ดีอาร์ตคืนกลับมาใหม่โดนจิ้มไว้ได้ครับจะกลับมาดูอาการนักบอลไหมไม่มีอะไรครับน่าจะลุกกันมาแล้วครับย้ำซ้ายมาอีกทีครับดีอาร์ตโอ้โหเจอ2เลยครับดีอาร์ตเจอแพ็คคู่เข้าไปครับดีอาร์ตเลือกวางข้ามทิ้งมาทางขวาครับทิ้งมาครับปูเอต้าให้มามุนยอสอาเมสยอดซ้ายแล้วก็เบียดมาครับไม่มีอะไรครับอาริอาร์ตตัวแกเล็กกว่าเยอะครับโมไม่ถึงครับ

0: ซาก้าโดนเหลืองครับเหลืองจากการเข้าใส่มุนยอดหรือเหลืองไปโวยจังหวะบู๊กันทั้งสองคนนะครับโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าของมุนยอดครับ
1: โอ้ลูกนี้
0: มุนยอดถึงก่อนครับ
1: ลูกนี้ไม่น่าเล่นครับโอ้กะเนียนเนี่ยแต่พุทธศิลป์แกโอ้โหต้องชมพุทธศิลป์ครับไม่น่าเล่นจริงครับไปเหยียบจริงครับเจเนชาก้าโดนเหลืองครับ
0: เป็นจังหวะที่โคลัมเบียได้เปรียบเลยครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนก็มาแจกเหลืองย้อนหลังครับกนิชาก้า
1: วางมาพักอกให้มาครับลีดเดอร์ฝากขวามามีจักรเลียเติมมาแล้วครับโซตัดเข้าไหนมาก่อนครับโซลากมามีซ้ายว่างๆเลยครับทะลุขึ้นมาโรดิเกสหาช่องเปิดอยู่โรดิเกสไม่มีเหลี่ยมเปิดเลยครับคืนหักกลับมาใหม่ต้องวนมาก่อนชาก้าโรดิเกสหยอดเข้าไปด้านในพักอกมาชิบิลโซต้องคืนครับแถว2อาคันชีครับให้มาทางซ้ายชาก้าคืนมาใหม่อาคันชีอยังเคาะอยู่ครับขึงไม่อยู่แทงยัดในไปพยายามจับพลิกนะครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับฟาเบียลีเดอร์ไปโดนเตะคว่ำลงไปครับแล้วไปซอนซานเชสครับ
0: ลูกนี้พลิกสวยเลยนะครับอาคันชีเนี่ยไหลมาครับลีเดอร์แตะลูกนี้นี่ดาวิดซอนซานเชสครับโอ้โหหัวจากด้านหลังเลย
1: แกก็โฉมฉ่างไม่หน่อยเนาะลูกนี้ไปเตะดื้อเลยครับ
0: ก็ฟรีคิกเลยเส้น18หลานประมาณ 2-3-9 หน้าขอบเขตโทษเนี่ยยังเยื้องมาทางซ้ายเหลี่ยมเท้าขวานะครับ
1: จับ
0: จะอยู่ที่บอลมีกนิชชาก้ามีทางหน้าฟอยเลอร์อีกคนนึงดูว่าลิดเดอร์หรือเปล่า
1: อาจจะเปิดครับจะดูว่าเหลี่ยมฟาเบลิเดอร์อีกคนนึงครับ
0: คือถ้ายิง
1: นี่จะแตะเปลี่ยนทางให้ลิดเดอร์ได้ซัดนะครับ
0: ถ้ายิงก็ต้องแม่นๆนะครับ3คนครับยืนอยู่ที่บอล
1: น่าจะมีเล่นเคลียร์เลือกลีดเดอร์ลอกกิ้งแล้วมันโค้งไม่พอครับกะจะลักไก่ปั่นด้วยซ้ายครับ
0: มียึกยักหลอกแล้วก็กะเล่นเสาแรกเลยนะครับบอลน่ะข้ามกำแพงแต่โค้งไม่พอลูกนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่ได้ลุ้นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ยากไปหน่อยครับบอลมันต้องเหลี่ยมขวาเนาะ
0: ใช
1: ่พอเหลี่ยมซ้ายมันปั่นแล้วมันโค้งไม่พอไปเข้าข้างจะข่ายนะครับฟาเบลีเดอร์ผู้สิบอกยังไม่ให้เล่นเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรครับจะไปเช็คอะไรครับสุดท้ายอ่ะเป่าให้เล่นนักเตะก็งงอยู่ว่าทำไมยังไม่ให้เล่นนักทีครับผู้สินให้มาจอลูคูมี่วางยาวๆทิ้งบอมมาก็ติดเอเวดี้แกลูกกากาศดีอยู่แล้วครับจับบอลแล้วก็ต้องคืนหลังครับพาเมสกลับหลังมาเลยครับลูคูมี่ตักข้ามทิ้งมาดูดบอลมาได้ครับบุญยอดตักคืนกลับไปใหม่อีกทีฮาเมสโอ้โหเจอลุมสองปูต้าหนีไม่ไหวครับเอามาอีกแล้วมาเอโมโรมาช่วยปั๊มลูกนี้ก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
0: จะจ่ายคืนหลังนะครับทางด้านเจฟเฟอร์สันเลมาโอ้นี่เผื่อแป๊บเดียวครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ
1: โอ้10นาทีของครึ่งหลังนี่ไม่มีส่วนร่วมเลยคือหลุยส์โซเลสนะครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นวางยาวเอาแล้วครับโคลอมเบียให้โมฮิก้าทิ้งบอมมาเอาเบียดกันอยู่ตรงกลางเอาไล่บอลมาขับมวยไปได้เอาเสียบอลเอาคุกคลิกกันอยู่ชาก้าจิ้มคืนกลับมาเปลี่ยนเลยครับฝากมาทางซ้ายเลยโรดิเกสค่อยๆพาบอลไปก่อนครับโรดิเกสไม่ไหวครับต้องคืนหลังครับแทงยัดในมากานิชาก้ามองขวาอยู่ให้มาลิโมฟอยเลอร์ครับออกขวาไปเลยครับซากาเรียคืนดีกว่าครับโคลอมเบียก็ยังอยู่ในแนวรับกันเยอะครับโรดิเกสทางซ้ายพยายามจะโยกตัดในมาโรดิเกสฝากมาให้เอมโบโรครับมาถึงฟาเบียลีเดอร์ดีดไปที่มันลึกเกินไปโมฮิก้าก็โอ้โหไม่สนจะเตะทิ้งครับเอเวดี้ก็คือหลังกลับมาโคโบต้องหวดแล้วครับโคโบดึงจังหวะแล้วก็มาเตะช้าไปหน่อยแล้วจังหวะไม่ค่อยดีโรดิเกสโมงเสยอีกทีนึงโดดบีบอยู่ครับมาเอ็นดอยแปะให้เบาไปหน่อยพักอกได้ครับแล้วมาจะฝากไปทางขวามุนยอดโอ้โหไปไม่ได้ต้องกลับหลังครับปูต้าโอ้ไม่ไหวแน่นเกินครับปูต้าบนกลับหลังดีกว่าครับไปนู่นเลยครับซันเชสคืนไปที่ประตูเลยครับวากาส
0: คองบอลเอาชัวร์นะครับไม่เสี่ยงที่จะโยนไกลนะครับโคลอมเบียแต่โดนบีบวากาสก็ต้องออกบอลยาวอยู่ดีนะครับ
1: ใช้บอลยาวมาแบบนี้นี่ก็ดีอาร์ตก็เล่นลำบากเนาะเพราะดีอาร์ตไปตันกับซากาเรียโอ้โหคนละไซส์เลยตันไม่อยู่ครับ

0: ซากาเรียปล่อยบอลตกพื้นโอ้ดูโหอินฟานติโน่ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนได้นะลุงไม่ต้องฝืนก็ได้นะ
1: ตาจะปิดอยู่แล้วครับ
0: ดูบอลเหมือนไม่มีความสุขนะ
1: ใช่ครับไม่น่ามีความสุขแต่รับโทรศัพท์เขารอบนั้นแหละครับ
0: โอ้โหกระแสโดนด่ายับเลยอินฟานติโน่
1: ใช่โดนเละแล้วโดนไอยูฟ่าซ้ำด้วยเนี่ยเข้าทางเลยเอาจะไปโอ้โหคืนหลังแม่ซานเชสโดนบีบอยู่มูนยอดต้องแก้ไขก่อนครับเลยมาให้แล้วไม่ดีครับโอ้เพื่อนมาไม่ทันเนี่ยเลยมาออกข้างไปเองครับโอ้โดนบีบสวิตได้ทุ่มเลยครับ
0: ถึงตรงนี้ยังเข้าหาบอลเร็วทั้งคู่นะครับเนี่ยเล่นบอลไม่ง่ายนะครับ
1: โจดิเกสฝากซ้ายอยู่ทางซ้ายเลือกทางแคบโดนเตะทิ้งออกมาจะให้เอ็นดอยต้องมาช่วยหน่อยครับไม่ไหวเหมือนกันมูนยอส
0: นี่อ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับเดวิดสันซานเชสจังหวะที่สวิตเซอร์แลนด์ไหลตามช่องมาให้เอ็นดอยครับ
1: จังหวะเตะทิ้งมันเหมือนมีโดนปลายสตั๊ดแถมไปด้วยครับทางด้านเอ็นดอยต้องคืนหลังกลับไปเลยนู่นเลยครับโคเบอร์โคเบอร์โดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องวางยาวกลับขึ้นไปครับลูคูมี่เก็บตกได้ครับจอห์นลูคูมี่โดนบีบอยู่แต่วันนี้เข้าถึงกันเร็วมากก็เลยทำให้กลางทั้งคู่มันไปต่อยากครับเนี่ยพยายามจะลุยไปดีอาร์ตไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับโอ้โหแล้ววันนี้คืนมาตูนเยอะมากครับทั้งโคเบอร์ทั้งวาการ์ดนะครับต้องพร้อมเสมอนะครับพอบางทีโดนบีบมาต้องคืนหลังครับพยายามจะแกะครับเลยมาคราวนี้ไม่เอาแล้ววางยาวดีกว่าพักไว้ถ่วยต้าจิ้มคืนกลับมาให้ฮาเมสวางทะลุตามช่องมาวิ่งมาคลองมาแล้วครับอาคันจี้คืนหลังเบาไปหน่อยโอ้โหอาคันจี้คืนแต่ละลูกโอ้ดีโคเบอร์งัดทิ้งไปก่อนยังได้อยู่ครับโอ้โหไปทางแคบพลิกสวยครับเอ็นดอยลุยมาอ้าวเอ็นดอยไปต่อบอลอยู่ข้างๆดีทิ้งทางขวาไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับสวิตโอ้โหแม่กะจะให้กับซากาเรียเติมมาทางขวาครับมาแล้วกานิชาก้ายกข้ามมาทางขวาครับซากาเรียเจอกับโมฮิก้าซากาเรียกระชากไปต่อซากาเรียหาช่องจะโยนไม่ได้ครับคืนมาใหม่ครับกานิชาก้าชาก้าแทงทะลุตามช่องมาเลือกคัตแบ็กมาโดนปั๊มอยู่โมฮิก้าต้องเตะทิ้งก่อนแล้วจับยาวไปแล้วจิบิโซจิ้มฟาวเหมือนกันครับช้าไปหน่อยไปเสียบใส่ดีอาร์ตใบเหลืองนะครับ
0: สักกะเรียหรือเปล่า
1: สักกะเรียหรือเปล่านานแหละครับไม่รอดครับ
0: จังหวะแรกเนี่ยหลุยดีอาร์ตจับบอลยาวแล้วนะครับสักกะเรียเนี่ยพยายามจะปรีเข้ามาหาบอลแต่กลายเป็นว่าโอ้ยไปสไลด์เข้าด้านหลังครับลูกเนี้ยก็ฟาวชัดเจนแล้วก็เข้าจากด้านหลังอันตรายครับผู้สินก็แจกให้เหลืองอีกหนึ่งใบของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ชื่อสไลด์โดนบอลแต่ว่าจังหวะตามน้ำครับมันกวาดมาจากข้างหลังครับซากาเรียโดนใบเหลืองไปครับเป็นคนที่สองเลยครับต่อจากชาก้าครับเกมก็ยังขู่สูสีคู่ขี้ดูยากจริงๆนะครับ
0: สวิตเนี่ยเปลี่ยนสำรองไปแล้วคนหนึ่งนะครับโคลอมเบียยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับ
1: ช่วงหลังนี่วากาสทำงานเยอะหน่อยครับเตะเปิดยาวมาก็โหแบบนี้เสียเปรียบครับเอเวดี้ก็โมงคืนหลังกลับไปครับเกกอโคเบอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงนะครับยังเสมอกันอยู่0 0ยังเจาะกันไม่เข้าครับ
0: นี่ถ้าทรงนี้โอกาสเอ็กซ์เตอร์ไทม์สูงมากเลยนะครับ
1: โอ้ชาก้าไปเล่นยากก็แม่จะไปดีดไซก้อยเอาหน้ากรอบไปโทษทำไปดีทะลุมาหมูเกี่ยวได้ปลายเท้าพักอกอยู่เดียจะยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปหมุนตัวยิงกระตุ้นแฟนบอลสักหน่อยครับดีอาร
0: ์ตโหได้ยิงลูกนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับหรือดีอาร์ตจับบอลอยู่คนเดียวในกรอบ18หลาเอ้า
1: ใครไปโดนเหลืองอีกครับพาปรับตัดกลับมาโอ้โหโซเลส
0: ลุยโซเลสไปโดนช็อตไหนกันนะกำลังชมทางหน้าดีอาร์ตว่าจบจังหวะลูกนี้หาจังหวะจบได้สวยคร
1: ับ ไม่อยู่ในช็อตอะไรเลยเน
0: า
1: ะ
0: ยิงด้วยซ้ายไปโวยหรือเปล่าเดี๋ยวดู
1: น่าจะโวยจะเอาอะไรอะซัวเรส
0: ไปขวางนี่น่าจะจังหวะเนี้ยเนี่ยไปขวางผู้สาประตูของสวิตเซอร์แลนด
1: ์โอ้โห
0: โอ้ย
1: โดนใบเหลืองแบบโอ
0: ้ไม่มีวัวผสมเลยครับลูกนี้ไม่น่าโดนเหลืองครับ
1: ต้องแก้ไขด้วยการกินปลาครับ โอ้เขาจะไปเล่นไปดึงมือโคเบอร์ครับเอาหน้ากรอบเขตโทษลุยฝ่ามายิงด้วยซ้ายยัดซะเลยฟาเบริเดอร์เตะทิ้งไปก่อนโดนบีบอยู่แล้วแกะไม่ออกสุดท้ายเคลียร์ทิ้งครับโมฮิก้าบอมยาวๆมาแล้วก็ฟาวครับคันจี
0: ้
1: มือก็ไปดึงโซเลสนะครับคันจี้ไปโวยอะไรครับมา

0: จะไปกอดครับโอ้โหคนละไซส์อยู่แล้วแค่หน้าอกบังก็น่าจะได้เลยที่ไปกอดหลุยโซเลสครับมือไปโอบสองข้างนะครับผู้สินก็ให้โคลัมเบียได้ครับ
1: จังหวะพลิกตรงกลางดีครับเรือมาออกซ้ายไปครับดีอาร์ตมีพื้นที่โอ้โหแต่วันนี้ดีอาร์ตตอนนี้เจอ2ตลอดครับหน้าที่ของโซกับซักเรียครับบอลทะลุมาใหม่โมฮิก้าทันไหมสุดเส้นพยายามเปิดเข้ามามันโดนเตะทิ้งออกไปครับเอเวอร์ดี้แล้วบอลยังไม่ออกเอาเคลียร์กลับมาออกแล้วครับผู้สินเป่าแล้วออกข้างไปครับ
0: ลุยต่อโคลัมเบียเอ้าเป่ากันลำหน้าครับโอ้โหอยู่สายจะเล่นเร็วครับโคลัมเบียไม่ได้เช็คลายตัวเองครับโมฮิก้า
1: ไปรีบเกินนะอันนี้เสียงแฟนบอลกรี๊ดนะไม่ใช่เรากรี๊ดนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ย
0: กองเชียร์
1: เราโหยหวน
0: กองเชียร์เขาก็ไม่สนนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันเห็นกล้องก็ต้องร้องธรรมดาเลยครับ
1: แต่ว่าเอ็มโบโรก็พยายามไล่ดาวินซานเชฟวันนี้ก็โดนบีบอยู่ก็เอาตัวรอดได้หลายจังหวะนะครับบอลลึกมาครับอาคันจี้คืนอีกไหมคืนหลังกลับมาครับโคโบก็ขวดทิ้งไปก่อนวางยาวๆมาโดนโมงสวนกลับไปครับพยายามจะเก็บตกครับปูเอต้ามาฟาวแล้วครับ
0: อู้ยได้คิดระยะไกลนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ลุ้นฟรีคิกเปิดกันเอาแล้วเล่นเร็วเหรอครับ
1: เล่นเร็วครับ
0: โอ้ไม่ได้เปรียบเลยโคลอมเบีย
1: โคลอมเบียก็ไม่รู้จะไปรีบทำไมก็ไม่รู้ครับโอ้โหเนี่ยแกเล่นเร็ว2ครั้งก็เสียเปรียบแล้วดูแล้วก็บอลกลับมาเป็นของสวิตนะครับเร่งเกินครับ
0: กำลังจะบอกว่าโดนเข้าไปลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นประตูโอ้โหกดบอลลงเล่นเลยครับเนี่ยเสียบอลให้กับสวิตแล้วตอนเนี้ย
1: คือนักเตะตัวเองอ่ะก็กำลังบ่นอยู่นะครับว่าจะเอาฟ้าเอาไปดึงจังหวะแล้วโดนยิงลูกนี้โอ้โหยิงออกไปเองโอ้ดูเลยครับหลุยส์ซัวเรซครับยิงไม่ดีครับบอลมันออกไซก้อยบานออกไปครับ
0: โอ้โหด้วยความขยันของผู้เล่นโคลอมเบียไล่เพรสจนเอาบอลกลับมาสุดท้ายครับชาก้าร้องว่าจะเอาฟาวแต่ไม่ได้ครับขวาเด้งๆแต่ว่าโอ้ยจังหวะยิงเหมือนมันแป๊กครับมันติดไซส์ไปเยอะเลยลูกเนี้ย
1: ชาก้า
0: เกลียดตัวเองยังมองเลยว่าแม่ยิงเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมนะครับโซเลส
1: พี่ชาก้าต้องระวังนะแกติดเก่าว่าเหมือนจะเอาจังหวะดึงเอาฟาวแล้วมันไม่ได้ครับโอ้เกือบโดน2ทีแล้วนะครับอาการจี้เอาพักไว้ก่อนงัดหนีมาก่อนหวดทิ้งครับฟอยเลอร์บอมมาเอาโมงสวนไปอีกทีนึงซานเชสพักอกได้โรดิเกสก็ต้องงัดทิ้งครับวางได้ซ้ายทิ้งมาเอมโบโลมีโดนเกี่ยวร่วงไปไม่มีอะไรครับโวยพุทธศิลป์แล้วครับ
0: เกมนี้มันตุกติกมันตอดกันบ่อยมากนะ
1: คือมันแอบ
0: เหลี่ยมทั้งคู่อ่ะ
1: มีดึงมีจก
0: ใช่ไ
1: หมเนี่ยบรรยายอาจารย์เด็กที่เนี่ยนั่งจกกันอยู่นะครับสองคนเราไม่ชอบขี้หน้ากันด้วย
0: ล้มบอลแบบนี้ด้วยมีโอกาสที่จะอยู่ยาวจนถึง120นาทีนะครับ
1: มูนยอดจับเกือบยาวมูนยอดวนตัดเข้าในมามูนยอดต้องกลับหลังก็แล้วไม่ไหวครับพักตรงกลางมาครับเลยมาโอ้กลายเป็นอลีอาร์ตหายเนาะเนี่ยฮาเมดก็หายไปด้วยครับดีอาร์ตวนตัดเข้าในแล้วทะลุตามช่องมาโมฮิก้าเจอ2เปิดเข้ามาก็ติดทางด้านของเอเวดี้เลยครับบังได้ดีครับ
0: โมฮิก้าเติมขึ้นมาเนี่ยจังหวะไหนมีเหลี่ยมเปิดเหลี่ยมคอร์สเขาทำเร็วทันทีนะครับส่วนนักรับของสวิตก็บล็อกไว้ได้ตลอดนะครับในทุ่มครับโคลอมเบียหูริมเส้นนี่เล่นยากนะว่าอัดแน่นทั้งคู่เลยนะครับเอ้ามีนอกเกมครับ
1: ไปผลักเขาก่อนครับโอ้เอเวดี้ไปโดนผลักครับ
0: โดนอะไรท่อนแขนหรือว่ากุมไปที่ปากครับแตกไหมกับใครครับลุยโซเลสเหรอน่าจะมีการเปลี่ยนตัว
1: ครับนึกว่าขอดู VAR งานเข้าอ่ะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นของโคลอมเบียหรือของไทย
0: ดูไว้จาน
1: น่าจะ VAR หรือเปล่าเนาะช็อตนี้ใบแดงไหมมีมือฟาดจริงแต่ว่าม
0: ันเป็นท่อนแขนอ่ะถ้าเป็นศอกเรียบร้อยเลยนะครับลุยดิอาส
1: โอ้โหเปลี่ยนตัวครับโอ้โหรอดไปครับรอ2คนครับ
0: ฮาเมดออกครับคนหนึ่ง
1: หมดแล้วครับฮาเมด
0: หมายเลข20แล้วก็หมายเลข21นะครับเปลี่ยนตัวลงมาอีกคนนึง
1: อลิอาร์ตไงหายเลยครับจอห์นอลิอาร์ตกับฮาเมที่เราบอกว่าหายไปทั้งคู่โดนเปลี่ยนออกเลยครับคินเทโลครับกับแกมปาสครับ

0: ลงมาเอาความสดนะครับเปลี่ยน2ครับส่วนสวิตเนี่ยก่อนนั้นให้เปลี่ยนไปคนหนึ่งนะครับจะเอาตัวริมเส้นมาครับกินเทโรลงมาแทนอาริอาที่เราทักกันนะครึ่งแรกมีบทบาทเยอะนะครึ่งหลังโอ้โหหายไปเลยไม่มีบทบาทเลยไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเริ่มมาครับช่วงหลังก็ทำฟาวกันบ่อยเกินครับเรื่องตุกติเริ่มเยอะนะครับฟาวกันบ่อยมากครับเนี่ยฟาวอีกแล้วครับเริ่มมาไปสอยชิบิลโซครับเล่นสั้นครับโซให้ทางขวามาครับซากาเรียเลาะมาโอ้ทางขวาโซยทีนึงแทงทะลุมาเอาซากาเรียเลาะริมเส้นทางขวามาเจอโมฮิก้าซากาเรียแทงลูกนี้ให้แล้วโอ้ล้มง่ายไปหน่อยจะไปเอาฟาวุฒิสินไม่สนแล้วครับเอโมโร่โอ้แม่จังหวะจะไปเชิงเยอะไปหน่อยครับนอนโอ้นิ่งเลยครับเอโมโร่
1: โอ้ไหวไหมครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าซ้ายนะครับ
0: ไม่โดนไปหน่อยครับเอโมโร่คือผู้สินยังไม่สนเลยครับแต่ตอนนี้มาดูอาการนะครับเอโมโร่บ่นผู้สินเลยครับเป็นจังหวะเบียดกันแล้วมันเบียดสู้เขาไม่ได้เองครับ
1: มันฟาวจุกจิกเยอะมากเกมเนี้ย
0: เนี่ยยังไม่ยอมเลยยังฉุนอยู่ครับเอโมโร
1: ่เดี๋ยวดูที
0: น่าจะจังหวะที่เบียดกันแล้วจังหวะล้มแล้วแกไปโดนเหยียบหรือเปล่านะต้องดู
1: นี่จังหวะนี้แหละ
0: อ๋อเนี่ย
1: ต้นขาซ้ายครับดีไม่ได้เหยียบโดนไข่นะยิงโดนที่ต้นขา
0: ครับไฮเดชันเบรกครับ
1: กับ
0: พักกันก่อนครับ
1: โอ้หนังชีวิตแน่ๆ
0: ครับ
1: ก็เหมือนจบควอเตอร์ที่3นะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะคุณสุเมธบอกฟังจากชุมพรครับนี่บอกว่า2ทีมนี้ใครเข้ารอบไปก็ไม่น่ารอดรอบหน้า
0: คุณน้ำนี่ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับ
1: คุณหมูเหรอครับหมูสวัสดีครับฮาเมสหมดแล้วฮาไหมบอมร
0: อครับ
1: ไม่มีโอ้โหจะมาฮาไหมอะไรล่ะไม่มีฮาไหมหรอกคนนี้
0: แต่ฮาเมสก็ตามอายุเขาเนอะ
1: 34
0: แล้วไม่ไหวครับแล้วครึ่งแรกผมว่าไปใช้งานฮาเมสเยอะเกินวิ่งทั้งลงมารับบอลเกมรุกก็ต้องลุกด้วยแล้วโอ้โหไอ้เพื่อนก็ไม่ช่วยเลยครับ
1: ก็คิดอยู่แล้วว่าเล่นแบบนี้เล่นเต็มไม่ได้หรอก
0: ใช่แล้วคนอายุ34คุณมาให้เขาวิ่งทั้งเกมเนาะครึ่งหลังนี่สนิทเลยครับ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเปลี่ยนออกครับฮาเมส
1: ฟังอยู่สมุทรปราการนะครับพี่เจริญ
0: ครับผม
1: พออเจ๋งเนี่ยโน่หนึ่งเลยนะครับนี่หมายถึงนับจากข้างล่างไปใช่ไหมครับอ้าวคู่นี้ถึงจุดโทษแน่นอนครับจากพี่ประสิทธิ์นะฮะ
0: ดูทรงและโอกาสถือว่าสูงมากนี่โอกาสยิงกันเนี่ยถ้ารวมถึงครั้งแรกก็ครั้งเดียวเองนะครับ
1: คุณแอนฟิลบุรพาบอกสวิตครับขอถามหน่อยครับพี่อู๋จีบสาวใช้คารมหรือหน้าตา
0: ก็ต้องดูว่าถ้าเรามีหน้าตาใช้หน้าตาก่อนแต่ถ้าหน้าตาเราไม่มีเราต้องใช้คาร
1: ม
0: นะครับ
1: แต่ของคุณมันสองอย่าง
0: ถ้าจะ
1: เปย์ได้มีเงินด้วย
0: ถ้าจะให้สอนเรื่องคารมผมสอนไม่ได้นะเพราะผมหน้าตาดีผู้หญิงเข้าหาผมจีบใครไม่เป็น
1: เราไม่ใช่สายเปย์อ
0: ่
1: ะ
0: ได้เมียมาก็เขาเข้ามาจีบเราไง
1: หน้าตาไม่ดีแต่มีเงิน
0: ให้ไปจีบไม่เป็นจริงอายครับเขาเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะ
1: เพิ่งเข้ามารับชมครับสกอร์เท่าไหร่
0: 00ครับ
1: 0
0: เข้า0นาที70แล้วครับ
1: ทักทายนายเอกกับนายอู๋มานะครับต่อเวลายิงจุดโทษซอดแจ้งเลยพี่พี่เอกพี่อู๋ฟังจากประสาทตาควายครับจากคุณซีซันเชนนี่ใช่น้องที่เป็นทหารผ่านค่ายปักปะก็เป็นแฟนรายการเราอยู
0: ่โอเคครับ
1: นี่นัดกันไปดูบอลที่โคราชอยู
0: ่เปลี่ยนแบ็คแล้วมิโลมูไฮครับแบ็คจากคำบวกครับก็น่าจะลงมาแทนโรดิเกสแหละครับ
1: ครับ
0: ตะกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับ
1: ติวกับริคาร์โดโรดิเกส
0: อาจจะคุยกันก่อนน่าจะเป็นคู่นี้แหละครับที่เปลี่ยนกันมูไฮลงมาก็เนี่ยครับรุ่นพี่ก็มาบอกรุ่นน้องหน่อยครับว่าต้องยังไงรุ่นพี่ก็หมดเหมือนกันครับ
1: โอ้โหนี่ฟังจากยุทธยาก็มีนะครับฟังจากทางด้านขอนแก่นด้วยนะครับสวัสดีพี่อู66แล้วพี่เอก88
0: ครับผม
1: เฮ้ยผม53พอ
0: ครับ
1: ต้องเรียกว่าเอก53อู49นะฮะ
0: ครับผม ถึงก็ขึ้น

0: อ่ะเปลี่ยนตัวเป็นคนที่3เหมือนกันครับโอ้ยโหเจเกนคอป
1: ครับเจเกนคอปมันยังเบื่อก็กินมะม่วงน้ำปลาอยู่นะ
0: เนี่ยจิ้มไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานอยู่นะซีดอยู่เนี่ยครับคอปโอ้โหหน้าแบบเหมือนเพิ่งตื่น
1: เลยเขามาเชียร์ลูกน้องเขาไงมาเชียร์หลุยดิอาร์ตอยู
0: ่ไอ้นี่ก็ได้ไอ้เด็กเก่าพวกเด็กรัดมุนก็มีอยู่จังหวะลุยไปเองครับนิโก้เบดี้บอกโอ้โห
1: กีสวิตส่งใครลงมาแล้วกัน
0: มูไฮมิโรมูไฮแบ็กซ้ายจากคำบวกลงมาแทนโรดิเกสเลยครับหวังจะช่วยจังหวะจากราชาครับบดหวนหนีก่อนครับเอ็นดอยโดนไล่เขี่ยไล่อัดอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับแม่มูนยอดโอ้ตอดอยู่นะครับโอ้ตอดเป็นประกัดเลยเสาะข้อเท้าเสาะน่องอยู่ครับเอ็นดอยดูแกฉุนอยู่ครับโอ้ชี้หน้าเลย
1: ลิน
0: โอ้ชี้ว่ามูนยอดฟาวครับ
1: แต่วันนี้มูนยอดก็ฟาวแบบนี้บ่อยนะครับ
0: วันนี้ก็เจอเอ็นดอยเหมือนเวลาดวลตัวความเร็วเอ็นดอยเนาะ
1: ใช่เฮ้ยไอ้เจ้าเฟอร์เบียนลีเดอร์เล่นดีว่ะ
0: เฟอร์เบียนลีเดอร์ก็ลุดการที่แล้วโดนยืมตัวไปอยู่ลุดการเล่นดีนะอาจจะได้เปิดเข้าไปครับ
1: เป็นเหมือนเป็นลูกหาบให้กับชาก้าอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่เสียแกเล่นเป็นปีกดีกว่านะครับอ่ะได้เปิดเข้าไปลีเดอร์วางมาตรงกลางโดนมงกรแถว2มงตั้งไว้อีกทีนึงก็ลึกไปเอ้าจะถอยไปเล่นพอดีโอ้ยวาการแกโถมมาโอ้โหซานเชสไปด่าครับเจ็บอยู่ด้วยครับ
1: น่
0: าจะเป็นเอโมโรหรือเปล่าครับ
1: เอโมโรก็ไม่น่าถอยไปเล่นเพราะว่าตัวเองล้ำหน้าไปแล้วแล้วผู้สาวประตูของทางด้านโคลอมเบียก็ต้องออกมาเล่นนะครับอีกคนนึงอ่ะไม่เล่นแต่เอโมโรอ่ะมองที่บอลแล้วโอ้โหดีนะไม่โดนศอกพี่อู
0: แต่คือโดนเข่าอ่ะเอโมโรโดนอยู่เหมือนกันนะโอ้โห
1: น่าจะเจ็บหลังมากกว่าหัวแล้วก็ท้ายทอยนะครับเจ็บทั้งคู่ครับ
0: คือท้ายทอยไปกระแทกหน้าอกของทางวากาสครับคือแกถอยไปจะไปเล่นบอลส่วนวากาสแกก็จะออกมาคว้าบอลนะครับศีรษะของทางเอมโบโร่ก็เลยไปอัดกับหน้าอกของวากาสครับเอมโบโร่ลุกมาแล้วครับ
1: สวัสดีพี่จ่าชาด้วยนะครับยังอยู่เซลูกพี่จะให้ผมไปไหนนะครับสวัสดีครับนนทบุรีบางกรวยครับฟังจากท้ายรถขยะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อโมโนดูทาง iPad จากเด็กรถเขียว
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ดูบอลเพลินนะพี่ ดูทาง
0: ระวังนะอยู่ท้ายด้วย
1: ดูทางนะ
0: อยู่ท้ายด้วยระวังด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นจังหวะที่ผู้สินก็เรียกไปคุยหน่อยครับเอมโบโร่คือก็ตั้งใจจะเล่นบอลเพื่อแกมองที่บอลแต่ว่ามันจังหวะนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเนาะ
1: ใช่
0: ปล่อยไปเล่นประตูเขาออกมาอยู่แล้วครับอัดกันไปครับ73นาทียัง 0-0 อยู่นะครับดีอาร์ดีดคืนหลังกลับมาโดนบีบไล่มาไม่ไหวครับคืนหลังครับคือวันนี้เองโคลอมเบียเองแกก็ชัดเจนนะครับถ้าโดนไล่นี่แกกลับหลังก่อนเลยครับเอาไม่เอาเสี่ยงครับเตะสกัดทิ้งเปิดยาวมาครับไปถึงแล้วมูไฮยกคืนหลังกลับไปบอลมันสั้นไปหน่อยบะบังให้แล้วก็เตะทิ้งครับบอลยังไม่ออกด้วยเอาจับมามุนยอดมุนยอดลุยมาฝากคืนไปตรงกลางจะเคมปาสกินเตโลหาเหลี่ยมกดกินเตโลล็อกไปมันไม่มีเหลี่ยมแทงยัดไปเลยเอาหลุดมาแล้วแปรโอ้หลุดมาอย่างสวยแปรลูกนี้เหมือนแปรคืนไปให้โคเบิลเลยครับแล้วล้ำหน้าอยู่ดีโอ้โหแต่ไม่ล้ำนี่ถือว่าแย่มากครับโอ้โหเหมือนเป็นกองหลังอีกคนไปคืนให้ประตูครับ
1: โอ้โหสวิตเองก็ไม่สนแล้วครับสวนกลับเร็วเลย
0: เอ็นดอยคืนสั้นไปแล้วปั๊มบอลกันแล้วโดนเตะร่วงไปฟาวครับโอ้โหมูนยอดมูนยอดนี่ต้องระวังนะฟาวบ่อยแล้วครับมูนยอดกับเลอมาเนี่ยตอดกันอยู่2คนเนี่ย
1: สายบูอยู่แล้วครับทั้งมูนยอดทั้งเลอมาครับจังหวะเข้าลูกนี้โอ้โหยังดีที่ไม่ได้เปิดปุ่มมานะครับ
0: เตะช้อนเลยครับ
1: มูนยอดเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเนี่ยเลอมาต้องมาช่วยครับแล้วก็ต้องตัดฟาวแต่ระยะไกลอยู่นะครับฟาวของโคลอมเบียครับ
0: บอลตรงกลางจะทะลุตามช่องไม่ดีครับดิโมฟอยเลอร์แต่โอ้โหดูดิก็โดนไล่บี้เหมือนกันเลยมาจ่ายออกอีกแล้วนะครับจ่ายออกไปเองเลยครับเจอสวิตวิ่งกันมา2คนนะครับจะได้ทุ่มครับมิโนโมไฮทางซ้ายคว้างมาเอมโบโร่พยายามจะใช้ตัวบังจะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้โดนจิ้มทิ้งมากินเจโร่ดีดทิ้งไปทางซ้ายก่อนครับโมฮิก้าพามาเองครับโมฮิก้าลุยมาก่อนต้องรอเพื่อนครับโมฮิก้าคืนมากินเทโลวางยาวทะลุขึ้นมา

เข็มปัดให้มาบูก็เก็บบอลไม่ได้ทางด้านของดีอาร์บอลมันหลุดขาไปครับแล้วแทงสวนขึ้นมาฟาบิลิเดอร์มองก่อนแล้ววางทะลุตรงกลางมาแล้วแต่หลุดมาตามไม่ทันโดนเตะทิ้งไปก่อนครับวากาส

0: คู่อ่ะเครียดทั้งคู่ว่าเกมเป็นสูสีครับแล้วยังเสมอกันด้วยเจ็บด้วยหรือเปล่าครับนาคันชีโดนกระแทกจากด้านหลังแคมปัสก็ไปกระแทก
1: น่าจะทรงแดนเชิงนะครับไม่มีอะไรครับโดนไม่ได้แรงอะไรครับเตะขัดขาเท่านั้นเองครับนาคันชีแต่ก็ชอบเล่นเสี่ยงนะครับแกก็เทคนิคไม่ดีเน้นชอบเก็บบอลกับตัวแล้วมันจะโดนแย่งอันตรายอยู่ครับ76นาทีผ่านแล้วครับตอนนี
0: ้ พี่นานอาร์ตฟังจากวัดครับพี่เอกจันอู
1: ๋ครับผม
0: กำลังงัดตู้บริจาคอยู่ครับ
1: ตายแล้วนะ
0: ครับระวังพระก็ถือโต้มาแล้วพี่นานอาร์ต
1: ฝากตู้น้ำไฟหน่อยนะครับ
0: เราก็ขาดไปแล้วใช่ไหม
1: เมื่อคันจีโอ้เพื่อนเพื่อนยังถือว่าให้กำลังใจแบบโอ้โหเปิดมาเอมโบโลยกนิ้วโป้งให้ห่างเอมโบโลไป2กิโลได้มั้งครับโอ้เอมโบโลแกใจดีจริงเป็นผมยกนิ้วอื่นนะโอ้เอมโบโลจะยกนิ้วโป้งให้คัน
0: จีไอ้ที่แฟนบอลก็ยังเต็มอยู่นะมันยังไม่ดีนะเนี่ยสวิตก็ขึ้นไปเพสขึ้นไปบีบสูงนะครับผมว่าการบอลแบบนี้ถ้าใครพลาดจบเลยเหมือนกันนะ
1: แต่กลายเป็นพอครึ่งหลังครับไอ้เจ้าหลุยโซเลสได้บอล น้อยมากเลยครับแล้วโอ้โหแดงบอลได้อีกแล้วเอ็นดอยพยายามจะลุยไปเองชาก้าหักกลับมาตัวขวามีเติมครับขยับมาแล้วฟาเบริเดอร์ให้มาซิบิลโซโซเปิดโค้งลึกมาโดนหม่งทิ้งได้หน้ากรอบเขตโทษมาใหม่อีกทีนึงซิบิลโซหักกลับมาให้ครับฟอยเลอร์ฟอยเลอร์ยอดมาโดนหม่งฉลับมาครับเอ็นดอยวิ่งบีไปถึงก่อนครับแคมปัสแคมปัสลุยมาเอ็นดอยจิ้มได้ครับเอ็นดอยจะสวนคืนครับเลาะซ้ายมาเจอกับมุนยอดเอ็นดอยฝากตรงกลางมาให้กันในชาก้าออกขวาไปใหม่ซากาเรียซากาเรียมองแล้วยกข้ามาบูแรงเกินออกหลังไปเลยครับเยนิสซากาเรีย
0: บนกรอบ6หลามีอยู่3ตัวนะโอ้โหน้ำหนักเปิดเนี่ยล้นไปเยอะเลยนะครับก็เน้นกับการคอสจากด้านข้างแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ดูครับชาก้าออกไปทางขวาซากาเรียมองแล้วนะครับกูเป้าหมายน่าจะอยู่ที่เอมโบโลครับแต่ว่าเอมโบโลเข้าไม่ถึงแดนเอ็นดอยเหมือนจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ใช่ครับเจอจะกระชากบ่อยๆครับเอ็นดอยอาจจะต้องหาใครมาครับมาแทนหน่อยครับแต่ตัวตรงกลางมันไม่มีครับไม่งั้นเอาฟาบีลีเดอร์มาเล่นได้อยู่เพราะลีเดอร์ก็เป็นปีกอยู่โอ้โหจังหวะเอโบโรไปกระต
0: ่ำใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: จะมีปัญหากับดาวิสันซานเชสครับ
0: เอโบโร
1: ไปผลักอกนิดนึงครับซานเชสเรียกมาแล้วผู้สินบอกมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาเรียกมาทั้งคู่บอกมาทั้งคู่ครับมาดาวิสันซานเชสกับเอโบโรครับโอ้โหรักกันทันทีเลยครับจับมือเลยครับ
0: 10นาทีสุดท้ายจานมีนาทีบาปไหมคู่นี้ขอให้มีอยากให้มีหรือว่าเอาจนถึงจุดโทษนะ
1: แต่ดูแล้วมันก็ไม่ใส่ไม่กล้าใส่กัน
0: ใช่
1: นะ
0: เผลอๆจะดึงยาวอ่ะคู่นี
1: ้เตะเปิดยาวไปครับวากาสบอมยาวๆตอนนี้โอ้ตอนนี้นี่โคลอมเบียอาศัยกันวางยาวแล้วฟาวอีกแล้วครับโอ้เอ็นดอยก็เริ่มฉุนแล้วครับโดนอีกแล้วก็แดนเอ็นดอยโดนกระแทกคว่ำไปเลยครับ
0: ย้ำนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียยัง0-0นะครับ
1: จะเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้มา2เลยครับมาคู่เลยครับการจะมาอีก2คนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้สินรอก่อนครับ
0: เหมือนลีออสกำลังจะลงมานะครับผู้เล่นจากเบนฟิก้า
1: 10นาทีสุดท้ายครับเกมมันเหมือนมันตื้อทั้งคู่แล้วหมดมุกทั้งคู่เหมือนกันเนาะวิวทำอะไรกันแล้วก็อาศัยกันเนี่ยใช้ประตูวางยาวไปครับทางฝั่งโคลอมเบียนี่ก็โอ้โหประตูอาการกระหวดอ่ะคานิโคเบอร์บ้างครับบอมยาวๆมาเอโบโรพักได้บอลตกมางัดทิ้งมาก็เข้าทางซากาเรียถึงก่อนครับซากาเรียโอ้โหม้วนสวยครับซากาเรียวนได้ฝากมาทางขวาโซคืนหลังดีกว่าครับโคลอมเบียแกลงไปรับแล้วครับตัวเปลี่ยนก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับเอเวดี้ครับลุยฝ่ามาเองครับนิโก้เอเวดี้เซนเตอร์มาเองเลยครับโซ เล่นกับฟอยทาง

0: ด้านของชาก้าครับคือหลังกลับมาดีโบฟอยเลอร์ออกซ้ายมาครับมูไฮเติมมาแล้วมูไฮออกซ้ายสุดเลยครับเอ็นดอยเจอกับมุนยอดครับเอ็นดอยรอกระชากอยู่ครับเอ็นดอยตัดในมาให้กับฟอยเลอร์สายอีกทีนึงครับลีดเดอร์ลีดเดอร์เล่นกับเอ็นดอยมูไฮเตะยัดซะเลยติดมุนยอดออกข้างครับได้ทุ่มเลยครับจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับสองคนของทาง
1: ริชาร์ดลีออสครับมิดฟิลด์จากเบนฟิก้าอีกคนหนึ่งชูโชหรือเปล่าอาจารย์ชูโชเอร์นันเดสครับเป็นศูนย์หน้าจากเบติสครับเจฟเฟอร์สันเลอร์มาครับโดนถอดออกแต่วันนี้ก็วิ่งเยอะครับแล้วก็บูทั้งเกมครับอีกคนหนึ่งหลุยส์ซัวเรสครับก็ถอดออกตามตำแหน่งนะครับครึ่งหลังเงียบมากครับหลุยส์ซัวเรส
0: ไม่เจอบอลเลยครับแล้วโดนเหลืองไปแล้วด้วยครับก็เอ็นเดสมายืนแทนนะครับ
1: ครับ
0: บอลทุ่มมาครับเอ็นดอยพยายามจะพลิกกับมูนยอดบังได้ครับเตะทิ้งไปเลยครับซันเชสหม่งเสยมาก็เข้าทางตีเข่ากลับมาอาคันจี้จะพยายามจะพลิกครับเอ็นดอยไปสุดเส้นหลังเอ็นดอยกระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดมาบอลฉลับมูนยอดออกหลังไปได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: นี่เอ็นดอยไปไหนมูนยอดตามด้วยครับโอ้โหวิ่งยังไม่หมดเนี่ยลิ้นห้อยแล้วครับได้เอ็นดอย
0: กัดฟันวิ่งตะลุยมาแต่ก็โอ้โหมุนยอดแกก็ต้องระวังเนาะมุนยอดเนี่ยโอ้โหวันนี้โดนกระชากหลายทีแล้ว
1: คอนเนอร์สวิตเอเวอร์ดี้กับอาคารยี่มาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดแม่นไหม
0: ฟาเบลิเดอร์วางด้วยซ้ายโค้งมาบอลตกพอดีชาก้ายกมากอดโมงมาครับกินเตโลเบียดกันไปจัดสวนเลยครับโมฮิก้ามองก่อนโอ้โหแต่สวิตแกลงมาเร็วโมฮิก้าวางยาวๆมาถึงไหมได้แปะลูกนี้ให้มาถึงโคเบลสกัดทิ้งไว้ก่อนมองตัวนายอยู่แล้วก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหรอดไปครับสวิตคินเทโล
1: ดูบอลจากซ้ายถ้าล้ำโอ้โหล้ำจังหวะนิดเดียวครับ
0: ไม่ถึงครึ่งก้าวอ่ะเหมือนท่อนแขนเลยมาหน่อยครับแคมปาส
1: ครับ
0: โอ้คินเตโลเนี่ยน่าจะตอนมาเนี่ยจอดแวะปั๊มนะ กดลมออกหน่อยสัก2ปอนด์นะครับเหมือนอัดแน่นไม่หน่อยคินเตโลเอา3-2ก็พอเหมือนอัดมาประมาณเกือบ40อ่ะครับโอ้พองมาเลยครับคินเตโลโอ้เอ็มโบโรพยายามจะพลิกให้ชิวิลโซโดนตามบี้มาอยู่แกะได้แล้วซ้ายว่างโยนข้ามาอ้าวมูไฮว่างๆอยู่ครับมูไฮทะลุมาหน้าก่อนไปโทษลีดเดอร์จะไถไปไม่ได้ยิงครับอ่ะโดนเกี่ยวทิ้งมาแล้วก็เตะสกัดมายังโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะแกะอยู่โมฮิก้าต้องรีบขวดครับโมฮิก้าทะลุมาทางซ้ายครับดีอาร์ตจะพาไปเองเจอก่อนดีอาร์ตดึงตัดในมาครับคินเตโรยกข้ามมาทางขวาก็ค่อยๆขึ้นมาก่อนครับมุนยอสเกมมันขาดตอนไปแล้วครับต้องค่อยๆครับรีออสกลับมาคินเตโรออกขวาทะลุมาให้ครับแคมปัสแคมปาร์จ่ายยัดโอ้โหจ่ายไม่ดีก็ติดเอ็นดอยครับ
1: โอ้โห7-8คนครับผู้เล่นสวิตพอทำช้าเนี่ยทำให้สวิตลงมาได้ทันนะครับ
0: จังหวะเลาะขวามาพยายามจะไปครับแคมปาร์จะโยกตัดในแคมปาร์โอ้โหยกลูกนี้ติดอีกแล้วแล้วก็จะได้ลุยครับสวิตมองยาวๆทะลุมาได้ไหมโอ้โหจ่ายมาเอ็มโบโรพยายามจะเบียดต้องสกัดทิ้งไปก่อนแล้วครับแล้วก็มาขอโทษครับเอ็มโบโร
1: จังหวะต่อเนื่องเหมือนจะไปอัดใส่ทางด้านดิวสันซานเชสครับ
0: คู่กัดกันเลยครับ
1: ซานเชสถึงบอลก่อนเคลียร์บอลไปได้แล้วนะครับโอ้โดนเข่าครับ
0: คือเอ็มโบโรก็รู้ตัวครับจังหวะที่ดิวสันซานเชสแกล้มน่ะขาแกขวางอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วจังหวะที่แกเหยียบไปบนน่องนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหซิวาวิทแมร์ครับตัวเปิดริมเส้นมาแล้วครับจอมเก่าอีก1คนครับวิทแมร์
1: จะเปลี่ยน2เลยนะครับ
0: จะเปลี่ยน2ครับวิทแมร์ครับโอ้โหเปลี่ยนกองหน้า
1: ถอดเอ็มโบโรออกนะครับ
0: อิตเทนนะครับลงมาแล้วครับนี่ก็เพิ่งจะย้ายจากดุสเซดอร์ฟมาอยู่กับเบรเมนนะครับเอ็มโบโรก็ออกแล้วครับอิตเทนลงมาครับเลือกเอากองหน้าตัวสดมาใหม่ครับเอ็มโบโรออกครับซิงวานวิทแมร์ก็น่าจะมาแทนสกาเลียไหมครับนั่นแหละครับตามตำแหน่งเลยครับมาเล่นเป็นแบ็คจำเป็นครับซิมบานบิทแมร
1: ์ก็

0: เริ่มจะหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนความสดลงมานะครับทั้งสองทีมเลยก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ฮิตเช่นกับทางด้านวิทแมร์ครับโคลอมเบียก็เปลี่ยนไป4โควต้าแล้วนะครับโอ้ดูหน้าเหนื่อยแล้วนะ
1: ใช่ครับแกตันตลอดนะก็ทางซากาเรียก็หมดแล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะครับก็เลยต้องส่งซิมบาวิทแมร์ลงมาช่วงท้ายเกมนะครับวิทแมร์เองแกก็ช่วงหลังอายุเยอะแล้วแกก็หลุดเหมือนกันนะครับปกติแกจะเป็นเหมือนพวกวิงแบ็คที่เปิดบอลแม่นครับวิทแมร์เข็มปาสเปิดมาไปติดแล้วดีดลูกนี้มาใหม่อีกทีนึงพยายามจะพลิกเจอเตะขาหลังซะเลยครับแม่พลิ้วเกินไม่ได้จะมาพลิ้วไปหน่อยครับเอร์นันเดส
0: ใครที่รอนาทีบาปช่วงนี้เริ่มนับได้เลยนะครับท้ายเกมเนี่ยตอนนี้นาที87ยัง 0-0 นะครับแล้วเกมหยุดนานๆก็ครึ่งหลังก็ไม่แทบจะไม่มีนะพี่หู
1: ใช่
0: อาจจะโทษไม่เยอะนะครับ
1: เต็มที่ก็น่าจะไอไฮเดชั่นอ่ะ3นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังถือว่าไม่บาปเล่นไปก่อน
0: ย
1: ังมีเวลาให้อีก3นาทีครับก็ไอพวกตัวที่เปลี่ยนลงมาก็ต้องเล่นเยอะหน่อยคินเทโร่เปิดยัดมาพุทธศิลป์เป่าเอาไปน่าจะไปติดแฮนด์บอลเนี่ยดูเหนื่อยจัดเลยครับเอ็นดอยแล้วก็เอาออกไม่ได้แล้วคุณแดนเอ็นดอยที่เจอลิ้นห้อยมาตลอดเลยนะครับ
0: พี่ประเสริฐสวัสดีคุณเอกคุณอู๋นะครับพี่บุญธรรมยิงสักทีนะครับ
1: โอ้ดูจะยากครับอ่ะหน้ากรอบเขตโทษแปะบอลมาคินเทโร่ดีดออกซ้ายครับดิอาสโอ้แต่ดิอาสวันนี้แกเหมือนลุยคนเดียวเอาลูกวางยาวๆมาไม่มีอะไรวุฒิสินบอกไม่มีอะไร
0: ง่ายไปหน่อย
1: จะเอาจุดโทษยากไปหน่อยครับแคมปัส
0: คือไม่ได้ไปโวยเดี๋ยวจะโดนเหลืองเอานะครับน่าคือเหลี่ยมมันไม่ได้ครับโดนตัวก็จริงแต่ว่าดูครับจังหวะโยนมาของหลุยดิฮัต
1: โดน
0: นิดเดียวในเอ็นดอยครับเหมือนจะไปดึงแขนแล้วดึงเขาปล่อยครับ
1: แค่สะกิดคือกะจะเกี่ยวแล้วแต่มันไม่โดนครับแขนมันพลาดไปโดนหน่อยเดียวโอ้โหแกไปทิ้งตัวเยอะครับในด้านของแคมปัสจะเริ่มเกือบบาปแล้วนะครับนาที88แล้วไปเปิดยาวๆมาครับโคเบอร์เอาไอ้ฟาวเขาอีกโอ้โห
0: เอ็นดอยกับแคมเปสนั่นแหละครับแคมเปสแคมปัสนะครับคู่เดิมครับเพราะมันอยู่ริมเส้นฝั่งเดียวกันนะครับ
1: คือไปผลักเอ็นดอยก่อนครับ
0: โอ้แฟนสวิตก็เครียดนะแฟนโคลอมเบียก็เครียดครับถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนๆคงอยากให้จบ90นาทีเร็วๆนะครับใครโดนช่วงนี้เนี่ยจบเลยนะครับ
1: คนสวดมนต์กันแล้วนะครับเสียวกันครับเข้าสู่นาที89ครับลูกเปิดทะลุมาพยายามจะเกี่ยวอีเทนพยายามจะไถเข้าไปเตะสกัดทิ้งมาก่อนโอ้โหวันนี้แต่โมฮิก้าต้องชมนะโมฮิก้าแกไม่สนจริงๆครับหดอย่างเดียวเข้าซ้าย
0: แกแบ็คโคตรอึดเลยทั้งมูนยอนและโมฮิก้าเนี่ยวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดนะครับ
1: ใจทุ่มครับสวิตวิทแมร์ไม่จะทุ่มให้ใครเอาทุ่มไกลไปก่อนแล้วครับเกี่ยวได้ลูกนี้จะหาช่องเตะทิ้งอยู่ครับลีออสโดนบีบมาเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนฉกได้แล้วยังม้วนมาพอดีม้วนไปม้วนมาไม่รู้จะทำยังไงจอร์ลูคูมี่หัวทิ้งไปก่อนโอ้หาบอลไม่เจอครับแล้วลุยมาสวิตเอาอีเทนกองไปแล้วยังต้องเล่นต่อไปครับไฟเลอร์ดึงจังหวะไว้ครับเคาะตัดเข้าไหนไปตั้งกันใหม่ก่อนนะครับอาคันจีดิดแม
0: ่5นาทีครับทดเจ็บเดี๋ยวดูครับจะมีไหมนาทีบาป
1: ลีออสครับให้มาลุยจะสวนก็ไม่ได้ครับจ่ายมันง่ายไปหน่อยครับโอ้โหโคลอมเบียเพื่อนก็ยืนล้ำหน้าซะอีกนะครับแล้วก็ตอนเสียบอลง่ายเกินครับตอนนี้เป็นสวิตที่เอาบอลฉกมาจะเลาะขวาอยู่ครับเลือกฝากคืนกลับมาให้แล้วแข้งทะลุตามช่องมาล็อกปาดไปหน้าประตูเสาไกลแล้วก็ผ่านปากประตูออกหลังไปเลยครับ
0: ยิง
1: ไม่พอครับเหมือนแกกึ่งยิงกึ่งปาดเข้ามาครับ
0: เพราะว่าเหมือนจะมีวิทแมร์เนี่ยรอเข้าไปชาร์จ
1: ล้ำหน้าไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำครับโอ้เหมือนตรงนี้เหมือนจะเปิดมานะครับ
1: เปิด
0: เนี่ยจะตวัดมาให้วิทแมร์แต่ว่ามันเปิดลึกครับลูกเนี่ยถ้าจะยิงมุมก็น้อยครับดูฮะจังหวะมีกองอยู่กับพื้นโอ้ลีดเดอร์โดนเดวิสันซานเชสขวางแต่มันก็เบาไปเหมือนลีดเดอร์วิ่งไปชนเดวิสันซานเชสด้วยซ้ำนะครับ ผมสังเกตนักเตะทั้งสองฝั่งเลยพี่อู๋พออยู่ในกรอบ

0: แปดหลาทิ้งตัวง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ง่ายไปหน่อย
0: คู่เลย
1: ไม่ไหวจริงครับเอ็นดอยต้องออกแล้วครับโหดูเป็นวากาสครับเนี่ยที่มีข่าวว่าเจ็บนะครับวากาสเพราะปกติแกจะเป็นตัวจริงนะครับวากาสแกเป็นปีกอีกหนึ่งคนนะครับใช้ความเร็วครับวากาส
0: โอ้ถ้าเกมแบบนี้มีมาซัมบี้นะ
1: โอ้ใช่เพราะวันนี้มันพอไม่มีมาซัมบี้เนี่ย
0: เกมลุกจืดเลย
1: มันต้องไปบุกซ้ายกับขวาอย่างเดียวกลางไม่ได้เลยครับคิชิบิวโซจริงแกก็เป็นกลางตัวตัดเกมด้วยนะ
0: ต้อง
1: มาเล่นทางขวาจำเป็นไปครับวันนี้นี่ดัดนักเตะเยอะเหมือนกันครับทางฝั่งของสวิตนะครับ90บวก2แล้วครับยังเจาะกันไม่เข้านะยัง 0-0 อยู่นะครับแต่ตอนนี้เกมบุกของโคลอมเบียมันไม่ได้เลยครับดิอาร์ตก็เกี่ยวบอลออกไปเองครับวิทแมร์ทุ่มเร็วมาพยายามจะพลิกก่อนครับอาคันจี้มองอยู่ครับอาคันจี้ฝากตรงกลางมาครับชิบิลโซขอออกขวามาวิทแมร์ต้องคืนหลัง
0: ก็เดี๋ยวตอบคุณสุทัศน์หน่อยนะคุณสุทัศน์บอกว่าฟังวิทยุ FM 99จากบ้านโป่งราชบุรี
1: ครับผม
0: สัญญาณที่จะออนแอร์41สถานีที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะถึงตี5นะครับถ้าอยากจะฟังเราภาคต่อเนี่ยรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ครับต้องไป
0: FM 99
1: ออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะวิทยุของเราจะถึงแค่ตี5นะครับ
1: ครับผมก็รอดูว่าจะจบตี5มั้ยครับทางขวามาแล้ววิทแมเปิดแล้วชันแลบออกหลังเลยครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเดี๋ยวดูซิวาวิทแมจะไปเปิดมั้ยครับ
0: มูฮิก้าอู้วันนี้เด่นจริงครับ
1: นี่ผม
0: ทั้ง2ฝั่งเลยผลบอลไม่สนครับเจอกล้องนี่ขอเฮไว้ก่อนครับแฟนบอลโคลอมเบีย
1: เป็นฟาเบลีเดอร์ครับนี่เตะมุม2ฝั่งเลยครับลีเดอร์เหลืออีก2นาทีของการทดเวลา5นาทีนะครับ90บวก3แล้วครับตอนนี้นับได้เลยรอดูช่วงบาปก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับเพราะสวิตก็จะมีพวกอาคารจี้เอเวดี้ที่เล่นลูกกลางเดี๋ยวครูเสินบอกมาเคลียร์ก่อนลีออสกับอาคารจี้ครับมาตันกันอยู่นะครับลีเดอร์จะปั่นด้วยซ้ายเข้ามาครับดูว่ามีไม้ลีเดอร์ยอดมาโดนโขกทิ้งไปครับซานเชสลูกกลางอากาศมงเสยมาอีกทีก็หลอกโอ้โหจิ้มได้ครับดีฮะแต่ก็ถึงบอลแล้วครับหวดทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหลิมทางด้านของลิโมฟอยเลอร์มาเข้าทางมาดีทะลุตามช่องมาจับไปถึงเส้นหลังจิ้มโดนขานิดนึงไม่ได้ครับโอ้โหดีวาวิทแมชี้เจ้าเตะมุมแต่ผู้สินให้เตะออกจากประตูครับ
0: คุณไอซ์ชานัลถามมาว่าจุดโทษหรือยังครับหรือว่าต่อเวลายังทั้งคู่นะครับตอนนี
1: ้ยังอยู่ใน
0: 90นาที
1: แล้ว
0: ครบแล้วทดเจ็บมาเหลืออีกนาทีเดียวนะครับเพราะว่าทดเจ็บมา5นาที
1: ตอนนี้90บวก4อยู่ครับ
0: ครับ
1: เหลืออีก1นาทีครับตอนนี้เดี๋ยวซานเชสให้มามูนยอดโดนบีบครับพยายามจะแกะอยู่คิเตโดคืนกลับไปโดนบีบไล่มาโดนแย่งไปได้ครับอีเทนบังไว้แล้วดีดทะลุทางซ้ายมาวากาสวากาสจะโดนตัววากาสได้ดีดเข้ากลางมาให้มาจังหวะนี้โดนอัดล่วงไปได้ฟาวครับหน้ากรอบเขตโทษครับชาก้าโดนทางด้านของแคมปาสครับ
0: คือลงมาก็ช่วยวิ่งเพลสได้เยอะนะครับทางด้านแคมปาสแอคชั่นเขาได้นะผู้สินจากทางด้านเอลซาวาดอร์นะครับอีวานบาตอนดีกว่าผู้สินอุซเบย
1: ์สรุปคลีพิกครับ ให้เป็นของทาง95นาทีจบแล้วเป่าหมดไปเลยครับโอ้เท่ากับว่า90นาทีกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันอยู่0-0ครับต้องต่อเวลาอย่างน้อยไปก่อน30นาทีนะครับ
0: โอ้แล้วของเราเนี่ยเล่นในรอบล็อกเอาท์อ่ะพลาด3คู่ต่อเวลาทั้ง3คู่เลยนะ
1: ไม่เฉพาะที่มีจานเอก3คู่เลยนะครับผมกับจานบอลคู่สเปนผมไม่ต่อ
0: จำได้ว่าคู่แรกอ่ะเบลเยียมเซเนกัลคู่2
1: ไม่คู่แรกไอ้นี่ก่อนเยอรมันปารากวัย
0: ไ
1: ปจุดโทษ
0: คู่2นี่
1: เซเนกัลนั่งเกาจนถึงนาที120
0: ครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราก็ตามนี้นะตามไปเรื่อยๆนะจันเอกนะดูว่า
0: เก็บ
1: พักป่ะ
0: เก็บคอมเมนต์สัก
1: ได
0: ้ 2-3 คอมเมนต์หน่อยได้มั้ยผมฟังจากหาดใหญ่สงขลาครับจากท่านขุนเปเยนะครับ ไลฟ์ทุกคู่ไหมครับหลังจากนี้ทุกคู่ครับ
1: ทุกคู่ครับ
0: จากคุณสกายมีนใช่ไหม
1: จนถึงนัดชิงไงครับคุณสกายครับ
0: ฟังจาก

0: มุกดาหารฟังได้ทุกที่นะครับพี่ประภาพันธ์บอกว่าบอกว่าน่ารักมากอ่านทุกข้อความก็ถ้ามีช่วงที่แบบเรา
1: พยายามจะเก็บให้หมด
0: แล้วก็พยายามขอบคุณมากๆนะครับจุดโทษมีโอกาสครับมีโอกาสฟังจากท่าแขกสปป.ลาวครับ
1: ครับ
0: ฝนตกเพิ่งหยุดพี่นันอาร์ตบอกว่าเรื่องภาคบอลเนี่ยพี่นันอาร์ตบอกว่าจานอู่พี่เอกเท่านั้นที่ดีที่สุดแล้วครับ
1: อ๋อดีดีมากครับพี่นันอาร์ต
0: ถ้าจะหาดีกว่านี้ก็มีแค่เจ๋งกับโอ๊ตครับ
1: จะก็โอเค
0: ก็ยอมก็ยอม
1: ไม่แต่ก็ต้องยอมเขาเพราะของเขาฮากว่า
0: ถ้าเล่นกันแบบนี้ขอให้ฟีฟ่าเลยครับขอโดนหยุดโทษได้ไหมอะไรประมาณนี
1: ้
0: คุณทอมมี่รอประตูนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจนะครับ
1: คือต่างคนวันนี้ผมว่าชัดเจนเลยไม่กล้าเต็มที่ทั้งคู่นะ
0: ใช่
1: เล่นกันแบบกักๆกลัวๆทั้งคู่เลยอ่ะ
0: ครับเสื้อฟ้าเกะกะจังลงไปในสนามทำไม
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่เขาตัดสินโอเคอยู่นะคุณ N2PD บอกว่าตอนครอบคุมลิเวอร์พูลหลุยส์โซเลสยังอยู่ทันไหมครับไม่น่าทันน่าจะออกไปแล้วหลุยส์โซเลสน่าจะยุคของ
1: โซเลสมาทีหลัง
0: โรเจอร
1: ์มาทีหลัง
0: ไม่ครอปมาทีหลัง
1: เขามาหลัง
0: โซเลสออกก่อน
1: อ๋อโซเลสออกก่อน
0: ใช่คู่นี้นาทีบาปแน่โอ้ไม่บาป
1: ตอนนี้ไม่บาปแล้วครับ
0: ไม่บาปแล้ว
1: อันนี้หมดบาปไปแล้วครับมีให้5นาทีจบไปแล้วนะครับต้องต่อเวลาครับ
0: นะอูเหนื่อยไหมคะหนูแล้วเหนื่อยแทนค่ะจะต้องเทลงทุน
1: ไม่น่าเหนื่อยครับเพราะว่าบอลมันไม่ค่อยทำอะไรกันครับ
0: อยากเห็นพี่อูพี่เอกไปคอบอลคาเฟ่เบียร์กันเนอร์
1: คาเฟ่นี่เองตามปะใช่ปะ
0: ชาแนลมันเยอะมาก
1: มันคุ้นหูอยู่แต่ไม่แน่ใจ
0: ยุทธชัยแม่นจริงๆเป็นไงคุณอูยุทธมันแช่ง
1: ยุทธมันแช่ง
0: ยุทธแช่งอู
1: ยุทธไม่ได้แม่นหรอก
0: ยุทธแช่งอูใหญ่อะ
1: เนี่ยภาพจับมามันซัมบี้ลงไม่ได้นะเซ็งนะ
0: อาจารย์เราจะเบรกกันสั้นๆสักหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ครับในช่วงที่เขารอจะต่อเวลาเน
0: า
1: ะ
0: ช้างพร้อมไหมช้างพี่ขอเบรกสักแป๊บหนึ่ง
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: 99ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990

0: 30บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สวัสดีค่ะมาแล้วตี 5:11 นาทีเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ8กรกฎาคมสวัสดีรุ่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้ยเสียงมาแล้วนิดหน่อยไม่หน่อย
1: มาได้นะแต่ก็ยังฟังดูยังรู้ลึกเลยว่าแหบๆนะ
0: นี่ตอนแรกนี่เตรียมบ้าง
1: วันนี้นี่เตรียมเป็นพี่สีไปแล้วนะกล่าวว่าจะมาแบบว่าสวัสดีคุณตั้งบ้าจะทำเสียงเป็นพี่สีสนับกับเสียงตัวเองนะฮะเนี่ย
0: มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดถ้าเป็นหวัดเนี่ยเสียงจะหายเพราะว่าหนึ่งเราใช้เสียงมานานยาวนานหมอบอกว่าคุณหลอดเสียงอ่ะใช้เยอะเกินไปหมอคิดว่าแบบต้องเพลงนะหมอคิดว่าร้องเพลงมา
1: โ
0: อ้บอกสงสัยร้องเพลงตะโกนอะไรอย่างนี้ไหมบอกไม่ค่ะเออก็ไปพ่นคอมานิดหน่อยเสียงก็เลยมา
1: คือวัน
0: แล้วก็
1: อย่างสองวันที่แล้วคือดูแบบเสียงหายไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมพี่ศรีหมายว่าไม
0: ่หายไปเลยหายไปเลยค่ะ
1: พูดแล้วไม่มีเสียงเลย
0: ไม่มีเลยใช่มันไม่ออกมาจากลำคอเลยอ่ะเนี่ยคนที่แบบมีอาชีพใช้เสียงอย่างเราเนาะต้องดูแลแบบถึงที่สุดอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเรามองไม่เห็นหรืออาจจะแบบเดินได้นิดหน่อยเหมือนคราวที่แล้วก็ปวดขาเดินไม่ค่อยได้นะตอนนี้มันทำงานได้ไม่มีใครรู้นะยังใช้เสียงได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไม่มีเสียงมันทำอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้
1: ใช่ซึ่งเมื่อวานก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าเนี่ยโอ้โหแบบอาชีพอย่างเราเนาะถ้าไม่มีเสียงก็คือก็ต้องพักอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คุณแฟนก็เลยส่งกำลังใจให้พี่เพียบเลยใน Facebook นะครับ
0: โอ้ยขอบคุณทุกท่าน
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่แหละก็เป็นหวัดเนี่ยมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้นะว่าเป็นแล้วก็เป็นหนักทุกรอบนะคะอันนี้ฉีดวัคซีนปัดใหญ่มาเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ฉีดนี่น่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเริ่มนะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงมาให้ฟังเช้านี้มีข่าวดีด้วยน้องน้ำมันลดราคาลงโอ้เยอะเลยอ่ะ
1: ลดแบบว่าหน้าปกมือให้เขาให้นะฮะลดแบบ 2.51 สตางค์นะสำหรับเป็นเบนซินนะแล้วก็ดีเซล 2.56 สตางค์นะฮะ
0: โอ้โหนี
1: ่ลดอย่างนี้มันค่อยแบบว่าน
0: ะขึ้นใจเลยเนาะ
1: ดูแล้วก็เกือบจะลงไปคืออีกประมาณ2บาทนะจะเท่ากับที่ช่วงก่อนนี้สงครามนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ย2บาทนี่จะเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ละนะครับ
0: ใช่ก็วันนี้แก๊สโซฮอล์เอาที่เราเติมอยู่เป็นประจำนะรถแก๊สโซฮอล์95เนาะ34.94 บาทสตางค์เหลือแค่นี้แล้วก็แก๊สโซฮอล์91เหลือ34.57 บาทนะคะ
1: คร
0: ับ ไอตัวพรีเมียมไม่ต้องพูดถึงนะยังคงเดิมนะพรีเมียมแคสโซฮอล์47.79 บาทค่ะส่วนดีเซลก็เหลือเท่าไหร่ดีเซลวันนี้34.94ถ้าดี20ก็29.94
1: ครับ
0: โอ้ลดลงมาเยอะเลยนะคะก็T5มีผลแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตอน T5ที่ผ่านมา
1: ใช่เมื่อวานเอารถเข้าไปชาร์จไฟอยู่ที่ปั๊มตอนประมาณ4 ทุ่มกว่านะครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปั๊มนี่เงียบเลยนะเพราะว่าคนน่าจะรู้นะปั๊มนี่ไม่มีรถเข้ามาแทบจะสักคันนะอยู่ๆก็มีอยู่คันหนึ่งนะเลี้ยวเข้ามาปั๊บเต็มๆหูเราคิดเฮ้ยทำไมไม่ร้องไม่รู้ข่าวแน่เลยนะฮะมองไปนะหูรถเบนซ์นะพี่เขาขับเบนซ์นะ
0: ค่ะ
1: เขาสงสัยขับเบนซ์นี่เขาไม่รอเขาไม่ต้องรอนะไม่ต้องมันต้องรอแบบว่ารอน้ำมันรถ
0: เท่าไหร่ก็เติม
1: 2.50 บาทไม่ต้องรอเลยขับเบนซ์ก็เติมเลยฮะเราเนี่ยอยากจะไปบอกเขาเลยว่า

0: ่าพี่พรุ่งนี้น้ำมันลงนะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาบอกแล้วไงน้องพี่จะเติมมันนี้ทำไมอ่ะเออขับเบนซ์อ่ะเบน
1: ซ์ใช่ไหม
0: ขับเบนซ
1: ์ต่อให้ลิตรละร้อยก็เติมใช่ไหมรถเบนซ์อ่ะรถเบนซ์อ่ะ
0: ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าเมื่อวานคนแบบคือข่าวก็ออกตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเนาะว่าน้ำมันจะลง2.50 บาทคนก็คงไม่ค่อยมีใครเติมอ่ะอั้นๆไว้เช้านี้กันน่ะนะคนที่เติมเมื่อวานก็คือคนที่อาจจะไม่ทันได้เข้าไปเช็คในโซเชียลหรือว่าอีกเรื่องก็คือไม่สนหรอกราคาน้ำมันไม่มีผลรถน้ำมันหมดก็เติมเลย
1: ค่ะ
0: เนาะแต่2บาทกว่ามันเยอะนะพี่สมมุติเติมสัก40ลิตรที่มันร้อยนึงนะต่างกันเป็น100บาทเลยนะ
1: เป็นเกือบร้อยเลยเป็นร้อยอ่ะ
0: จริงๆมันมีผลนะเนี่ย
1: ถังเขาลดไปได้ร้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็กังวลอีกเพราะว่าเห็นล่าสุดเมื่อวานเรือบรรทุกน้ำมันที่ช่องแคบของมุสสามลำโดนโจมตีอีกแล้วอ่ะโดนยิงอ่ะโ
0: อ
1: ้สามลำนะคะโดนยิงเลยนี่เป็นการโจมตีล่าสุดนะที่เรือวิ่งผ่านช่องแคบนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นเรือสามลำที่ถูกโจมตีโดยใครไม่รู้ก็ไม่ได้บอกแต่ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านประกาศหลายครั้งว่ามีเพียงเส้นทางที่รับอนุญาตจากอิหร่านเท่านั้นที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกสงสัยว่าเป็นฝ่ายโจมตีเรืออีกหลายลำที่ใช้เส้นทางอื่นใกล้ชายฝั่งโฮมานก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกับราคาน้ำมันหรือเปล่า
0: เพิ่งจะยินดีกับราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ตลาดไทยนะครับที่ลดลงนะฟังข่าวสะดุ้งอีกแล้วครับ
1: เนี่ยสามลำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคราวก่อนเรือมยุรีที่เป็นเรือไทยสามคนน่ะที่ติดอยู่ในเรือน่ะส่งศพของคนไทยเพิ่งจะส่งมาถึงไทยไม่กี่วันนี้เองร่วงสามคนที่เป็นผู้โชคร้ายติดอยู่ในเรือน่ะศพเพิ่งส่งมาถึงเมื่อ2วันนี้เองนะคะมีล่าสุดโจมตีกันอีกแล้วแล้วก็คิดว่ายังไม่รู้ว่ามีลูกเรือเท่าไหร่ยังไงนะคะไม่ปลอดภัยเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ปลอดภัย
0: นี่ตาเอาวันนี้ก็เติมวันนี้ก่อนเต็มถังกันไปเลยทุกคน
1: เต็มถังไว้ก่อน
0: เพราะว่าท่าน
1: ไหนก็ลดแล้ว
0: นะครับไม่ต้องลงเป็นแบบไม่ต้องลงทีละเล็กทีละน้อยนะลงให้มันให้ประชาชนรู้สึกไปเลยเห็นไปเลยเนี่ยก็ลงมาครั้งนี้แล้วก็น่าจะอีกหลายวันมั้งเดี๋ยวก็ดูราคาตลาดลงแล้วแต่ก็ถือว่าลงเยอะแล้วนะ
1: เป็นก่อน
0: แล้ววันนี้เติมเต็มได้ไม่รู้สึก
1: ไม่รู้สึก
0: ครับผม
1: ส่วนวันนี้3 4จังหวัดต้องเจอฝนนะคะหนักด้วยค่ะอีสานนี่โอ้ 60% เลยนะคะวันนี้ภาคอีสานนะคะเตรียมไว้ภาคเหนือ 40% ของพื้นที่อีสาน60ภาคกลาง 30% ภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก30และกรุงเทพ30อีสานหนักกว่าวันนี้นะคะบริเวณน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะนี่2 4 6 7จังหวัดนี้ฝนตกหนักวันนี้นะคะในภาคอีสาน
0: ครับผม
1: เอานี้ระวังอยู่นะคะ022481366ค่ะโทรมาได
0: ้นะครับมีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่คนฟังก็มานะ
1: ใช่ค่ะครับ
0: นะส่วนข่าวที่เกิดขึ้นมีเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาน้อยใจแฟนหรือว่าอย่างไรนะครับพี่เขาไปนั่งคุยกับแฟนสาวเนี่ยนะฮะที่ท่าน้ำนนท์นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาถามนะฮะถามทั้งคู่นี้ว่าถ้าเขาตกลงไปเนี่ย จะเสียชีวิตไหมเออ
1: ยังไง
0: สองคนที่เป็นแฟนเกิดก็งงครับว่าเอ๊ะ
1: ถามทำไม
0: เออมาถามทำไมนะครับ
1: เออ
0: เขาบอกผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะ LGBTQ นะฮะพอถามเสร็จก็เดินลงไปเลยฮะเออเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยอ่ะโหใจกล้ามากนะพี่หมายถึงว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดปัญหาในชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือถ้ามันโดดเนี่ยโดดตู้มเนี่ยมันต้องยังก็อย่างว่าพยานนี้เดินเนี่ยมันเดินเนี่ยมันหายไปเลยพี่มันฮึบลงไปเลยนะ
1: เออคือก็เดินลงพอถามปุ๊บก็เดินลงน้ำไปเลยอย่างเงี
0: ้ยใช่ว่าถ้าจมถ้าผมจมน้ำเนี่ยจะเสียชีวิตไหมถ้าผมเดินลงไปในน้ำจะเสียชีวิตเลยไหมนะคนที่เป็นแฟนกันเขาจะไม่ได้ตอบอะไรนะฮะเออเขาก็กำลังงงอยู่ว่าทำไมมาถามเขาแบบนี
1: ้
0: สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินลงไปเลยครับโอ้โหแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆด้วยสุดท้ายเขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนักประดาน้ำมางมอยู่นะฮะงมอยู่ประมาณ5นาทีครับสุดท้ายเจอจริงๆร่างเนี่ยห่างออกไปจากท่าเรือเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับพี่นะฮะ
1: คือไปไกลแล้วพักเดียว
0: โอ้ขนาด5นาทีอ่ะก็นะครับนั่นแหละงมสุดท้ายก็เจอจริงๆตรวจสอบในตัวก็ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานอะไรนะครับว่าเออมูลเหตุมาจากอะไรอย่างไรนะก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาชีวิตน่าจะอกหัก
1: โอ้โห
0: จะอกหักมา
1: อะไรจะไปง่ายขนาดนั้นเนาะ
0: ผมบอกว่าโห
1: สักเที่ยว
0: กล้ามากเลยเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บึ๊บหายไปเลย
1: พ่อไม่รู้จะว่ายังไงนะอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็คือตั้งใจไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะมาถามคนก่อนอะว่าถ้าตกไปจะเสียชีวิตเลยไหมเหมือนกำลังน้อยใจอะไรบางอย่างอยู่นะฮะคนเรามันนะตัดสินวินาทีตัดสินปัญหากันชั่ววูบอย่างนี้แหละพี่เนาะคือถ้าไม่มีคนปรึกษาคือถ้าพี่ถ้าผู้ชายคนนี้มีเพื่อนสักคนนึงดึงสติขึ้นมาก็อาจจะรอด
1: เออ
0: เออแต่ชีวิตคนเราบางทีมันไม่มีใครจริงนะพี่เพราะว่า
1: เ
0: ขาบอกไม่มีใครจริง
1: ก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแล้วสองคนนั้นไม่ช็อกเหรอที่แบบว่าอยู่ก็มีคนมาถามแล้วก็เดินลงน้ำไปแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ย
0: ก็คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะเขาบอกว่ามันภาพมันติดตาเลยตอนนี้ภาพมันติดตาเลยว่าคำพูดน้ำเสียงแล้วก็ภาพของเขาที่เข้ามาถามเดินเข้ามาหาเนี่ยตอนนี้มันลบออกจากความทรงจำไม่ได้เลยครับพี
1: ่
0: ที่แบบมันเห็นกันอะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆจะมีใครกล้าเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: จะหลุดต่อหน้าต่อตานะอย่างนี้เนาะ
0: ใช่พวกเราก็มีวิธีมีทางออกที่ต่างกันนะ
1: ค่ะเนี่ยแล้วก็พูดถึงน้ำเมื่อวันไอ้ที่อยุธยาน่ะสภ.บางบานน่ะตำรวจรับแจ้งว่ามีคนไปตกปลาเนาะตรงท่าน้ำบริเวณวัดบุญกันนาวาดไซน้อยอะค่ะบางบานอยุธยาที่วันนี้แกก็ไปตกปลาอยู่เป็นประจำโอ้ยเด็กมันหนักมากสงสัยปลาจะตัวใหญ่ไอ้ที่เกี่ยวขึ้นมาเนี่ยเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ลงขนาดเท่าฝ่ามือเป็นกะโหลกเด็กค่ะ
0: โ
1: อ้ตกใจหมดเนี่ยก็คือไปตกปลาปกตินะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดบุญกันนาวาสนี่แหละก็ล่องเรือมาลอยมาสักห่างจากฝั่งว่า50เมตรเนาะโอ้ยแกบอกว่าแกย่อนเบ็ดไปไม่ถึงนาที5นาทีมีปลาตัวใหญ่มาแล้วกัดเหยื่อมากมันสู้เบ็ดอ่ะแล้วค่อยๆดึงดีใจนะบอกอุ้ยมาแป๊บเดียวได้ละดีใจมากเพราะว่าคิดว่าได้ปลาตัวใหญ่แน่นอนมันหนักจริงๆเมื่อดึงเบ็ดพ้นผิวน้ำไอ้สิ่งที่เกิดมากับเบ็ดเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์โอ้ยตกใจมากตั้งสติโทรหาตำรวจเข้าตรวจสอบยอมรับว่าตกปลามาหลาย

0: ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้หวาดกลัวแล้วก็เลิกเลยเมื่อวานนี้แกบอกแกเลิกเลยรีบกลับบ้านเลยนะคะเป็นกระโหลก
1: เหมือน
0: ตำรวจสันนิษฐานว่า
1: ดึงเบ็ดขึ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นปึ๊บ
0: ลุ้นเออตัวใหญ่คือบอกมันหนักอ่ะเออคือกระโหลกเด็กก็จริงแต่แกรู้สึกหนักมากนะได้ได้ปลาตัวใหญ่แน่เป็นกระโหลกเด็กตำรวจบอกว่าเสียชีวิตไม่น้อยกว่า1ปีก็ต้องก็ไม่รู้ใครอ่ะเนาะเออศีรษะเด็กก็คืนนี้เองไม่ถึงตอนดึกด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนกลางวันนะต้องนับคิดดู
1: ยิ่งหลอนไปใหญ่พี่จบมันจะ
0: หลอนเลย
1: ตอนกลางคืน
0: เพราะว่าเออแกไปตอนเมื่อประมาณออกจากบ้านไปประมาณเนี่ย2-3 ทุ่มอ่ะเออไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะนี่ที่บางบานก็หลอนกลับบ้านบอกโอ๊ยไม่เอาแล้วไปแล้วค่ะ
1: นึกภาพดูเลยพี่โอ้โหจากขึ้นมาเป็นกระโหลกเนี่ยโอ้โห
0: ใช่ไหมแล้วกลางคืนด้วยนะ
1: เด็กตามกลับบ้านหรือเปล่าว่าคนกลัวผีหน่อยนะนอนไม่หลับ
0: ไอ้กลับบ้าน
1: เขาอยากมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเขามาส่งสัญญาให้ช่วยหรือเปล่าใช่ไหม
0: เพื่อเป็นไปได้เน
1: า
0: ะเออให้ตำรวจได้
1: มาขอ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: มาขอให้ช่วยไม่งั้นอยู่ๆจะมาเจอทำไมเขาถึงเป็นคนเจออ่ะแล้วที่มีมุมนะ
0: เด็กจมน้ำหายไปยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องสืบไปย้อนไปเนาะ
1: ใช่ดูจาก
0: กรณีการแจ้งเด็กหายแหละเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ตำรวจก็คงวิธีการสืบมาดูเรื่องราวสะเทือนใจกับผู้สูงวัยคนหนึ่งนะพิการด้วยตรงๆแกเป็นชายพิการพ่อค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งนะคะถูกคนร้ายมาชิงลอตเตอรี่ไปนั่งวีลแชร์อยู่ในปั๊มแถวบางพลีอะค่ะตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคุณลุงบอกว่าช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยกำลังนั่งวีลแชร์ขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มอันนี้อยู่กิ่งแก้วนะคะปั๊มเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณไม่น่าจะเกิน30 ปีสวมหมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อคอปกแขนยาวสีขาวสวมกางเกงขายาวสีดำทำทีมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนจากนั้นก็หยิบไป2 ชุดหยิบไปชุด2 ใบ18 ชุดชุด5 ใบหยิบไป2 ชุดรวมแล้ว46 ใบหยิบไปนะเป็นเลขชุดหมดเลยนะคะโอ้ยหยิบชุด5 ใบด้วยนะ
1: แล้วก
0: ็หยิบไปทั้งหมด46 ใบคุณลุงบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อมาจ่ายค่าลอตเตอรี่เดินแล้วก็หายไปเลยค่ะ
1: นั่น
0: มอเตอร์ไซค์หายไปเลยดูมันทำโอ้คุณลุงบอกเดือดร้อนมากเลยเนื่องจากว่ามารับจ้างขายลอตเตอรี่โดยต้องรับผิดชอบค่าลอตเตอรี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้ผู้ก่อเหตุอ่ะเอาลอตเตอรี่มาคืนเพราะว่าไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะขอฝากสืบฝ่ายสืบเนาะสภ.บางแก้วต้องไปไล่กล้องวงจรปิดอีกแล้ว
1: โอ้นี่แกพิการด้วยใช่ไหมพี
0: ่พิการนั่งรถเข็นเลย
1: นั่งรถเข็นเห็นเลยว่า
0: เห็นฉกไป
1: จริงจะวิ่งไปเลยเนี่ยแกก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละนี่ยังมาทำทีเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมไปเอาเงินเกินที่รถจอดแหมยังมาหลอกกันอีกนะจริงลำพังแค่วิ่งไปเลยเนี่ยลุงก็ตามไม่ทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าพิการ
0: ใช่อันนี้ต้องบอกว่าชั่วมากนะทำได้ยังไงเพื่อถูกรางวัลก็ไม่ขึ้นเงินไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนอ่ะ
1: ครับ
0: คิดได้ยังไงคิดสั้นมากเนาะอีกคนที่มันเอามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยคิดสั้นจริงสายบางแก้วมาพอดีเลย
1: มารับสายกันครับ
0: รับเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ชาตรีอยู่บางแก้วสุพรรณบุรีเลยนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้พี่ก็ตกลอตเตอรี่กันค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: ชาตรีเชิญค่ะอยู่บางแก้วเลยเนาะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: อยู่ใกล้กันเลยตรงบางแก้วตรงซอยลาดวินิจตรงนั้นป่ะฮะโรงเรียนป่ะฮะ
3: ผมอยู่ถัดมาครับอยู่ใกล้วัดคลองประเปียนครับ
1: อ๋อ

0: ทางสลับเตียง
1: ครับผมคุณศรีคุณด้องผมอยากทราบอาการระบายน้ำของสมุทรปราการน่ะตอนนี้ระบายน้ำต้นทุนหมดเลยชาวบ้านไม่ชาวบ้านที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำวิทย์เข้าบ่อปลาเลยครับ
2: แล้งเลยใช่ไหมพี่แล้งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับสมุทรปราการผมเคยเข้าประชุมสภาเกษตรนะครับผมบอกว่าสมุทรปราการเนี่ยไม่มีน้ำแล้งแต่มีน้ำที่ใช้ไม่ได้คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำของหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นน้ำเน่าอะครับ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เขาระบายแล้วฝนในเขตไม่มีตกเลยครับไม่รู้เขาระบายอะไรครับแห้งแบบน้ำต้นทุนหมดเลยครับ
0: ระบายเกลี้ยงเลยเหรอ
1: ระบายครับระบายแห้งเลยครับแห้งแบบน้ำที่มีอยู่เป็นแค่เหมือนกับคุณศรีคุณด้งนึกภาพว่าน้ำทะเลลงและน้ำตามชายคลองของชายทะเลที่น้ำแห้งเหลือแต่ร่องกลางอ่ะระบายไปหมดแล้วครับ
3: ก็แสดงว่าเขาประเมินผิดแล้วว่าฝนจะเยอะก็เลยระบายออกมา
1: คือผมไม่ซีเรียสนะเรื่องการระบายน้ำแต่ผมถามมันมีน้ำต้นสมมติว่าน้ำในคลองกักเก็บได้70ลิตรฝนตกมา50ลิตรคุณเครื่องระบายน้ำส่วนเกินไปไม่งั้นมันจะท่วมแต่นี่คุณระบายน้ำต้นทุนของชาวบ้านไปหมดเลยชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยเป็นเดือนแล้วครับต้นหญ้าข้างคลองอ่ะมันขึ้นมันงอกแล้วครับคือระบายแห้งหญ้างอกผักตบก็เริ่มเยอะแล้วผมมันเครียดมากเลยการที่ไม่มีน้ำวิทย์เขาบอกป่าเนี่ยเป็นเดือนแล้วจนกลิ่นเหมือนกับถ้าเดินป่าบอกตาเหมือนเราว่าเราล้างนะล้างน้ำข่าวป่ากลิ่นข่าวป่ามันขึ้นคือน้ำมันไม่มีเปลี่ยนให้เขาอ่ะระบายคือการก็ระบายแบบผมว่าระบายเกินไปอ่ะระบายจนไม่มีที่เกษตรก็ทุกคนมาบ่นผมบอกให้ล่าอะไรชื่อผมได้เป็นตัวแทนยื่นให้ก็ทุกคนก็กลัวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้
0: ค่ะ
1: คือตามนึกภาพนะครับตำบลบางแก้วมันมีถนนบางพลีตำลุกขั้นอยู่มีประตูทศกิโลเขาเรียกทศบางพลีส่วนหลังทศบางพลีลงมาถึงไอ้ตรงอิมพีเรียนครับมีเครื่องสูบน้ำอ่ะณช่วงนั้นแห้งหมดเลยตอนนี้หลังทศบางพลีมาเนี่ยน้ำน้อยชาวบ้านจะเอาสินค้าการเกษตรไปส่งที่ตลาดน้ำแดงก็ต้องเข็นเรือมาเขาบอกลำบากมากเลยอ่ะต้องเข็นเรือออกมาจากท่าแล้วก็มาลงคลองสำโรง
3: เพราะมัน
1: ระบายเกินไปนะผมไม่เคยเห็นผมปี54มหาวิทยาลัยภัยอ่ะบางแก้วนี่น้ำกำลังใช้เลยไม่มีว่าน้ำเกินน้ำอะไรเลยแต่หลังจากปีวันที่8เดือนตุลาปี68ที่น้ำท่วมบางแก้ว3วันไม่มีการระบายบอกน้ำทะเลหนุนผมไม่เชื่อหรอกครับน้ำทะเลมันขึ้นลงตามเวลา3วันผมต้องจมน้ำอยู่บ้านผม50กว่าปีไม่เคยท่วมต้องมาท่วมเสียหายคือต้องปิดประตูบ้านไม่งั้นของลอยออกนอกหมดเลยต้องปิดประตูบ้านไว้เพื่อให้น้ำลดแล้วก็เก็บของพวกนั้นแต่ตอนนี้ระบายแบบโอ้โหผมมันไม่ใช่อ่ะครับคุณศรีคุณด้งมันไม่ใช่
2: ไม่ทุกปีเป็นระบาย
0: เก
2: ินไป
0: ทุกปีเป็นที่เขาทำยังไง
2: ปีเคยแล้งไ
1: หมก็คือตอนนี้เหมือนกับเราประสบปัญหาภัยแล้งโดยไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นการจัดการของระบบการจัดการของคนที่มีคำสั่งให้ระบายน้ำรองรับฝนใหญ่รอรับฝนใหญ่แต่ฝนไม่มีเลยฝนไม่ซ้ำเลยถ้าย้อนไป30ปีตอนสมัยผมทำนาฝนอย่างเงี้ยนะมันตกแค่ลงดินละแหงมันไม่มีไหลลงคลองหรอกตอนนี้ฝนไม่ใช่ว่าฝนแล้งอย่างคุณศรีคุณต้องบอกว่าเดือนไอแถวน่านแถวอะไรไม่มีน้ำทำเกษตรเนี่ยสมุทรปราการอยู่ปลายน้ำไม่มีท่วมหรอกครับเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนอยุธยาครับอยุธยา
0: เ
1: ขตน่านก็ท่วมเป็นเดือน
2: อันนี้ต้องฝากเทศบาลนะพี่นะฝากเทศบาลแม่บางแก้วนะ
1: ไม่เทศบาลผมอ่ะมันไม่มีผมไปนั่นแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่เขาจะตั้งเครื่องไม่ติดทะเลอ่ะคืออาศัยทางอิมพีเรียนสำเทศบาลสำโรงเหนือแต่การระบายน้ำมันเกินไป
2: ประตูระบายน้ำสำโรงเหรอพี่สำโรงระบายน้ำเกินไปเหรอ
1: สำโรงใช่ครับเพราะปกติตำบลบางแก้วจะมีน้ำระบายอยู่3ทางคือคลองตำลุคลองตำลุระบายน้ำไม่ดีเหมือนดูดน้ำวิดน้ำขึ้นบ่อครับระบายดีที่สุดคือคลองอิมพีเรียนที่เหมือนกับพื้นที่ปากแม่น้ำมันจะลาดต่ำและน้ำจะไหลไปทางอิมพีเรียนโดยธรรมชาตินะครับเลขทางคือวัดบางนาในหรือบางนานอกที่ติดแ

0: น้ำอ่ะนั่นเขาจะดูดออกไปแต่น้ำจะระบายไม่ดีเท่ากับอิมพีเรียนแต่อิมพีเรียนตอนเนี้ยขยันเหลือเกินดูดแห้งเลยอ่ะ
1: ไม่รู้ประเมินผิดยังไงนะ
0: ผม
1: ประเมินว่าฝนจะหนัก

0: ติหมู่บ้านนิดหมู่บ้านจากสันหรือเปล่าให้น้ำเน่าลงมาพอน้ำเน่าลงมาผักตบชวามันก็ได้เหมือนสารอาหารมันก็โตขึ้นก็ลกอีกลกเสร็จมันวนลูปอยู่เนี้ยพอผักตบเยอะเอาเครื่องจักรมาลงแล้วก็มีน้ำเน่าผ่านพอน้ำเน่ากักไว้พอน้ำดีระบายทิ้งทางบางพลีเขามีน้ำเขากักไว้พังที่คุณสีว่าบางปามีคดีชิงหวยอ่ะเขาทำเกษตรถ้าเขาปล่อยมาช่วยอ่ะช่วยได้แต่เขาทำการเกษตรเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะฝนมันไม่มีซ้ำแต่ถ้าทางบางแก้วน้ำเยอะเขาสามารถเปิดประตูบางพีระบายน้ำทางเราไปช่วยทางเขาได้แต่ทางเขาอ่ะเกษตรเขาเยอะกว่าเขาหนาแน่นกว่าเขาทำนาปลาแล้วก็ทำนาเกษตรแถวบางฉลองบางแก้วที่แห้งอย่างเดียวเพราะเป็นมันเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรเป็นจัดสรรซะส่วนใหญ่เลยกลัวน้ำท่วมมันมั้ง
1: เล่นไปได้คิดว่านะคะกลัวน้ำท่วมแหละระบาย
0: ใช่ครับ
1: ระบายล่วงหน้ารอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงพี่มาจากนี่แหละภาคกลาง
0: คือตำบลบางแก้วจะช่วงที่ว่าน้ำที่หลบไม่ได้คือน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนน้ำในพื้นที่มีฝนตกน่ะต้องยอมรับว่าท่วมจริงแต่ท่วมไม่นานแต่นี่โอ้โหเป็นเดือนแล้วครับผมนั่งโอ้โหจะเอาน้ำขึ้นเข้าบ่อปลาก็โอ้ไม่มีน้ำคือรหัสลง
1: ไม่มีน้ำเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะ
0: คร
1: ับบริหารจัดการหน่อยว่าจะต้องแต่นี่ต้องทำยังไง
0: ก็คือการหยุดการระบายหยุดการระบายครับเพราะ
1: หย
0: ุ
1: ดการระบาย
0: ก่อนเกินเพราะเขาเคยหยุดพอน้ำมันค่อยๆขึ้นพอเริ่มจะมีใช้พอฝนคืบมาเขาดูดอีกอ่ะเขาดูดกลับไปอีกแค่ฝนคืบแล้วไม่ตกนะ
1: ไม่ได้ขึ้นเนาะหลายคนไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าค
0: ุ
1: ณไม่ได้หลายคนไม่รู้ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ทั้งโลก
0: ครับ
2: ครับ
1: นะคะ
2: ครับผม
3: เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนาะ
0: กระบอกเสียงหน่อยเพราะชาวบ้านเกษตรมันเหมือนกับโดนบีบให้เหมือนกับไม่ให้ทำการเกษตรอย่างท่านนายกอนุทินบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มมาได้ตอนนี้มันเพิ่มรายจ่ายลดไปได้ผ่านที่ผิดน้ำมันลิตรละ51บาทแต่ผมก็เคยซื้อมาตอนนี้น้ำมันลงแต่ไม่มีน้ำวิทย์ขึ้นบ่อ
1: ค่ะให้ทำยังไง
0: เนี่ยแหละคือต้องคือทั้งระบบต้องถึงกันหมดครับไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวว่าดูดคนเดียวไม่ใช่ต้องเราบอกว่าคุณดูดไปแล้วคุณประสานงานนี่ว่าในพื้นที่คุณแห้งมากไหมถ้าเราได้หยุดดูด
1: จริงนะได
0: ้ค่ะมันต้องช่วยกันทั้งกรุงเทพทั้งอะไรนี่อันนี้โอ้โหอัดอย่างเดียวเลยผมก็ตายเลยครับ
1: ค่ะชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณศรีคุณโลกสวัสดีครับ

าวี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่แกพูดถึงเรื่องของชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็เดือดร้อนนะสมุทรปราการก็ยังมีทำนาทำไร่อยู่นะต้องใช้น้ำอ่ะนะคะเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ของปปท.นะคะเขาไปร่วมกับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการกับตำรวจนั่นแหละนะคะของโรงพักคลองขุงกำแพงเพชรค่ะไปจับใครละเนี่ยโอ้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่การเกษตรเรียกรับเงินชาวนาอันนี้ร่วมกันโกหกให้เกษตรกรแจ้งน้ำท่วมนาข้าวคืออดีตเจ้าหน้าที่เกษตรคนนี้เนี่ยอาศัยโอกาสที่มีอำนาจไปชักชวนให้เกษตรกรหลายคนมาแจ้งข้อความและจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลคือให้บอกว่าตัวเองอ่ะสูญเสียรายได้ความเสียหายจากน้ำท่วมน้องดงทีนี้เนี่ยไปชวนเกษตรกรว่าเนี่ยมาร่วมกันนะหลายคนเลยนะคะแกก็เลยเอาเอกสารให้ชาวบ้านไปกรอกแล้วก็รับแจ้งความเอกสารแบบขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวแล้วก็รับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตร

0: รผู้ประสบภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี 53/54 โดยรับรองว่าเกษตรกรรายนั้นๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือปรากฏว่าแกก็เซ็นมาทั้ง2โครงการเลยนะคะเป็นการรับรองอันเป็นเท็จแล้วก็เรียกรับเงินจากชาวนาที่โอ้ก็สืบกันเป็น10ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปี69นะนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 53/54 อ่ะก็ถูกรวบได้เมื่อวานนี้โดยปปท.นะคะโกหกว่าน้ำท่วมนาเพื่อรับเงินช่วยเหลือแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เมื่อวานเขาไปบุกจับได้เรียบร้อยใครจะไปคาดคิด
1: ค
0: ่ะเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรน่าจะเกษียณไปแล้วนะที่ผ่านมามาตั้งกี่ปีเนี่ย14-15 ปีแล้วน้องร่งคิดดู
2: โอ้แต่ก็ยังนะยังมียังรู้วิธียังคิดได้อะว่าจะต้องทำยังไงนะเออยังคิดได
0: ้เนี่ยค่ะก็นี่เบียดบังเบียดเขาเรียกช่อราดบังหลวงอย่างนี้นะชัดเจนเนาะ
2: ครับ
0: เกษตรกรก็ไม่ได้เงินแต่ว่าพี่แกให้เกษตรกรบอกมารับแต่แกก็เรียกรับเงินชาวนามาด้วยนะนั่นแหละเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอย่างเคสเนี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโอ้โหปปท.นี่คือเขาตามเงินกี่ปีก็ยังต้องตามนะคะกลับมาถือว่าเป็นเงินหลวงเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะอย่าหาทำ
2: เออใช่นะฮะ
0: ค่ะ
2: อีกคนนึงก็นี่ฮะอย่าหาทำนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องจืดๆความเชื่อเหมือนกันนะครับพี่สีบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะเขาจะมีตุ๊กตาแมวกวักบ้างนางกวักบ้างอ่ะก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่ความเชื่อเนาะเออมีแม่ค้านะครับที่นนทบุรีนะฮะบอกว่าเนี่ยระยะหลังเนี่ยนะฮะขายของไม่ดีเลยตั้งแต่มีคนร้ายมาขโมยตุ๊กตานางกวักของเธอไปนี่นะฮะเธอบอกว่าย้อนกลับไป3วันที่แล้วนะครับ4กรกฎาคมมีคนร้ายเนี่ยปั่นจักรยานมานะฮะปั่นจักรยานสะพายกระเป๋าข้างนะครับมาจอดอยู่ที่ข้างๆร้านซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสักพักนึงเนี่ยนะกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าชายคนนี้เนี่ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็มาหยิบนางกวักทองเหลืองของเธอไปน่าจะเอาไปขายไงต้องการเอาไปขายเมื่อวานช่วงค่ำเนี่ยผมอ่านข่าวนะไปขโมยระฆังทองเหลืองที่วัด นั่นก็ขโมยระฆังทองเหลืองอันนี้เอานางกวักทองเหลืองนะสงสัยก็คงจะเอาไปขายนะพี
0: ่
2: ไม่รู้อ่ะเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาหนึ่งมันเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะเธอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นางกวักถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะเขาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเขาบอกทำมาหากินเนี่ยรู้สึกเลยว่าคนมันน้อยลงมันมีผลนะเธอบอกเลยเนี่ยคนละครึ่งไอ้ไทยช่วยไทยพลัดช่วยไม่ได
0: ้
2: คนไม่มา 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เข้าร้านเลย
0: ลูกค้าน้อยมากนี่หรอ
2: ลูกค้าน้อยมากน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าเนี่ยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวในร้านเนี่ยถูกขโมยไปนะตอนนี้เธอก็เปิดกล้องวงจรปิดนะครับเอาภาพเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยนะฮะส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วนะเบาะแสคือปั่นจักรยานคันสีแดงมาจอด
0: คันแดงเนี่ยนะ
2: สีแดงนะมาจอดแล้วก็ดูลาดเราแล้วก็พอเห็นจังหวะสบโอกาสเนี่ยก็เดินข้ามมานะครับกล้องมันก็จับภาพได้แค่นั้นนะมันไม่เห็นตอนยกไปหรอกแต่ว่าเขาสงสัยว่าต้องเป็นเนี่ยแหละคนร้ายรายนี้แหละที่ปั่นจักรยานมาด้อมๆมองๆอยู่ที่ร้านเขาอ่ะนะครับนะฮะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะไม่แพงนะแต่มันมีคุณค่าทางใจนะครับคิดดูว่าเสาร์อาทิตย์เธอบอกว่ามันไม่เคยลูกค้าน้อยขนาดนี
0: ้
2: เขาบอกว่าตอนที่นางกวักอยู่เนี่ยเขาจะซื้อน้ำแดงซื้อผลไม้ซื้อพวงมาลัยมากราบไหว้

0: ได้นะครับขอโชคขอลาขอให้ขายดิบขายดีนะฮะ
1: โ
0: อ้ก็ตอนนี้อยากให้คนร้ายนำมาคืนนะครับเธอไปแจ้งความไว้ได้ที่สภ.บางกรวยนะครับ
1: อื
0: ออยากให้ตำรวจติดตามตัวมาให้หน่อยนะฮะ
1: โอ
0: ้เมื่อวานระฆังวันนี้นางกวักไม่รู้พรุ่งนี้มันจะไปเอาอะไรที่เป็นทองเหลืองอีกนะพี่นะเดี๋ยวนี้ใครมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยอย่าคิดว่าโอ๊ยตังค์ไว้ไม่หายหรอกระฆังวัดยังหายอ
1: ่ะเออต้องเหลือว่ารักษาเท่าชีวิต
0: ตอนเช้าไม่มีใครตีบอกเวลาเลยนะตอนนี้
1: เออ
0: คนร้ายมาเอาไป
1: อืมค่ะอืมหรืออาจจะไปขายร้านของเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เนาะ
1: เออ
0: หรือถ้าเขาไปทองเหลืองนี่มันก็เหมือนในพวกที่ในสายไฟมั้ยพี่หรือว่าคนละแบบ
1: ถ้าเหมือนลักมิเตอร์น้ำอ่ะพวกนี้มันไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้เรื่องมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องเนี้ยมันเชื่อแต่เรื่องว่าเอาเงินอย่างเดียวอ่ะเออ
0: โอ้
1: คิดว่านะเออคิดว่าอย่างนั้นมากกว่า
0: จากร้อยมันเอานะ
1: ใช่
0: หนึ่งยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะอยากเอาระฆังไปแล้วสมมติจะเอาไปขายฮะคนรับซื้อเขาต้องสังเกตไหมคือระฆังมันมีแต่ในวัดไหมพี่บ้านไหนมันจะมีระฆังท
1: ุ
0: กวันนี้บ้านพี่ๆคนไหนมีระฆังไม่บอกหน่อยไม่มีอย่างเนาะ
1: จริงแล้วก็รู้สึกเลยว่าทำไมอ่ะ
0: เออระฆังมันหรือว่าคุณเอาระฆังไปขายเนี่ยเขาก็สงสัยไปก่อนเลยไหมว่าขโมยวัดน้ำ
1: อืออ
0: ใครเป็นประเภทรับร้านรับซื้อของเก่ารับอะไรอย่างนี้นะจนพี่ๆเขาคงช่วยกันสังเกตด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาคงช่วยกันดูอยู่แล้วล่ะอยู่ถ้ามีราคายกมาขายเนี่ยถามก่อนเลยมึงไปเอามาจากวัดไหนเอาไปคืนเลยเอาจากวัดไหนถ้ามันบอกเอาอ๋อผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันมีอ่ะพี่บ้านมีราคาเหรอ
1: นั่นซื้อไว้ทำไมมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมหรือไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเอออยากพูดถึงความเชื่อนะเมื่อวานนี้มีข่าวของผู้ชายจีนคนหนึ่งอ่ะเขาอ่ะมีอาการตากระตุกเอ้ยเชื่อเหมือนคนไทยก็เชื่อแบบนี้นะตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมเขาก็บอกว่า
0: ขวาร้ายซ้ายดี
1: เออขวาร้ายซ้ายดีแล้วชายจีนคนนี้เขาก็เชื่อขวาร้ายซ้ายดีเหรออุ้ยเจอเรื่องโชคร้ายแน่ๆเลยเขาก็เลยตบแก้อยู่3วันตบแก้ตัวเองเนาะตรงเบ้าตาด้วย
0: จะให้เปลี่ยนจากกระตุกข้างข้างขวาให้เปลี่ยนมากระตุกข้างซ้ายจะได้ดี
1: เออเขาก็ตบตาไงขวาไล่ซ้ายดีขวาไล่ซ้ายดีก็ตบ3วันหายเฮ้ยตาไม่กระตุกแล้วเว้ยแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องไปโรงพยาบาลจอประสาทตาหลุดลอกหลังจาก
0: ตบ
1: ตาที่กำลังกระตุกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะเขาเชื่อสัญญาณความโชคร้ายเขาบอกว่าในวัฒนธรรมจีนก็เหมือนไทยนี่แหละก็เชื่อมาต่อๆกันมาเนาะอาการกระตุกตาอ่ะมันเป็นรางไม่ดีเออเขาก็เลยแก้เคล็ดบางพื้นที่ก็ได้ทำเหมือนเรานี่แหละเออบางที่ก็บอกว่าให้ทำเครื่องหมายกลางเขนรอบดวงตา3ครั้งแล้วก
0: ็
1: เอานิ้ว3นิ้วน่ะเป็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าพระตรีเอกภาพวิธีการนี้ก็บอกว่าเขาทำแล้วไม่ได้ผลแต่ก็ยังเชื่อว่าการตบดวงตาเนี่ยน่าจะช่วยได้ก็ตบ3วันตกไปตกมาตาหลุดเลยค่ะเขาเรียกว่าจอประสาทตาหลุดลอก
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้หมอจีนวินิจฉัยเลยว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนเลยค่ะลุงโบ้
0: โอ้ยจากตอนแรกอาจจะนิดเดียวเนาะอ
1: ื
0: ม
1: ใช่เออ
0: ตอนกระตุกเนี่ยจะไม่ได้เยอะอาการมันหนักตอนตก
1: โชคลางเออเชื่อโชคลางนะคะประสาทตาหลุดลอกต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนหมอก็เลยบอกว่าอย่าหาทำนะยุคสมัยนี้ไม่ควรจะเชื่ออะไรแบบนี้แล้วนะคะ
0: ขออนุญาตขำโอ้มันก็แต่มันก็บางคนเราคิดว่าจะหายเองได้นะไอ้ตากระตุกที่บางทีมันหายเองนะ
1: ก็น่าจะเป็นอาการแบบว่าซึ่งประสาทนั่นแหละไม่ได้มีหรอกขวาไล่ซ้ายดีอ่ะ
0: อืม
1: เออไม่ต้องไปตบไปอะไรนะคะหมอบอกไม่ต้องตบไม่ต้องตบตาตัวเองนะเนี่ยวิธีไหนก็ได้ที่ไม่ไปยุ่งกับตานะดีที่สุดแล้วนะคะ
0: โอ้ได้ใช่ครับผม
1: นะ
0: อ๋อหาหมอที่สุดเวลาเป็นอะไรนะพี่นะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: กา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTM FM 95เพลงเมื่อสักครู่นะคะตำไทยตำลาวฝากให้กับน้องๆเจน C หรือเจน Z ทั้งหลายน้อง
1: ที่ชอบโดยเฉพาะตำใส่ปลาร้าใช่ไหมพี่จะตำไทยตำลาวใส่ปลาร้าได้นะ
0: ตำปูปลาร้าก็บอกว่าเจนนี้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเยอะมากเนี่ยค่ะก็อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าคนที่แถลงข่าวก็คือหมอรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าเด็กเจนเนี้ยเป็นแซดเนี่ยนะคะติดพยาธิติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการเสพสื่อโซเชียลต่างๆและคนอีสานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่ารายลงแล้วอะไรรู้ไหมพอเห็นอินฟูที่บอกว่าเอ้าเสพสื่อโซเชียลแล้วจะติดพยาธิได้ยังไงก็คือว่าเราก็เป็นอ่ะพอเห็นอินฟูมีการกินปลาดิบกินอะไรดิบๆแล้วก็ไปกินตามจริงๆเราอยากกินมากนะเนี่ยหมอบอกว่าอย่างนี้นะพอเห็นคลิปการกินปลาเป็นตัวเป็นๆอินฟลูเอนเซอร์สวยๆหลายคนทำกันเอาปลามาบีบมะนาวใส่พริกป่นแล้วก็กินเลยอันเนี้ยปัจจุบันมีอยู่จริงแล้วจากการสุ่มตรวจ 200,000 กว่าคนทั้งอีสานพบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเฉลี่ยของคนอีสานอยู่ที่ 28.8% สุ่ม3คนติด1คน3คนติดพยาธิ1คนตอนเนี้ยในพื้นที่ภาคอีสานถามว่าอาจารย์หมอตกใจไหมแกบอกไม่ตกใจเพราะว่าเห็นภาพนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนอาจจะนิยมปลาร้าสุกที่ขายเป็นขวดๆแต่บางครั้งอ่ะพอไปร้านส้มตำอ่ะมันมีตัวปลาร้าลอยอยู่บนน้ำปลาร้าใช่ไหมแน่นอนว่าอันนั้นมีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแน่ๆแล้วก็ปลาต้มปลาจอมแจ่วบองก็ทำให้เจนนี้มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับมากขึ้นจึงมองว่าไม่แปลกและตัวเลขที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เขาไปสุ่มตรวจในนิสิตมอมหาสารคาม 4,000 คนนะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถามว่าตรวจกันยังไงอ่ะปัจจุบันเขาตรวจเยี่ยวเจอแล้วค่ะน้องรุ่ง
1: ตรวจใน
0: ไม่ต้องอุจจาระแล้วนะคะ
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอุจจาระแล้วใช่ไหมพ
0: ี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วใช่ค่ะจากเดิมก็ตรวจจากอุจจาระนั่นแหละดูว่าในอุจจาระมีไข่พยาธิไหมแต่ปัจจุบันนี้วิธีการตรวจแบบใหม่เขาตรวจเหมือน ATK เลยค่ะเอา ATK มาเลยแล้วก็เอาปัสสาวะไปใส่เข้าไปไวมากเจอพยาธิไข่พยาธิจากนั่นแหละจากน้ำปัสสาวะได้แล้ว
1: อ๋อเป็น ATK เหมือนกันหยดลงไปตรวจสอบดูเลยใช่ไหมรู้เลย
0: ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นนิสิตมหาลัยสารคามอ่ะ 4,000 คนน่ะก็ใช้วิธีการตรวจแบบนี้ค่ะจากปัสสาวะเอาก็เจอแล้วก็คนที่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อเลยนะหมอบอกว่าพอเจอปุ๊บก็เอาอุจจาระมาตรวจซ้ำก็เจอจริงจริง
1: เจอจริงจริงก็ได้ผล
0: ได้ผล
1: คร
0: ับ ก็เจนใหม่ชอบกินอะไรตามอินฟูมีอยู่คนนึงแล้วก็ตามอยู่เหมือนกันคนนี้เขาชอบเอาปลาร้าดิบปลาร้าเป็นตัวใช่ไหมแล้วก็บีบมะนาวใส่เอาหอมแดงโยนลงไปแล้วก็มีไอ้เนี่ยเม็ดกระถินแล้วก็มาจิ้มกินเนี่ยสวยมากเด็กคนนี้เป็นคนสวยแต่ว่าชอบกินอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อพวกเด็กเนาะพวกนี้ต้องกินมานานแล้วด้วยนะไม่ได้ว่าเพิ่งมาเริ่มกินนะ
0: คือไม่ว่าก็
1: เป็น
0: เหตุที่เขาผอมหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: โอ้กินแล้วผอมเหรอมันมีพยาธิอยู่นั่นเองยังไงแต่ไม่ใช่ว่าคนอ้วน

0: ไม่มีพยาธินะอ้วนก็มีพยาธิได้นะคะ
1: แต่ต้องระวังล่าสุดเห็นกรมควบคุมโรคเนี่ยนะฮะเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนโรคในพื้นที่แล้วนะครับจากที่พบตัวเลขที่น่าตกใจคือเขาบอกว่านิสิตกลุ่มนี้นะครับที่ว่า 4,000 คนที่สีบอกเนี่ยนะเขาจะไม่มีอาการป่วยด้วยนะครับไม่มีอาการเลยนะพวกนี้คือใช้ชีวิตกันตามปกติยังไม่คือไม่รู้ตัวจนกระทั่ง
0: ไม่รู้ว่าตัวมีพยาธิอยู่
1: ใช่จนกระทั่งไปตรวจซ้ำว่าเนี่ยเอาอุจจาระไปตรวจแล้วเจอว่ามันมีใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูว่ามันมีพยาธิอยู่เนี่ยถึงคอนเฟิร์มยืนยันเนี่ยนะครับถึงรู้เพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะไม่มีอาการบอกไปเขาน้องๆบางคนเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแค่พยาธิแค่พยาธิตัวน้อยเดียวตัวน้อยเดียวกินต่อมเอา
0: โอ้ย
1: ปลาต่อ
0: มันจะมีปัญหาในท่อน้ำดีค่ะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะ
1: ข้อมูลของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปตรวจตั้งแต่ย้อนกลับไป1มกราคมจนถึงเนี่ยฮะ7เดือน7เมื่อวานนี้นะครับพบรายงานผู้ป่วยเนี่ยนะครับยืนยันนะครับอยู่ที่ 2,656 รายนะก็กลุ่มอายุที่พบเนี่ยนะฮะเขาบอก3อันดับแรกเนี่ยจะเจออายุในอายุ50ถึง59แล้วก็60ปีขึ้นไปแล้วก็15ถึง19ปีเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่3กลุ่มที่3กลุ่มนี่แหละ
0: 3กลุ่มใช่ไหมเนี่ย
1: ก็คือตั้งแต่ผู้ใหญ่คือ50ขึ้นไปกลุ่ม50ขึ้นไปแล้วก็เด็กก็คือ15ถึง19ปีนี่แหละก็กลุ่มนิสิตเนี่ยแหละนิสิตนักศึกษา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพฤติกรรมการกินกึ่งสุกกึ่งดิบยังเป็นปัจจัยที่น่าห่วงที่สุด
0: ใช่คือหมอถ้าฟังจากหมอที่แถลงข่าวเมื่อวานหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้พยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวนะแต่ไปน่ากลัวอยู่ที่มะเร็งท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ตับเนี่ยรักษาไม่ยากกินยาถ่ายพยาธิตามหมอสั่งก็หายได้แต่ถ้าไม่เลิกพฤติกรรมเดิมๆอ่ะกินแบบเดิมๆอ่ะก็สามารถกลับไปเป็นอีกได้เพราะฉะนั้นการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
1: อ๋อ
0: เป็นพยาธิไม่คือน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวมากกินยาถ่ายก็หายแต่ว่าพอกลับไปกินสุกๆดิบๆอีกอ่ะมันก็เป็นพยาธิซ้ำ
1: ๆ
0: ใช่ค่ะก็ฝากด้วยก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ประชาชนที่อยากจะตรวจนะไอ้ชุดตรวจเหมือนโควิดอะ ATK นะน้องลงให้ไปเช็คในแอปเป๋าตังก่อนนะเช็คดูว่าเราอะมีสิทธิ์มีสิทธิ์รับชุดตรวจนี้หรือเปล่านะปีละหนึ่งครั้งหนึ่งสิทธิ์นะตอบคำถามเสี่ยงสามข้อก็มีสิทธิ์รับชุดตรวจนี้ตามร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ได้เลย
1: อ๋อครับผม
0: มาตรวจด้วยตัวเองอ่ะเอาชุดตรวจเนี่ยถ้าใครมีความเสี่ยงก่อนนะกินปลาร้าบิดแบบเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มาตอบคำถามสามข้อคุณก็เอาเนี้ยไปรับที่ร้านขายยาที่ร่วมกับโครงการรับฟรีค่ะ
1: รับฟรีใช่ไหมพี่ถ้าเราคิดว่าเรากินปลาร้าอยู่บ่อยๆกินมาโดยตลอดเราสามารถที่จะไปขอรับฟรีได้เลยใช่ไหมมาตรวจเองได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะชุดตรวจเนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาคิดค้นขึ้นมานะคะไม่ต้องตรวจอุจจาระก็ตรวจชุดนี้ได้เลยแต่ว่าตอบคำถามในแอปเป๋าตังก่อนนะ
1: ครับโอ้แล้วที่น่ากลัวนะจริงๆก็เพราะว่าไอ้พยาธิตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถอยู่ในท่อน้ำดีนะได้20ปีอ่ะโอ้โหอายุยืนจริงว่าคุณ
0: ค่ะ
1: พยาธิ
0: จริง
1: อายุอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยนะอาศัยอยู่ในนั้นได้20ถึง30ปีนะจนจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี
0: น่ากลัวมากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยจริงๆนะพี่เซอร์ไพรส์เสียชีวิตด้วยมะเร็งตัวเนี้ยน้องโดมอันนี้เขาเป็นคนใต้นะไม่ได้กินปลาร้าดิบอะไรนะแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกก่อนจะตรวจพบคือคัน
1: นะพี
0: ่มาเล็งท่อน้ำดีนี่คือคันโดยไม่รู้สาเหตุคันตามเนื้อตามตัวคันแล้วก็ไปตรวจก็มันเจอระยะสุดท้ายแล้ว
1: โอ้ โอเคถ้าเรา
0: ตาม

0: ก็คงไม่คิดว่าถึงจะเป็นมะเร็งเนาะถ้าพูดตรงๆเนาะใครจะไปคิดว่าอุ้ยคันนี่มันจะเป็นถึงมะเร็งได้นะใครจะไปคิด
1: เออเป็นได้ค่ะเป็นคันมาหลายปีคันโดยแบบไม่รู้สาเหตุอ่ะคันก็ไปหายามาทาอาหารคันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีมะเร็งท่อน้ำดีอยู
0: ่
1: มีพยาธิอยู
0: ่อย่าประมาทเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยแม้จะไม่ติดต่อนะครับกับคนสู่คนนะครับแต่ว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องทานอาหารปรุงสุกปลาร้าเนี่ยกินได้นะแต่ต้องปรุงสุกเท่านั้นเอออย่ากินแบบพวกเมนูปลาน้ำจืดอย่ากินดิบสุกแบบนี้พวกนี้นะครับคุณหมอเขาไม่แนะนำเลยนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญแล้วนะกับเรื่องนี้เลยนะ
2: เออ
0: ก็จากสอบสวนโรคแล้วเออยังเตือนด้วยนะครับ
1: หมายถึงว่าเราถามแม่ค้าร้านส้มตำได้ไหมว่าวันนี้ปลาร้าต้มสุกไหมคะอย่างนี้เราถามน่าเกลียดไหม
0: คุณก็น่าจะได้นะพี่นะที่เขาใช้น้ำปลาร้ากันอย่างนั้นถือว่าสุกมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมต้องต้มสุกมาแล้วใช
0: ่เออน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยได้
1: เน
0: ี่
1: ยร้านเนี่ยแซ่บร้านแซ่บชัดเจนที่ขอนแก่นเนี่ยแกบอกว่าของแกต้องต้มอุณหภูมิ200องศาเท่านั้นแกบอกมั่นใจได้เลย
0: ดี
1: ต้อง200องศาขึ้นไปนะต้มแกบอกควรให้สุกนะเพราะถ้าไม่สุกอ่ะมันคาวแกรู้เลยว่ามันคาวค่ะเนอะปลาขวดอ่ะปลอดภัยนะก็ต้มสุกมาแล้วล่ะใช่ไหม
0: ต้มขวดมาแล้วโอ้ต้มสุกมาแล้ว
1: ต้มสุกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ครับดูแลสุขภาพกันนะพอผมฟังเนื้อไอ้พยาธิตัวนี้อายุมัน20ถึง30ปีนี่คันขึ้นมาแล้วเหมือนก
1: ันคันก้นยาถ่ายมากินก็ได้เนาะ
0: เริ่มเริ่มคันก้นแล้วตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันอายุมันดีเนาะ
1: เราพูดถึงก็เริ่มคันนะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เริ่มสุขภาพจ้ะ
1: สุขภาพขอถามพี่สีพี่ดงปูเค็มแล้วปูเค็มกับหอยดองล่ะคะมีพยาธิไหมคะก็มีก็บอกตรงๆแล้วกันถ้ามันไม่สุกก็ดีทั้งนั้นแหละ
0: กินสุกก็ดีกว่าเนาะกินสุกก็ดีกว
1: ่
0: า
1: ใช่จริง
0: คร
1: ับต้มสุกอ่ะดีที่สุดนะคะ
0: ใช่
1: พี่นกกำลังกินข้าวพอดีเลย
0: กินอะไรอยู่พี่กินปลาร้าเปล่าก
1: ำลังกินข้าวพอดีค่ะ
0: อย่าเราคือใช้ชีวิตอย่า กังวลมากแต่เพียงแต่ว่าก็ให้ระวังตามที่นะตามที่หมอเขาเตือนสาธารณสุขเขาเตือน
1: เขาเตือนมาเพื่อความหวังดี
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะหมอ
0: ครับผม
1: ป่ามีบันเทิงอะไรอย่างอื่นไหมอ๋อมีข่าวคุณปู่ภพธรนะคะวันนี้เรื่องของปู่ภพธรนะคะ
0: คุณปู่ทำไมพี่ปู่นักร้องนี่นักร้องเสียงดีคนนี
1: ้ใช่เสียงดีมากก็คือแกพูดถึงสไตล์การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องปลูกฝังลูกให้ติดต่ออายุ16ค่อยมีค่อยอายุ16แกบอกว่าค่อยซื้อมือถือให้ลูกมันได้ไหมคะน้องดงค่ะ
0: 16ค่อยซื้อใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวนะยุคนี้ถ้า16นี่ต้องมออะไร
1: ค่ะ
0: จริงเหรอ16เลยเหรอ
1: 16นี่แกพูดเองเลยบอกว่าแกจะเลี้ยงลูกแบบนี้ว่าอายุ16ค่อยซื้อมือถือให้กับลูกมันได้ค่ะ
0: มันช้าไปไหมในใจยังคิดไว้นะว่าประมาณม .1 ผมนะม.1 เนี่ยจะให้เขาเอาไว้แบบว่าบางทีติดต่อว่าเลิกเรียนจะรับกันตรงไหนยังไงในม.1 ว่าน่าจะได้แล้วนะม.1 ม.1 ก็12ใช่มั้ยแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มถามแล้วล่ะแต่เพื่อนในห้องลูกผมยังไม่มีนะยังไม่มีใครมีมือถือนะ7 8ขวบเนี่ยไม่มีแต่ว่า
1: ไอ้แพดยังไม่มีแต่ว่า
0: อยู่บ้านเด็ก
1: ที่บ้านน่าจะได้เนาะ
0: ยังถ้าตอนนี้น่าจะเด็กไปแต่ถ้า16ก็ลองฟังมุมมองพี่ตู่เลยฮะแกว่าไงนะ16เลยเหรอ
1: แกก็บอกว่าต้อง16แกก็อยากเลี้ยงลูกแบบให้อยู่กับพ่อแม่ไปนานๆประมาณว่าแกก็คงเห็นว่าในยุคปัจจุบัน

0: วันเนี้ยการที่แบบมีมือถือให้ลูกเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าลูกแบบจะออกนอกลู่นอกทางอะไรประมาณเนี้ย
1: เหมือนกับว่าถ้าซื้อให้ไวเด็กก็จะเข้าไปอยู่ในโลกมือถือไวแล้วก็เริ่มห่างจากพ่อแม่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้ถ้าเด็กได้ไปใช้ในบ้านอ่ะสไตล์การเลี้ยงลูกคือยังไงก็ตามเลยนะถ้าเด็กได้ใช้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรบเร้าด้วยหรือไหมเขาจะรบเร้าแล้วถามว่าไม่ให้ลูกใช้เลยเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกไม่คือไม่ใช้จอเป็นวิเลี้ยงอ่ะต้องปลูกฝังวินัยยอมอดทนพ่อแม่ก็ต้องเสียสละตรงนี้คือแกก็บอกว่าคือตัวพ่อแม่เองก็ไม่เล่นตอนที่ลูกยังไม่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: จริงจริงนะอย่างผมเนี่ยเรารู้ตัวแล้วว่าเราเลี้ยงมาผิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะบอกว่าเราก็แล้วแต่บ้านนะแต่เรารู้ว่าในช่วงเวลาที่เราเริ่มให้เขาดูครับเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเราก็เลย อย่างผมเนี่ยให้ลูกดูมือถือเด็กต้องยอมรับว่าไวไปแล้วเรารู้เลยว่าเขาคำพูดคำจาเขาอะไรเขาเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเขาก็เอามาจากพวกใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเบอร์มากเกินไปจะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหใครจะเลี้ยงอะตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไงใช่ไหมพี่แต่ก็บางทีก็นี่แหละก็ให้เขาแต่ทีเนี้ยหลังๆมาก็จะเริ่มจำกัดเวลามากขึ้นแล้วพี่จะแบบว่าวันนี้ให้เล่น3ชั่วโมงวันนี้กินข้าวเสร็จค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีเงื่อนไขกันไปกันมากขึ้นจะถามว่าถ้าไม่ให้เลยเนี่ยคุณต้องมีเวลานะคุณต้องมีเวลาแบบว่านั่งคุยกับเขาคุณต้องมีเวลา
0: ต้องอยู่กับเขาต้องทำกิจกรรมอื่น
1: ใช่ต้องทำกิจกรรมต้องหาหนังสือหาอะไรมาเล่นมาดูเลยถ้าคุณมีเวลานะคุณมีสามีภรรยาคนไหนที่มีเวลาเนี่ยเป็นที่เลยครับดีเลยไม่ต้องให้เขาเล่นหรอกแต่ว่าด้วยปัจจุบันนะบางทีก็มันไม่
0: ก็ยากมาก
1: นะใช่มัน
0: ยากมากยากมากเขาเนี่ยเรื่องวินัย
1: นะแต่ว่า
0: เรื่องวินัยทำได้หรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาสามารถทำได้ไหมวิธีการรับมือเรื่องการเล่นมือถือของลูกเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะหลอกล่อเขายังไงเพราะว่าหนึ่งบางทีอาชีพอย่างเราจำเป็นต้องใช้มือถือใช่ไหมต้องดูข่าวนู่นนี่นั่นเช็คอะไรอย่างเนาะแต่ว่าคุณตู่บอกว่าต้องสละเวลามากๆนะต้องหลอกล่อต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะเคยเช่นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามคิดว่าถ้าอยากจะมีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมือถือแบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนพยายามให้เขาอยู่ไกลโซเชียลมีเดียสมมติว่าเขาอยากทำคอนเทนต์หรือเริ่มโตใช่ไหมก็จริงๆไม่เห็นด้วยถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะมี iPad เอามาทำได้หรือเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวมากเกินไปประมาณนี
1: ้
0: ต้องคิดหนักเหมือนกันนะ
1: ครับผมก็เอาในแบบถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะการเลี้ยงลูกยุคสมัยนี้นะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ค่ะกีฬาแน่นอนตอนนี้ก็เดี๋ยวนะ
1: กีฬา
0: ตอนนี
1: ้เมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะได้8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เสร็จแล้วเหรอสวิตเซอร์แลนด์เป็นไงสวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบ8ทีมนะฮะ
0: โอ้
1: เอาชนะจุดโทษโคลัมเบียได้ครับพี
0: ่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยต้องยกให้คู่นี้เลยพี่อาร์เจนตินาพี่สีได้ดูบ้างมันแค่5ทุ่มเอง
0: ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยแค่ดูว่าทีมไหนจะแข่ง
1: เจออียิปต์นี่อียิปต์นะทีมแห่งเมืองพีระมิดนะครับทีมชาติอียิปต์ก็อียิปต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสร้างประวัติศาสตร์นะพิกเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายขึ้นนำอาร์เจนตินาไป 2-0 นะแล้วนาทีที่ประมาณ70แล้วนะนาที70โดน 2-0 เมสซี่นี่หน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้ตอนโดนลูก2เข้าไปเนี่ยนะนักเตะอาร์เจนตินานี่แบบเหย่เกย์กันหมดแล้วคือมันนาที70มันโดน 2-0 เนี่ยแล้วครึ่งแรกเนี่ยเมสซี่ได้จุดโทษแล้วตัวเองก็ยิงไม่เข้าอะคือ

0: คนอาร์เจนตินาเนี่ยเขาต้องนึกแล้วว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของพวกเราเลยมันยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วอะนะฮะปรากฏว่าโอ้อาร์เจนตินาเขาแก้เกมนะฮะเขาส่งกองหน้าส่งกองกลางมาเป็นตัวจ่ายนะเอากองหลังออกนะครับบุกแหลกปรากฏว่าไล่ตีงตื้อขึ้นมานาทีที่70เดี๋ยวกันประมาณ78แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนะครับไล่ตีตื้นขึ้นมา 2-1 ก็แล้วนะฮะนาทีที่79นะครับจากนั้นนาที83ตีเสมอได้ครับโอ้โหคนอาร์เจนตินาร้องผมร้องไห้กันใหญ่บอกไม่น่าเชื่อเสมอว่ายากแล้วนะสุดท้ายชนะอ่ะพี่นาทีทดเจ็บนะครับ90บวก2นะฮะเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับนักเตะ100ล้านนะครับของเชลซีหม่งประตูชัย 3-2
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นแหละโอ้โหแฟนบอลอาร์เจนตินาเหลือเชื่อส่วนในมุมของอียิปต์นี่เขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะโอ้โหเขาก็นะครับผิดหวังอย่างยิ่งเลยฮะนำ 2-0 แต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได
1: ้
0: ก็ส่งอียิปต์กลับบ้านครับอาร์เจนตินาได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละสุดท้ายก็นี่แหละอาร์เจนตินาก็เข้ามาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตเซอร์แลนด์
0: สวิตเซอร
1: ์
0: แลนด
1: ์
0: ค่ะโอ้โหก็รอบ8ทีมจะเริ่มเตะกันเดี๋ยวผมดูตารางสักนิดหนึ่งนะฮะวันเริ่มจากคืนวันพฤหัสตีสามเข้าเช้าวันศุกร
1: ์พฤหัสนี้เลยเหรอ
0: พอได้หันดีแล้วครับพี่นี
1: ่
0: ก
1: ็ไม่ได้พัก
0: คู่แรกนะครับตีสามของคืนวันพฤหัสต่อเนื่องเช้าวันศุกร์นะครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์เนาะตีสองนะครับสเปนเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นี่จะมีสองคู่เลยฮะนอร์เวย์เจออังกฤษตอนตีสี่แล้วก็แปดโมงเช้าครับอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นี่เริ่มเห็นโฉมหน้าฟุตบอลโลก
1: แชมป์แล้ว
0: โอ้แต่สิ่งที่ตามมานะพี่ควันหลงเนี่ยนะมันมากมายเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้นี่เป็นกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสนะวันนั้นที่เจอกับปารากวัยนะฮะเขามีการตอบโต้กับสมาชิกวุฒิสภาหญิงของปารากวัยนะอย่างดุเดือดจนตอนนี้เนี่ยถูกดึงไปเป็นเรื่องการเมืองอะไรฮะคือคุณสวหญิงเนี่ยเขาก็ออกมาตำหนิฝรั่งเศสนะครับว่าเหมือนกับไม่มีน้ำใจนักกีฬาเล่นสกปรกอะไรต่างๆนะฮะเอ็มบัปเป้นี่ก็ขึ้นใน X นะครับสวนกลับตอบโต้ต่อว่าสวหญิงคนนี้เหมือนกันนะดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับล่าสุดนะฮะเขาด่ากันไปด่ากันมาพี่ด่ากันประมาณว่าแบบคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดอ่ะไปมาเป้ใช้อย่างนี้เลยนะด่าสวอ่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นคนที่เหยียดคนผมจะไม่ยอมให้พฤติกรรมของคุณได้อยู่ในสังคมโลกนี้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยประนามสวหญิงท่านนี้เลยนักการเมืองล่าสุดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนะครับเขาออกมาโพสต์เห็นด้วยกับเคลียนเอ็มบัปเป้เลยนะนะเขาบอกว่าสิ่งที่เอ็มบัปเป้ทำเนี่ยถูกต้องแล้วเราต้องต่อต้านการเหยียดผมขอสนับสนุนอย่างเต็มตัวเมื่อเกิดคำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นเราต้องตอบโต้เพื่อรักษาคุณค่าในตัวของเรารักษาศักดิ์ศรีเราต้องมีความเคารพและมีพระดอนภาพในตัวเราม ันจะกลายเป็นการเมืองหรือเปล่ามันเริ่มเป็นแบบว่าสองประเทศนะดูเดือด
1: บ
0: อลโลก
1: คือสวแต่เรื่องทางฝั่งสวหญิงก็ไม่ยอมนะเขาบอกให้ขอโทษเขานะ
0: เออ
1: ไม่งั้นจะฟ้อง
0: ฟ้องใครฟ้องที่ไหนฟ้องศาลโลกเหรอ
1: เนี่ยเขาจะฟ้องร้องให้ดู

0: ช่เนี่ยสวหญิงปาราไกวบอกเดี๋ยวจะฟ้องร้องให้ดู
1: โอ้
0: ฮะอะไรกัน
1: สวนี่ไม่รู้ปาราไกวนี่สวนี่มายังไงนะเลือกตั้งหรือว่ายังไงฮะ
0: เออไม่รู้

0: มีการอาจจะดำเนินการทางกฎหมายนะกลายเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ทั้งหนึ่งวงเหมือนกันเนาะ
1: ที่ยังไม่รวมแต่โดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเรื่องล็อบบี้กรรมการอีกนะล็อบบี้ฟีฟ่าอีกนะ
0: ใช่ไหมแปลกทีเหมือนกัน
1: ถ้ามองแต่กีฬาก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นมาแล้วรอบ8ทีมเนี้ย
0: ครับเข้มข้น
1: มันจะเริ่มถึงแม้ว่าคือผมเสียดายอย่างแรกปีนี้ฟุตบอลโลกพอมันเพิ่มทีมเยอะพี่เป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้ทีมใหญ่ๆมาเจอกันในรอบลึกๆเนี่ยบางทีมันก็มีทีมตกไปบ้างการจับสายมันก็เลยกว่าจะมาเจอกันเนี่ยถ้าจะดูมันยังไม่ค่อยมีแบบบิ๊กแมตช์เจอกันเลยอ่ะทีมใหญ่บิ๊กเนมเจอบิ๊กเนมเนี่ยผมถือว่ายังน้อยนะถือว่ายังน้อยในรอบ8ทีมก็ยังไม่มีนะ
0: ยังเหรอครับ
1: เดี๋ยวต้องรอในรอบ4ทีมถ้าอังกฤษกับอาร์เจนตินาชนะเนี่ยจะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยอังกฤษเจออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยแต่ก่อนก่อนจะมาเจอกันก็รอบรองแล้วอ่ะอีกฝั่งนึงก็ฝรั่งเศสกับสเปนนะเขาผ่านมาได้นะเขาก็จะมาเจอกันไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเต็ง1 2 3 4มาเจอกันเนี่ยมันก็สมศักดิ์ศรีหน่อยก็เดี๋ยวนะรอชมกันแล้วกันนะครับก็คืนวันเดี๋ยวก็จะพัก2วันเท่ากับพัก2วันนะฟุตบอลโลกหลังจากเตะกันมาร่วมเดือนเนี่ยก็เดี๋ยวพัก2วัน
0: วันศุกร์เลยใช่ไหม
1: คืนวันใช่คืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์ครับตีสามตีสามของเช้าวันศุกร์นะครับอ่ะนี่โ
0: อ
1: ้ค่อยกลับมาเตะคอบอลบอกโอ้2วันนี้ได้นอนเต็มอิ่มหน่อย
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยได้นอนกันมานะครับผม
0: ค่ะติดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ

0: มาข่าวสารบ้านเมืองกันต่อนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: เรื่องเมื่อวาน
0: เรื่องอะไรดี
1: อะไรนายก
0: รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าหน่อยไหมพี่เมื่อวานนี้เนี่ย
1: ของกทม.
0: มีการ
1: กทม.
0: ประกาศแล้วนะครับพี่ใช่กทม.ก็ประกาศทั้งบรรดาสก.คือตอนนี้ใครที่เล่นเฟซอาจจะเห็นนะสก.ในพื้นที่เขาก็อาจจะยิงแอดยิงอะไรมานะเขาก็จะขึ้นว่าเขาเนี่ยผ่านการรับรองจากกกต.แล้วนะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องเรียกผู้ว่าได้เต็มตัวแล้วเพราะว่ากกต.มีมติรับรองแล้วนะครับให้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่สองเช่นเดียวกับคุณปรเมศนะครับนายกเมืองพัทยานะครับนายกเบียร์นะครับก็กกต.ก็รับรองนะผ่านการเลือกตั้งแล้วทั้งสองท่านนะครับปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยนะครับ28มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะก็เลยไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันต้องมีไปวินิจฉัยหรือมีคำตัดสินใดๆนะฮะก็คาดว่าหนังสือรับรองเนี่ยจะส่งให้กับตัวทั้งท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วก็ท่านผู้ว่าปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์นะครับวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็จะส่งถึงมือนะฮะก็ถือว่าท่านผู้ว่าชาติชาตินี่ก็สมัย2เช่นเดียวกับนายกเบียร์นะครับเมืองพัทยาก็สมัย2เหมือนกันก็คงจะได้เดี๋ยวได้ลุยงานกันอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับสก.นะก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นที่พึ่งนะครับให้กับประชาชนต่
1: อส่วนนายกเองเมื่อวานนี้ก็นักข่าวถึงเรื่องของถามถึงเรื่องการปรับครม.ก็บอกว่าก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะคะก่อนหน้านั้นจำได้มีคนบอกว่าช่วงหลังทำไมรองนายกสุภาพีหายไปอะไรอย่างนี้เนาะ
0: จะมีการจริงนะ
1: หายไปไหนหายไปยังไงหรือเมื่อวานนี้ก็มาแล้วนะบอกว่าสุภาพีอยู่นี่แกก็บอกอยู่นี่เรื่องการปรับครม.บอกว่าไม่มียังไงก็ยังไม่ได้ปรับอะไรช่วงนี้เพราะเพิ่งจะเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็

0: นี้เนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีทุกท่านต้องสื่อสารการทำงานและผลงานให้ตัวเองของตัวเองเนี่ยให้ประชาชนรับทราบเยอะๆแต่ไม่ได้ส่งตรงไปที่กระทรวงไหนนะเพราะว่าทุกกระทรวงก็สำคัญหมดรวมถึงกระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะก็คุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าขอให้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงตัวเองให้ประชาชนได้รับทราบเผยแพร่ผลงานนั่นแหละให้มากที่สุดนะคะก็บอกว่า3เดือนเนี่ยเห็นเข้ารางการปรับหรือยังนายกบอกโอ้เวลาที่เหมาะสมคือ1ปี6เดือนหรือ4เดือนก็บอกว่าอันนี้ในนี้ข่าวถามนะแกบอกว่าต้องดูผลงานเป็นหลักไม่ใช่เรื่องทางหน้าสื่อเพียงอย่างเดียวเรื่องพวกนี้ประเมินได้ทั้งนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งเป้าหมายหลักของทุกคนว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนเอาก็ถามว่าตอนนี้เท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนคือการสื่อสารหรือเปล่าแล้วพูดแบบนี้คุณวิทินบอกว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได
1: ้
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้ก็แต่ว่ายังไม่มีแนวโน้มปรับอะไรใช
0: ่ไหมไม่มียังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแม้แต่ตัวของหลายคนบอกว่าช่วงหลังที่คุณสุภจีเงียบไปเนี่ยท่านไปทำอะไรนายกไม่ปลื้มหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆแหละว่าก็โลกโซเชียลถามถึงผมว่าก็ไม่ได้หายนะติดตามได้ในเพจกระทรวงทุกวันเลยนะคะท่านบอกอย่างนั้นทำงานทุกวัน
1: คือเมื่อวานมีประชุมพรรคภูมิใจไทยก็เลยได้มีโอกาสเจอเอาไม่งั้นจริงๆยังไม่ได้เจอนะก็จะไม่ค่อยเห็นนะไปทำเนียบไปยืนข้างหลังกันก็ไม่ค่อยมีนะ
0: แต่น่าจะไปกระทรวงทุกวันอย่างนี
1: ้
0: เหรออ
1: ่าใช่แต่ท่านอยู่กระทรวงแหละนะครับ
0: อ๋อ
1: ท่านอยู่กระทรวงนะเมื่อวันนั้นผมไปที่กระทรวงพาณิชย์พอดีเขามีงานเซ็น MOU กับทางปปช.ก็เป็นงานขององค์กรองค์การคลังสินค้านะครับคือในกำหนดเนี่ยไม่ได้มีตัวท่านรัฐมนตรีสุภจีจะต้องมานะในกำหนดไม่มีเลยนะแต่ว่าท่านเห็นว่าท่านเลขาปปช.มาอยู่ท่านก็เข้ามาร่วมงานท่านก็เข้ามาร่วมงานด้วยเลยนะครับท่านบอกว่าเหมือนกับท่านเลขาปปช.มาเยือนถึงกระทรวงพาณิชย์จะต้องมาต้อนรับก็หน่อยอะไรเงี้ยก็ท่านก็จะอยู่ที่กระทรวงแหละงานท่านก็ต้องถือว่าเนี่ยขนาดไม่มีในหมายที่จะต้องมานะท่านก็มานะเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส
0: ์
1: เซอร์ไพรส์ราชการนะครับ
0: เซอร์ไพรส์นายกจะไปมาเลย์พรุ่งนี้คุณสุภจีจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหรือเรื่องการส่งออกพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อละ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกจะเดินทางไปหาหรือเรื่องอะไรที่ไปเนี่ยเรื่องหลักก็นี่แหละเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะจะมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปพาทิศไม่ได้ไป
1: ครับผม
0: คุณสุริยะไปค่ะ
1: นะฮะก็ทำงานกันอย่างขยันแข็งนะครับก่อนพักเดี๋ยวผมขอบคุณสักนิดนึงเมื่อสักครู่ถึงว่านะฮะทำไมพี่สีก็นิ่งๆไปนะฮะผมลืมไปพี่เองใช่ไหม
0: เรามีสปอนเซอร์ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคร
0: ับ ที่นี่งูไม่ใช่อะไรนะคืออันนี้มาจากว่าเฮ้ยงงว่าเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยสปอนเซอร์เรายังอยู่ไหมก็ นิ่งไปนิ่งก่อนก็ยังอยู
1: ่รอ
0: ยังอยู่นะ
1: รอไอ้ด้งอ่านอยู่ไอ้ด้งก็ไม่อ่านนาทีถึงว่าทำไมเราเงียบกันใช่ไหมลืมครับลืม
0: ยังหาไอ้ก้อนนั้นไม่เจอเพราะว่านึกว่าเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่นะคะขอบพระคุณมาก
1: ครับผม
0: เราฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงเนาะ
1: ครับผมกลับมาครับ
0: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: ยเยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง

0: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับสุดท้ายรายการนะคะน้อง
4: ครับสีก็เช้าเช้าแบบนี้เด็กกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ไปส่งไปโรงเรียนเนาะว่าในกรุงเทพเนี่ยบางทีอยู่ไกลบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับรถสาธารณะไม่ค่อยมีแต่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะนั่งรถนักเรียนนะพี่นะรถบัสอย่างเงี้ยรถบัสประจำทางรถบัสรับส่งนักเรียนอะไรแบบเนี้ย
3: สองแถวก็มีนะ
4: เออสองแถวก็มีรถแบบ6ล้อนั่ง3แถวก็มีนะผมเห็นบางทีอ่ะแถวกลางเติมขึ้นไปแถวหนึ่งก็ที่อยุธยาเมื่อวานนี้ครับคนเป็นแม่พูดไม่ออกเลยฮะลูกวิดีโอคอลมาแม่ลูกชายนะลูกชายเนี่ยอายุ16แล้วล่ะนะครับ16นี่ก็น่าจะมปลายแล้วเนาะ16นะครับลูกวิดีโอคอลมาหน้านี่เปื้อนเลือดฟันนี่หักนะฮะแม่เห็นภาพก็ช็อกเลยแม่บอกเป็นอะไรลูกนะฮะลูกบอกว่าผมตกรถเมล์แม่ตกรถบัสเป็นรถบัสเลยนะพี่รถบัสรับส่งคล้ายๆเหมือนรถเมล์หนึ่งเทพอย่างเงี้ยแหละตกมาจากประตูหลังน้องบอกว่าเขาลื่นอะลื่นถลายตกลงมาแล้วรถเนี่ยไม่รู้นะในกล้องเนี่ยคือพอน้องตกลงมากระแทกถนนแล้วเนี่ยนะฮะรถก็ขับต่อไปเรื่อยๆคือดีว่าถนนมันโล่งๆนะถนนต่างจังหวัดมันโล่งๆนะครับเหมือนกับมันไม่ได้เป็นถนนใหญ่อ่ะเป็นแค่เลนรถสวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงมาแล้วก็หน้าก็กระแทกพื้นสุดท้ายน้องฟันหักนะครับแล้วก็เย็บ19เข็ม
3: โอ้โห
4: ครับเกิดเหตุที่ถนนสายอยุธยาวังน้อยครับ
3: โอ
4: ้แม่นี่ช็อกเลยแม่บอกว่าไปรับส่งลูกนะครับมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมาเทอมเนี้ยคือเห็นลูกเลยเริ่มโตแล้วตอนเช้าแม่ไปส่งแต่ตอนเย็นใช่เขาอยากให้นั่งรถเองตอนเย็นเนี่ยจะให้กลับเองแต่ตอนเช้ายังไปส่งอยู่ก็อยากเขาฝึกเริ่มโตแล้วก็ให้กลับกับเพื่อนกับอะไรกันอย่างเงี้ย
3: ก็จะฝึกลูกกันแหละเนาะ
4: ใช่อยากจะฝึกลูกปรากฏว่าพอเห็นสภาพหน้าลูกเนี่ยแม่ก็ใจไม่ดีเลยครับก็ไม่ได้กระทบกระเทือนสมองอะไรนะครับก็บาดเจ็บปีบาดแผลที่หน้าแล้วก็ศีรษะแล้วก็ฟันหัก
3: เลยเหรอ
4: ฟันหักเลยแสดงว่ากระแทกตอนลงหน้าลง
3: โอ้โห
4: ตอนตกลงมาเนี่ยหน้าลงนะครับ
3: หน้าฟาดพื้นเนาะ
4: หน้าฟาดพื้นนะครับก็คุณแม่บอกฝากไปดูทางหอนไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้โทษรถด้วยรถเขาขับปกติไม่ได้แบบหูขับเร็วไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่มีลูก

0: ขึ้นรถโรงเรียนกับรถโรงเรียนนะครับเน้นย้ำกับลูกว่าขึ้นรถจับดีๆอย่ายืนอย่าเล่นข้างบนนะครับเวลาจะลงให้รถจอดแล้วค่อยมายืนรอก็ได้ที่ป้ายหรืออะไรแบบนี้นะครับก
1: ็
0: เน้นย้ำพยายามบอกเขาใช่เพื่อตัวคนขับก็มาแสดงตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยรถเขามีพรบนะเดี๋ยวก็จะติดต่อพรบเพื่อมาเยียวยาจ่ายค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลให้นะครับเขาบอกว่าคนขับบอกสงสัยตอนน้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมายืนรอลงรถอ่ะน้องน่าจะลื่นแล้วตกลงไปนะครับ
1: ระวังนะรถส่งนักเรียนนะตอนเช้าเยอะมากเนี่ยเวลาเดี๋ยวเนี่ยเราออกไปก็จะเยอะนะมีทั้งรถบัสรถเมล์รถทหารแถวบ้านมีรถทหารเยอะมากเลยจะมาส่งเด็กนักเรียนในใกล้นะ
0: ครับโอ้รถทหารมาส่งครับผม
1: ค่ะอู๋ดีสวัสดิการก็ดีมากเนาะ
0: ครับ
1: เด็กนั่งรถบัสคันใหญ่ๆมาดีจังเลยก
0: ็
1: มีพี่ทหารคอยดูแลค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำกันเรื่องของอย่าเพิ่งรีบไปยืนถ้ายังรถยังไม่จอด
1: ให้จอดนิ่งก่อนแล้วให้เด็กค่อยลงนะ
0: เพราะคนขับเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าหมู่บ้านตรงไหนที่เขาต้องจอดบ้างนะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าจะไปยืนรอจับดีๆน้องๆจับดีๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีอยู่รายนึงที่เป็นฝรั่งเนาะฝรั่งอ่ะเขาขับรถกระบะตรงหนองเปลือมันมีจุดตัดรถไฟอยู่เหมือนกันนะตรงบางละมุงอะค่ะปรากฏว่าฝรั่งเนี้ยขับรถกระบะก็ไม่สนใจรถไฟเลยนะเรียกว่าขับกระบะท้านรกฝ่าไม้กั้นเข้าไปโอ้โหรถไฟนี่คือเบรกก็ไม่ทันแล้วค่ะชนคือเกือบชนกันอะแต่ว่าไม่ได้ชนนะคะก็ไปคาอยู่ตรงนั้นนะคะก็ทำให้มีปัญหาอยู่ก็จนเกือบจะลุกเรียกวิดอะแต่ว่าร
0: ถไฟต้องจอดให้รถอีกแล้วใช่ไหม
1: ใช่มันดื้อมากฝ่าไม้กั้นเข้าไปคิดดูไม้กั้นลงแล้วนะนี่ไม่ใช่ไม่ลงหรือว่าไม่อะไรนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเรา2คนก็มารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6 นาฬิกานะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับก็7 นาฬิกาแล้วนะครับจนถึง7 นาฬิกา 30 นาทีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาซ้อมรบท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามเลยนะครับชวนพี่เจเจทักทายคุณผู้ฟังของเราที่มาเป็นกำลังใจจากทาง Facebook และก็ทาง TikTok กันนิดนึงดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นคะเมื่อFacebook Live แรกนะฮะที่ล่มไปนะคะก็ยังพอได้เห็นรายชื่อของคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเรานะคะจำคุณสุภชัยได้นะคะ ขออภัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในการไลฟ์ครั้งที่2นะคะเห็นคุณเสือนอนไม่หลับค่ะคุณสมบัติคุณคนสองเมืองค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
2: อ๋อผมก็จะเห็นคุณป้าหมายของชีวิตนะครับมาสวัสดีเราแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอกวันนี้PM 2.5 เป็นสีเหลืองโอ้แล้วก็25 องศานะครับคุณเดชเดชาคุณอเกณฑ์เจริญพรคุณชวดีจากเชียงใหม่วันนี้24 องศานะครับคุณเชาคุณสุภชัยคุณจอร์จวิกนะครับแล้วก็บอกพี่เจเจลุกยังนะ ดูเป็นสาวน้อย
1: ขอบพระคุณมากค่ะไหนพูดถึงเรื่องเจเจแล้วขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะพี่ต้นคุณผู้ฟังค่ะ